0: สายสีม่วงช่วงเต่าปูนราชบูรณะบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินเพื่อลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่กับการติดตามผลกระทบต่ออาคารและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดซึ่งนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาล่าสุดผู้รับจ้างได้รื้อย้ายสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุแล้วเสร็จและดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว1จุดจากทั้งหมด5จุดพร้อมเร่งดำเนินการในจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมการรั่วซึมของน้ำใต้ดินและสร้างเสถียรภาพในพื้นที่ก่อสร้างสำหรับสถานการณ์ล่าสุดพบว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนหน้าทำให้สามารถปรับลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันรฟม.ยังคงตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารในรัศมี30เมตรทุก30นาทีโดยผลจากการตรวจสอบพบว่าแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารและการทรุดตัวของผิวถนนลดลงโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการประเมินพบว่าการทรุดตัวของชั้นดินหยุดนิ่งและยังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มเติมซึ่งภายหลังที่มีการฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่ออุดโพรงและเสริมความแข็งแรงของชั้นดินพบว่าบางจุดที่เคยทรุดตัวมีการยกตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยสะท้อนว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลและภาพรวมของพื้นที่มีเสถียรภาพมากขึ้นอีกทั้งยังได้ดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มงวดทั้งการปิดการจราจรเพื่อลดน้ำหนักกดทับและแรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดการทรุดตัวได
1: ้ได้รับรายงานว่าไม่ได้มีการยุบเพิ่มเติมคือตอนนี้ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องปิดผิวจราจรอยู่เนื่องจากทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องเจาะถนนเพื่อใช้น้ำปูนผสมสารเคมีเนี่ยลงไปอุดตามโพรงต่างๆเนี่ยคาดว่ายังจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อที่ให้เขาปิดโพรงต่างๆตรงผิวถนนเนี่ยให้หมดก่อนครับ
0: ด้านนายธเนศวีระสิริผู้ทรงคุณวุฒิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าขณะนี้ทีมวิศวกรยังติดตามความมั่นคงของอาคารและผิวถนนอย่างใกล้ชิดโดยตรวจวัดรอยแตกร้าววันละ3รอบร่วมกับการใช้เซ็นเซอร์และโดรนสำรวจการทรุดตัวของพื้นที่ซึ่งผลการตรวจล่าสุดไม่พบรอยแตกร้าวใหม่และรอยเดิมไม่ขยายตัวค่าการตรวจวัดยังอยู่ในระดับคงที่สะท้อนว่าโครงสร้างยังมีความมั่นคงพร้อมกันนี้จะเร่งประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างอย่างรอบด้านก่อนกำหนดแผนซ่อมแซมที่ชัดเจนโดยเบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์
2: หลักการเนี่ยคือต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุตอนนี้ครับปิดไม่ให้น้ำเข้าทุกอย่างเรียบร้อยใต้อุโมงค์เรียบร้อยทุกอย่างไม่มีแล้วมั่นใจแล้วเนี่ยเขาจะต้องซีลจนมั่นใจได้ว่าจะไม่มีน้ำดันขึ้นอีกไม่งั้นจะทำงานต่อไม่ได้และอนาคตข้างหน้าเราจะเปิดใช้งานเราจะตัดมันเชื่อมเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องไปแก้ที่ต้นเหตุต้องไปปิดรั้วตรงนี้ให้ได้อีกกี่วันจะเสร็จซึ่งถ้าเป็นความเห็นของผมเนี่ยผมบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจริงนะครับแล้วก็พอมั่นใจแล้วเราประชุมกันเรียบร้อยแล้วก็เป็นความเห็นร่วมกันน่าจะเป็นจุดที่ดีนะครับตอนนั้นท่านจะได้ทำเข้ามาอย่างสบายใจ
0: ท่านนี้รฟม.ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบมีประชาชนติดต่อขอรับความช่วยเหลือแล้ว105รายและอยู่ระหว่างประสานผู้พักอาศัยอีก32รายที่ยังไม่ได้เข้ามาติดต่อนอกจากนี้ยังสามารถติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข084-356-5211เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยตรงนารุมนอุดมพรรายงาน
3: รัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของประชาชนและไม่ให้กระทบต่อความเชื่อมั่นการลงทุน
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนซึ่งมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้พิจารณาแนวทางปรับปรุงสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดภาระค่าไฟของประชาชนจากการแก้ไขโครงสร้างต้นทุนในระยะยาวซึ่งนายกรัฐมนตรีได้รับฟังข้อกังวลของทุกภาคส่วนทั้งประชาชนที่ต้องการเห็นค่าไฟลดลงและภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นต่อนโยบายของภาครัฐจึงได้กำชับให้การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรอบคอบอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและคำนึงถึงผลกระทบในทุกมิติ ทางนี้นายประกรณ์นิมประพันธ์ในฐานะประธานคณะกรรมการได้ระบุถึงแนวทางการพิจารณาว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับสำนักงานอัยการสูงสุดที่ได้ให้ความเห็นว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างรัฐกับเอกชนเป็นสัญญาทางปกครองซึ่งรัฐมีอำนาจดำเนินการได้เพื่อประโยชน์ของสาธารณะอย่างไรก็ตามคณะกรรมการเห็นว่าการเจรจากับเอกชนเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาเป็นแนวทางที่เหมาะสมกว่าเพราะสามารถสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนควบคู่กับการรักษาความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนและหลักนิติธรรมพร้อมเห็นว่ามีข้อสัญญาบางส่วนที่ควรนำมาทบทวนรวมทั้งประเด็นราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมซึ่งมีข้อเสนอให้พิจารณาปรับองค์ประกอบของราคารับซื้อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการแก้ไขปัญหาค่าไฟครั้งนี้รัฐบาลไม่ได้มุ่งใช้มาตรการระยะสั้นหรือกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนแต่เป็นการปรับโครงสร้างต้นทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากค่าไฟที่เป็นธรรมโดยรัฐบาลเชื่อว่าการลดค่าไฟและการรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนสามารถเดินไปพร้อมกันได้หากทุกฝ่ายร่วมกันหาแนวทางที่เป็นธรรมโปร่งใสและยึดประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญผานิชข้างหน้ารายงาน
5: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์ขอให้คนไทยในกาตาร์ติดตามสถานการณ์ในภูมิภาคและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดหลังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากการสกัดกั้นมิสไซล์แล้ว3รายสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโดฮารัฐกาตาร์รายงานการติดตามสถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางโดยกระทรวงกลาโหมกาตาร์เปิดเผยว่ากองทัพกาตาร์ได้สกัดกั้นการโจมตีด้วยขีปนาวุธจำนวนหนึ่งที่มุ่งเป้ามายังรัฐกาตาร์และพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเศษซากที่ตกลงมาจากปฏิบัติการสกัดกั้นดังกล่าวจำนวน3รายทั้งนี้สถานการณ์ในกาตาร์และภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงมีความเปราะบางและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสถานเอกอัครราชทูตจึงขอความร่วมมือให้คนไทยที่พำนักอยู่ที่นั่นปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการกาตาร์อย่างเคร่งครัดหากอยู่นอกอาคารเมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัยให้รีบหาที่กำบังและอยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข่าวลือภาพหรือวิดีโอซึ่งผู้เผยแพร่อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย
3: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งสอบสวนหาสาเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 0:02 นวันนี้ปภ.ได้รับรายงานเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับซอยลาดพร้าว1ถนนลาดพร้าวแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้สงบในเวลา 0:32 นจากการตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตจำนวน27รายเป็นชาย9รายเป็นหญิง18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างละเอียดทั้งการตรวจสอบหาสาเหตุการติดตามอาการผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและการติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตรวมถึงการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลตามกระบวนการโดยเร็วที่สุดขณะที่กรุงเทพมหานครเปิดสายด่วนหมายเลขโทรศัพท์0817341298รับแจ้งผู้สูญหายตลอด24ชั่วโมง
5: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่8โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศตำบลบางสวรรค์อำเภอพระแสงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลมั่นดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนหมุนสิทธิประโยชน์3กรณีได้แก่ 1การฝากครรภ์สามารถเบิกได้สูงสุด 1,500 บาท2การคลอดบุตรเบิกค่าคลอดบุตรได้จำนวน 1,500 บาทต่อการคลอด1ครั้งสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและ3การส่งคลอดบุตรจำนวน 1,000 บาทจนอายุครบ6ปีทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ครอบครัวผู้ประกันตนและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวโดยผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self-service หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เมื่อเวลา 17:00 นของวันอาทิตย์ตามเวลาภาคตะวันออกของสหรัฐเพื่อลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการโจมตีเรือพาณิชย์ที่เล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกพร้อมเน้นย้ำว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้เปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งนี้เพื่อลงโทษกองทัพอิหร่านขณะที่กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามการโจมตีครั้งล่าสุดของสหรัฐต่อเป้าหมายในดินแดนของอิหร่านโดยระบุว่าการโจมตีของสหรัฐทำให้ความพยายามทางการทูตในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาไร้ความหมายและการโจมตีดังกล่าวไม่เพียงเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติแต่ยังเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนประกาศปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเสนอให้มีการปลดนางยูเลียสวีรีเดนโกนายกรัฐมนตรียูเครนและเปลี่ยนตัวหัวหน้าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายแห่งอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีเซเลนสกี้ไม่ได้ระบุว่าใครจะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียูเครนคนใหม่หรืออธิบายเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ซึ่งเป็นผู้เสนอชื่อนางยูเรียสวีเลนโกให้ดำรงนายกรัฐมนตรีของยูเครนเมื่อปีที่แล้วยังขอความร่วมมือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยูเครนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมในรัฐบาลยูเครนทั้งนี้ภายใต้กฎหมายของยูเครนการลาออกของนายกรัฐมนตรียูเครนต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาและจะส่งผลให้คณะรัฐบาลต้องลาออกตามไปด้วย
5: นางมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์และผู้แทนพิเศษด้านกิจการเมียนมาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับนายตินหม่องซูเวรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าฝ่ายเมียนมาแจ้งว่านางอองซางซูจีอดีตผู้นำเมียนมามีสุขภาพแข็งแรงดีและนางซูจีซึ่งเปรียบเสมือนญาติและเหมือนพี่สาวได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมทั้งนี้นางซูจีวัย81ปีถูกควบคุมตัวตั้งแต่เกิดรัฐประหารในเมียนมาเมื่อปี2564และถูกตัดสินจำคุก27ปีในหลายข้อกล่าวหาซึ่งพันธมิตรของนางอองซานซูจีอ้างว่าเมื่อเพื่อเป็นการกีดกันเธอออกจากการเมืองของเมียนมาขณะที่ฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนประจำปีนี้พยายามผลักดันให้ผู้แทนพิเศษด้านกิจการเมียนมาของอาเซียนเข้าพบนางซูจีซึ่งอยู่ระหว่างรับโทษกักบริเวณในที่พักอาศัย
3: กระทรวงทรัพยากรน้ำและสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในบางพื้นที่ของมณฑลเหลียวหนิงมณฑลจีหลิน และมณฑลฮานฮุยตั้งแต่เวลา 20:00 น.ของวันอาทิตย์ไปจนถึง 20:00 น.ของวันจันทร์นี้หลังพายุบาหวีซึ่งเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกฟุตบอลโลก2026ได้ทีมจอยแข่งในรอบรองชนะเลิศโดยฝรั่งเศสจะพบกับสเปนคืนวันที่14กรกฎาคมเวลา 2:00 น.และอังกฤษเจอกับอาร์เจนตินาคืนวันที่15 กรกฎาคมเวลา 2:00 น.ชนิดแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ออลอิงแลนด์ลอนเทนนิสคลับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษลินดานอสโกวาคนรุ่นพี่ร่วมชาติคาโรลีนาโมโชวา2-1 เซตคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวได้เป็นสมัยแรกคว้าเงินรางวัล 3.6 ล้านปอนด์ประมาณ162ล้านบาทการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ17ของโลกลงสนามส่งท้ายรายการนี้แพ้ให้กับตุรกีทีมอันดับ3ของโลก1-3 เซตทีมนักตบสาวไทยทำผลงานชนะ3นัดแพ้9นัดมี12แต้มจบอันดับ14ยังอยู่ในศึกเนชั่นลีกฤดูกาลหน้าต่อไปสำหรับรายการต่อไปของทีมนักตบสาวไทยจะไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV Cup ครั้งที่6สนามแรกแข่งที่ประเทศเวียดนามวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมส่วนสนาม2แข่งที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมก่อนมาแข่งขันศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนนี้กอล์ฟเยาวชนชิงแชมป์เวียดนามครั้งที่10รายการฮันวาไลเวียดนามจูเนียร์โอเพ่นที่สนามซิลพัทดองเตรียวกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับประเทศเวียดนามนักกอล์ฟเยาวชนไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ประเภททีมพร้อมได้อีก2แชมป์บุคคลโดยทีมไทยประกอบด้วยพสิทธิราตะกัวรณบดินทร์ทัศนีพิภากรพานินีขันมณีและวิทยาดาแรมเมืองช่วยกันทำสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์โดยนักสกอร์ดีที่สุด3คนจากแต่ละรอบคว้าแชมป์ประเภททีมมาครองได้สำเร็จขณะที่วิทยาดาแรมเมืองเก็บเพิ่มรอบสุดท้าย1อันเดอร์พาร์จบด้วยสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์คว้ารางวัลเบสโอเวอร์ออลผู้ทำคะแนนรวมดีที่สุดโดยที่ห่างหลิวดาฮวีนามและกอล์ฟเจ้าถิ่นถึง9สโตรกด้านพานินีขันมณีคว้าแชมป์รุ่นหญิงอายุไม่เกิน18ปีหลังจบการแข่งขันด้วยสกอร์รวม4โอเวอร์พาร์ส่วนรุ่นชายอายุไม่เกิน18ปีพสิทธิราตะกัวจบด้วยสกอร์รวม2อันเดอร์พาร์คว้ารองแชมป์พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ระหว่างวันที่28-30สิงหาคมที่สนามเวโรโดมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากมีทีมสมัครเข้าแข่งขันแล้วถึง20ทีมมากที่สุดนับตั้งแต่จัดการแข่งขันมาเนื่องจากเป็นรายการสำคัญในการเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่สมาคมกีฬาจักรยานยังประสบปัญหาด้านงบประมาณจึงขอความอนุเคราะห์จากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้การสนับสนุนเพื่อเดินหน้าภารกิจพานักกีฬาไทยสู่เวทีโลกพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15 กรกฎาคม 2569โดยในช่วงวันที่13-15 กรกฎาคม 2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนบาหวีปกคลุมบริเวณมณฑลอันฮุยประเทศจีนคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ไทยไม่ส่งผลกระทบโดยตรงแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 นสูงกว่าระดับเรียบปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:54 นต่ำกว่าระดับเรียบปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
12: สำหรับการชำระภาษีรถประจำปีมีช่องทางให้เลือกใช้บริการที่หลากหลายซึ่งช่องทางให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่สะดวกที่สุดในขณะนี้คือช่องทางรับชำระภาษีรถผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก e-service.dlt.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax Pass ที่อำนวยความสะดวกให้เจ้าของรถไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่งทั้งยังสามารถดำเนินการชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าได้ก่อนครบอายุภาษี90วันเพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระภาษีรถประจำปีให้แก่ประชาชนอีกทั้งเปิดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีที่ศูนย์บริการร่วมคมนาคมเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินอย่างเต็มรูปแบบซึ่งประชาชนสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานขนส่งค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าเรือจ้างเรือจ้างเป็นคำเรียกเรือประเภทที่ใช้กำลังคนพายหรือแจวไปในแม่น้ำลำคลองเรือจ้างเป็นเรือต่อด้วยไม้แบบเดียวกับเรือสำปั้นที่เรียกว่าเรือจ้างเพราะเป็นเรือที่รับจ้างผู้ที่ต้องการเดินทางข้ามฟากแม่น้ำหรือเดินทางไปที่อื่นๆเรือจ้างทำหน้าที่ส่งผู้โดยสารให้ข้ามฟากไปถึงฝั่งที่ต้องการผู้โดยสารบางคนเมื่อถึงฝั่งแล้วอาจจากไปโดยไม่หวนกลับมาอีกส่วนเรือจ้างยังคงทำหน้าที่ขนส่งผู้โดยสารข้ามฟากไปมาอยู่อย่างนั้นคำว่าเรือจ้างจึงนำมาใช้เปรียบครูที่สอนศิษย์จนสำเร็จการศึกษาเรียกว่าถึงฝั่งตามความต้องการศิษย์อาจจะก้าวหน้าเป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนสำคัญของชาติส่วนครูก็ยังคงสอนศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าต่อไปอย่างเดิม
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนภาษาศิลปะและวัฒนธรรมของชาวมอญตอนที่1ด้วยเหตุที่มอญเป็นชนชาติเก่าแก่แต่โบราณอ อารยธรรมของมอญจึงผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมชาติอื่นในภูมิภาคโดยเฉพาะไทยที่คาดว่าตั้งแต่สมัยสุโขทัยมอญมีภาษาและตัวอักษรเป็นของตนเองภาษามอญจัดอยู่ในตระกูลมอญเขมรเป็นภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำเพื่อแสดงหน้าที่ของคำและเรียงประโยคเช่นเดียวกับภาษาไทยภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับภาษามอญโบราณคือตัวอักษรไทยที่ใช้มาจนถึงทุกวันนี้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
17: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องการเร่งดำเนินการแก้ไขเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้อย่างเต็มที่พร้อมดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างครอบคลุมทุกกลุ่มค่ะ
18: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนรับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
19: กราบก้นบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวน

0: ุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่และมีผลกระทบต่ออาคารบริเวณใกล้เคียงรวมทั้งวางมาตรการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุครั้งนี้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มติดตามรับฟังการดำเนินการดังกล่าวจากนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
3: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับและสวัสดีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
3: ครับผมขอสอบถามครับผมสถานการณ์ล่าสุดของทุกหน่วยงานในขณะนี้ที่กำลังแก้ไขเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ครับผมมีความคืบหน้ายังไงบ้างครับแล้วก็ยังมีจุดไหนที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับ
4: ก็จากที่ผมได้ไปเข้าหน้างานเมื่อวานนี้นะครับก็ได้รับรายงานว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์การทรุดตัวของดินเนี่ยนะครับก็ไม่มีการทรุดตัวเพิ่มแล้วนะครับในกรณีบางจุดเนาะที่ก่อนหน้านี้มีการทรุดตัวเนี่ยพอทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาได้ใช้น้ำปูนผสมสารเคมีอัดลงไปนะครับเพื่อไปปิดโพรงเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าในบางจุดเนี่ยมีการรีบาวขึ้นมาก็คือมีการที่จากยุบไปเนี่ยมันกับมีการพองตัวขึ้นมานะครับดีดตัวกลับขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของอาคารนะครับก็ไม่ได้มีการทรุดเพิ่มนะครับอย่างไรก็ดีนะครับตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางยูซานะครับหรือทางกู้ภัยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปภ.นะครับก็ได้ไปขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเกษตรด้วยนะครับเขาก็มาติดเซ็นเซอร์รอบอาคารอีก10จุดเมื่อวานนี้ก็ใช้โดรนนะครับบินเป็นระบบไรด้านะครับก็คือถ่ายภาพแล้วก็ยิงเลเซอร์เนี่ยเอาเลเซอร์เนี่ยมาเทียบกันเนาะว่ามีอัตราการยุบอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ในวงกว้างก็ได้รับรายงานว่าไม่ได้มีการยุบเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีความเป็นห่วงว่าถ้าฝนตกลงมาแล้วสถานการณ์จะเลวร้ายลงไหมนะครับก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรนะครับซึ่งถ้าสัญญาณเป็นแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีครับ
3: ครับผมขอสอบถามนิดนึงครับว่าตอนนี้การซุดตัวล่าสุดที่เราวัดได้ครับมันอยู่ที่ประมาณกี่เซนติเมตรหรอครับ
4: มันจะน่าจะประมาณสัก31-32เซนประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่าบางจุดเนี่ยนะครับก็หลังจากที่ยุบลงไปเนี่ยแล้วก็มีการรีบาวกลับขึ้นมาด้วยนะครับค่าเฉลี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่มีการทรุดตัวเพิ่มครับผม
3: ถ้าไล่ไทม์ไลน์วันแรกอยู่ที่ประมาณ20วันศุกร์28แล้วก็ล่าสุดนี้ประมาณ31นะครับก็จะเห็นว่าเริ่มลงขึ้นเรื่อย
4: ๆก็ใช่ใช่ใช่ก็ทรุดตัวลดลงมาเรื่อยๆนะครับอย่างวันนี้ก็คาดว่าจะไม่มีอะไรละเพราะเมื่อวานก็นิ่งแล้วครับ
3: ครับผมแล้วด้านการจราจรครับผมตอนนี้ต้องขยายจุดที่ไม่ให้กระทบกับจุดที่เกิดเหตุไปครับหรือว่าสามารถแบบให้คล่องตัวขึ้นได้แล้วครับ
4: คือตอนนี้ก็ยังมีความจำเป็นอยู่นะครับยังมีความจำเป็นที่จะต้องปิดผิวจราจรอยู
3: ่ครับ
4: เนื่องจากว่าในการที่ทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องเจาะถนนเพื่อใช้น้ำปูนผสมสารเคมีเนี่ยลงไปอุดตามโพรงต่างๆเนี่ยเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยจะต้องอุดทั้งหมดเนี่ยประมาณ30ช่องที่เขาเจาะนะครับจะต้องเจาะทั้งหมด30ช่องตอนนี้เนี่ยถึงเมื่อวานเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะจบไปละ5ช่อง
3: คร
4: ับ นะครับแต่ต้องเรียนว่าวันแรกๆเนี่ยจะช้าแต่วันหลังๆเนี่ยก็จะเร็วขึ้นนะครับก็คาดว่ายังจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเพื่อที่ให้เขาปิดโพรงต่างๆหมายความว่าโพรงตรงผิวถนนเนี่ยนะครับปิดโพรงต่างๆเนี่ยให้หมดก่อนครับ
3: ครับผมถ้างั้นขอถามนิดนึงครับว่าทางนักวิชาการทางผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ทางวิศวกรหน้างานเนี่ยได้ประเมินเบื้องต้นไหมครับว่าจะต้องใช้เวลาดำเนินการอีกสัก กี่วันหรือกี่เดือนเพื่อที่จะให้พื้นผิวถนนนะครับกลับมาอยู่ตัวจนอาจจะสามารถกลับมา
4: สมดุลได้ที่มีการประเมินกันครั้งแรกเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาอยู่ประมาณ12วันนะครับตอนนี้ก็ผ่านมา4วันแล้วนะครับก็น่าจะอีก8วันอีกประมาณ1สัปดาห์นะครับก็น่าจะสามารถคืนผิวถนนได้ในส่วนในส่วนฝั่งที่ไม่ได้รับผลกระทบครับ
3: ครับผมก็ค่อนข้างรวดเร็วนะครับดำเนินการกันตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วก็ตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านห่วงใยแล้วก็ได้กำชับให้ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบยังไงบ้างครับผม
4: ท่านนายกก็ได้มีการสั่งการนะครับให้ท่านรัฐมนตรีว่าการและก็ตัวผมเนี่ยนะครับลงไปเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับก็ต้องเรียนว่าเราก็ได้ให้รฟม.ติดต่อกับทางผู้รับจ้างให้ทำการเดินประชาสัมพันธ์ต่อบ้านทุกหลังนะครับทั้งคนที่อยู่ในหอพักอะไรต่างๆด้วยที่เขาได้รับผลกระทบอันดับแรกคือสำหรับคนที่เขาจำเป็นจะต้องย้ายบ้านเนาะจำเป็นจะต้องย้ายบ้านไอ้ตัวนี้เนี่ยทางผู้รับจ้างเนี่ยเขาต้องดูแลเต็มที่อยู่แล้ว 100% ค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นกระทั่งว่าตัวบ้านมีความเสียหายเขาต้องซ่อมให้ด้วยทีนี้ก็จะมีส่วนของประชาชนที่ตัวบ้านไม่ได้รับผลกระทบก็คืออยู่เลยรัศมี30เมตรไปละแต่เนื่องจากการปิดผิวจราจรการดำเนินการลักษณะเนี้ยทำให้เขาไม่สามารถที่จะทำมาหากินได้นะครับตรงนี้ท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการว่าจะต้องดูแลเขาด้วยจะต้องมีการชดเชยให้กับเขาด้วยนะครับอย่างสมเหตุสมผลเนาะซึ่งก็มีคนมาลงทะเบียนอยู่แล้วเนี่ยประมาณสัก30กว่ารายนะครับโดยที่เราก็ใช้วิธีว่าให้ทางรฟม.กับทางผู้รับจ้างเนี่ยเดินไปหาเขาที่บ้านเลยไปเยี่ยมเขาไปถามทุกสุขเขาแล้วก็เชิญชวนเขามาลงทะเบียนเพื่อจะได้ให้ทางรฟม.กับผู้รับจ้างเนี่ยดูมาตรการในการเยียวยาเขาต่อไปครับ
3: ครับเรียกได้ว่าดูแลทุกกลุ่มจริงๆนะครับคนที่แบบว่าบ้านเรือนไม่ได้รับผลกระทบแต่ว่าก็ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพท่านนายกท่านก็ห่วงใยแล้วก็สั่งการให้ช่วยดูแลด้วยเช่นกันครับผมสรุปคร่าวๆคือตอนนี้สถานการณ์ทั่วไปเนี่ยไม่น่ากังวลแล้วว่าจะเกิดการสุดซ้ำเราสรุปแบบนี้ได้ไหมครับ
4: ใช่ถ้าเกิดว่าดูจากข้อมูลนะเมื่อวานนี้นะครับคือวันนี้เนี่ยเขาจะประชุมกันอีกครั้งตอน9โมง
3: ครับ
4: นะครับแต่ว่าถ้าดูจากข้อมูลนะเมื่อวานนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเราก็คาดการว่าเราน่าจะดูลักษณะเนี่ยคืออัปเดตเช้าเย็นเนี่ยอีกสัก2วันนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการซุบตัวเพิ่มก็อาจจะเหลือเป็นอัปเดตเนี่ยวันละรอบครับ
3: ครับผมครับสุดท้ายครับท่านรัฐมนตรีครับฝากถึงประชาชนที่วันนี้วันทำงานจะต้องสัญจรครับผมว่าอาจจะต้องเลี่ยงเส้นทางนิดนึงและขอให้เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็ทำงานกันเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงจริงๆเพื่อให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดครับ
4: อันดับแรกก็ต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวกนะครับที่เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นทำให้ประชาชนเนี่ยไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรนะครับแต่อย่างไรก็ดีในส่วนของกระทรวงคมนาคมเนี่ยเราก็เร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดนะครับแล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าสถานการณ์บริเวณถนนประชาธิปกเนี่ยนะครับบริเวณวงเวียนใหญ่เนี่ยจะไม่ซ้ำรอยกับกับป้าวชิระพยาบาลแน่นอนนะครับก็จะเป็นการแก้ปัญหาเพียงระยะสั้นนะครับแล้วก็อย่างไรก็ดีเราก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับ
3: ครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับของเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่บริเวณวงเวียนใหญ่นั่นเองวันนี้ครับผมขอขอบพระคุณท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่มาบอกเล่าให้เราได้ฟังกันโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับกระทรวงคมนาคมหรือเหตุต่างๆขอเรียนเชิญท่านมาพูดคุยนะครับ
4: ยินดีครับ
3: ครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลยกระดับมาตรการคุมเข้มสกัดกั้นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ ปิดช่องโหว่ทางกฎหมายไม่ให้ระบบการบินพลเรือนของไทยตกเป็นเครื่องมือขบวนการค้ายาเสพติดติดตามรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
0: ข้อข่าวเล่าประเด็น
5: จากกรณีเหตุการณ์สะเทือนภาพลักษณ์ของประเทศที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยถูกจับกุมในคดียาเสพติดที่ประเทศออสเตรเลียส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยในระดับสากลจึงนำมาสู่การขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกของรัฐบาลเพื่อปิดช่องโหว่และยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยขจัดปัญหาไม่ให้ต่างชาติมองว่าประเทศไทยเป็นจุดอ่อนในการลักลอบขนยาเสพติดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ว่าปัญหายาเสพติดถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังโดยยอมรับว่าพื้นที่ต้นทางส่วนใหญ่มาจากบริเวณสามเหลี่ยมทองคำซึ่งเมื่อไม่สามารถกำจัดที่ต้นทางได้อย่างเด็ดขาดจึงจำเป็นต้องมีมาตรการที่เข้มแข็งในการสกัดกั้นที่ช่องทางขาออกที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบ6มาตรการสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เล็ดลอดออกไปนอกประเทศ
6: ก็ต้องเรียกขันน็อตทุกจุดปิดซีลทุกจุดที่มันรั่วได้
7: จากรายงานพบว่าช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับมีผู้เดินทางจากไทยถูกตั้งข้อหาในคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติดเชิงพาณิชย์แล้วอย่างน้อย6คดีสำหรับประเทศออสเตรเลียซึ่งทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหายเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องนั่งหารือกันแล้วก็หามาตรการที่ทำให้ทางนานาชาติจะเห็นว่าเรามีการตอบสนองต่อเรื่องพวกนี
5: ้ด้านพลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ระบุว่าตามหลักการขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO กำหนดให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินมีสถานะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยมีหน้าที่หลักคือการดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงของผู้โดยสารและอากาศยานไม่ใช่การใช้สถานะเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหากประเทศไทยปล่อยปละละเลยและเกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นในระบบรับรองลูกเรือของไทยในอนาคตรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงภาคประชาชนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงได้ออกประกาศมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสิ่งของโดยลูกเรือเพื่ออุดช่องโหว่และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยซึ่งเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้ระบบการบินพลเรือนตกเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติด
8: มันได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยแล้วก็ความเชื่อมั่นในด้านของประชาคมการบินระหว่างประเทศครับดังนั้นกปท.จึงต้องดำเนินมาตรการเชิงป้องกันครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะรอให้เกิดปัญหาซ้ำอีกได้นะครับในส่วนนี้คือถ้ามันเกิดปัญหาซ้ำอีกเนี่ยเราก็น่าจะลำบากครับในการที่จะบินไปประเทศต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เป็นการที่เราจะแสดงให้เห็นถึงว่าเราให้ความจริงจังแล้วก็มีการบริหารความเสี่ยงในเชิงรุกมากกว่าที่จะไปรอแก้ไขอีกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วครับแล้วก็ยังเป็นการสื่อสารให้ประเทศอื่นได้ทราบว่าประเทศไทยนั้นมีความจริงใจแล้วก็มีความร่วมมือในการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องยาเสพติดครับ
5: ความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าประเทศไทยมีมาตรการตอบสนองที่เด็ดขาดและพร้อมทบทวนช่องโหว่ทางกฎหมายหรือการปฏิบัติงานในอดีตเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนานาชาติว่าระบบการคัดกรองและการรักษาความปลอดภัยทางการบินของไทยมีความพร้อมและเพียงพอในการต่อต้านขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาตินพศรแก้วคำรายงาน
1: การเยือนประ

0: จะพัฒนาระบบโลจิสติกลดขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้าตั้งเป้ามูลค่าการค้าให้บรรลุ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้านการเกษตรได้แลกเปลี่ยน MOU ซึ่งเป็นกลไกสำคัญช่วยแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งของไทยและนำเข้าปลากระพงของมาเลเซียกำหนดให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันด้านการท่องเที่ยวมีการลงนาม MOU ภาคเอกชนมาเลเซียกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพิ่มจำนวนเที่ยวบินไปยังสนามบินอื่นๆในประเทศไทยด้านการคมนาคมเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้โดยมีการเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายุฮิตัมเปิดเดินเรือเฟอร์รารี่จังหวัดสตูลกับเมืองกัวลาปาลิสการเชื่อมระบบจำหน่ายตั๋วรถไฟกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกรันเตาปัญจังและการก่อสร้างสะพานเชื่อมชายแดนแห่งใหม่ตลอดจนด้านความมั่นคงที่เห็นพ้องแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้ประชาชนดำรงชีวิตได้อย่างสงบสุขมั่นคงและปลอดภัย
1: หลายๆเรื่องที่ค้างคามาก็สามารถหาข้อสรุปได้ที่จะทำเป็น MOU ข้อตกลงทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการลงนามเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเราห้ามเขาเขาก็ห้ามให้เราส่งออกกุ้งไปที่เขาตอนนี้ทั้งสองประเทศแก้ไขปัญหานี้แล้วเรื่องภาษาการสร้างสันติภาพสันติสุขในพื้นที่ชายแดนระหว่างกันก็จะเร่งให้มีการหารือแล้วก็ทำความเข้าใจกันระหว่างผู้เจรจาของทั้งสองฝ่ายเรื่องของการจัดความเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งไทยก็ได้ทำระบบรางไปถึงชายแดนแล้วก็จะทำให้ระบบการขนส่งสินค้าของทั้งสองประเทศมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นสามารถเพิ่มมูลค่าการค้าได้แต่มันบอดแอมาก
0: ภายหลังเสร็จสิ้นการเยือนประเทศมาเลเซียนายกรัฐมนตรีได้นำผลการหารือมาต่อยอดสู่การปฏิบัติทันทีด้วยการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสและสตูลรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่จังหวัดสงขลาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายสำคัญ8ด้านครอบคลุมการรักษาความปลอดภัยการเชื่อมโยงข้อมูลการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติการพัฒนาเศรษฐกิจการยกระดับคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการชายแดนแบบบูรณาการโดยมีเป้าหมายพลิกโฉมจังหวัดชายแดนภาคใต้จากพื้นที่ที่ต้องแก้ปัญหาสู่พื้นที่แห่งอนาคตความปลอดภัยและการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกหน่วยงานทำงานเชิงรุกโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทุกด้าน
2: การเดินทางในครั้งนี้ได้เห็นอย่างชัดเจนว่าภาคใต้ของประเทศไทยนั้นต้องถือว่าเป็นจุดที่เชื่อมต่อสำคัญทางเหนือของมาเลเซียแล้วก็จะเป็นจุดที่จะเชื่อมทำให้ความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนมีการเชื่อมเครือข่ายทั้งการคมนาคมการค้าการท่องเที่ยวได้อย่างเข้มแข็งสร้างเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยตลอดจนโอกาสด้วยดังนั้นประตูแห่งโอกาสนี้จะต้องไม่เป็นช่องทางที่จะทำให้มีอุปสรรครัฐก็ต้องมีขีดความสามารถป้องกันความมั่นคงเรื่องยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจและการรักษาความมั่นคงชายแดนภาคใต้นะครับต้องเดินไปพร้อมกัน
0: ผลสำเร็จของการเยือนประเทศมาเลเซียครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการสะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นแต่ยังเป็นการแปลงความร่วมมือไปสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสสันติสุขและการเติบโตทางเศรษฐกิจพร้อมสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: ท่ามกลางสมรภูมิเทคโนโลยีที่เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลกลายมาเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนไม่อาจมองข้ามสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPC ได้ประกาศยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยเฉพาะการเข้ามามีบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตประจำวันติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: นับตั้งแต่วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มิถุนายน2565 PDPC ได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากเบาไปหาหนักเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติผลลัพธ์ที่เด่นชัดที่สุดในรอบ4ปีที่ผ่านมาคือความตื่นตัวของภาครัฐและเอกชนที่เริ่มมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดโดยพลเอกเดชาพลสุวรรณประธานกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าปีนี้สำนักงานได้เปิดตัวเครื่องมือสำคัญในการดำเนินงานเชิงรุกอย่าง PDPC Eagle Eye พร้อมการประกาศหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานหน่วยงานและการออกเครื่องหมายรับรองมาตรฐานเพื่อยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยให้เท่าทันสากล
5: ดังนั้นเนี่ยก้าวต่อไประยะต่อไปที่

0: ที่เราต้องการที่มุ่งเน้นก็คือให้ความสำคัญกับการที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้มีความพร้อมนะครับในการจะรับมือกับภัยที่จะมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ๆโดยเฉพาะ AI หรือเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องใหม่และก็มาเร็วมากในสำนักงานเองก็มีการมอบหมายให้ทางสำนักงานโดยเฉพาะท่านเลขาเนี่ยได้ปรับตัวนะให้ทันกับสถานการณ์ต่อไปนะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้นะครับ
1: ด้านพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าอย่างไรก็ตามภัยเงียบที่ใกล้ตัวคนไทยมากที่สุดในยุคนี้คงหนีไม่พ้นแก๊งมิจฉาชีพที่รู้ลึกรู้จริงทั้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ไปจนถึงเลขบัตรประชาชนของเราคำถามสำคัญคือข้อมูลเหล่านี้หลุดไปอยู่ในมือมิจฉาชีพได้อย่างไรและเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างถอนรากถอนโคน PDPC และเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการเชิงรุกเดินหน้าป้องปรามและขยายผลร่วมกับกองบังคับการตำรวจอย่างใกล้ชิดโดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มเครือข่ายซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำไปใช้กระทำความผิดอาญาใครที่คิดจะยุ่งเกี่ยวกับการซื้อขายข้อมูลต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเพื่อให้โลกดิจิทัลของไทยปลอดภัยอย่างยั่งยืน
2: อีกทางหนึ่งก็คือว่าตัวต้นทางหน่วยงานที่เป็นสาเหตุของการรั่วไหลข้อมูลเนี่ยเราก็ขยายผลต่อนะครับว่าจากข้อมูลของพี่น้องประชาชนเนี่ยที่อยู่ในมือผู้ที่เป็นเครือข่ายซื้อขายข้อมูลเนี่ยก็ไปเช็คต่อนะว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนบ้างครับก็ต้องไปตรวจสอบว่าหน่วยงานเหล่านั้นน่ะได้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมหรือไม่อันนี้เราก็ทำนะครับแต่ที่สำคัญนะครับคือเรามีการผนึกกำลังสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วย
1: ปฏิเสธไม่ได้ว่าในอนาคตอันใกล้เทคโนโลยี AI จะกลายเป็นทั้งเครื่องมืออำนวยความสะดวกและอาวุธชิ้นใหม่ของมิจฉาชีพทิศทางในอนาคตของ PDPC ภายใต้แผนแม่บทฉบับใหม่จึงเน้นไปที่การออกแนวปฏิบัติและข้อบังคับทางกฎหมายที่รองรับการประมวลผลข้อมูลผ่าน AI อย่างปลอดภัยการก้าวเข้าสู่ปีที่5ของ PDPC จึงไม่ใช่เพียงแค่การบังคับใช้กฎหมายเพื่อลงโทษแต่เป็นการสร้างระบบนิเวศแห่งความปลอดภัยด้านข้อมูลที่แข็งแกร่งเพื่อให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมนต์ครับ
7: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านถึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกลมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: องที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ต้องการปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
3: แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า
7: อย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้า
6: ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
8: ่โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
9: เป็นอะไรล่ะพี
8: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
9: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
8: เราจะทำยังไงดีล่ะ
9: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
10: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
11: ์อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ทั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
12: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
13: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการจันนี้ที่ราชภัฏค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการจันมีที่ราชภัฏโดยงามประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อำนวยการผลิตโดยท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดร.สิราณีจุโตปมาภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัย6ประการดังนี้ค่ะผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้อนุรักษ์มรดกทางศิลปะวัฒนธรรมและส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นท่านผู้ฟังคะพบเจอกันเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 8:15 นถึงเวลา 9:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์รายการของเราก็จะพาท่านผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจรวมถึงองค์ความรู้ดีๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่คณาจารย์และบุคลากรได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์มาถ่ายทอดและเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ได้รับฟังกันค่ะสำหรับวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันกิตติยากึมรัมย์โดยในช่วงแรกของรายการคือช่วงข่าวสารรอบรั้วม่วงเหลืองดิฉันจะพาทุกท่านไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมที่น่าสนใจภายในมหาวิทยาลัยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะและในช่วงที่2ของรายการช่วงสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยในช่วงนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านไปรับฟังสาระดีๆรวมถึงรับฟังองค์ความรู้ที่น่าสนใจที่คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงร่วมกับพี่น้องประชาชนในชุมชนผ่านการดำเนินโครงการต่างๆโดยการบูรณาการองค์ความรู้จากห้องเรียนออกไปสู่การใช้ประโยชน์จริงเพื่อส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนเป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

0: รับคุณผู้ฟังเข้าสู่ข่าวสารในช่วงรอบรั้วม่วงเหลืองค่ะในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมหาวิทยาลัยก็มีการจัดกิจกรรมมากมายค่ะเริ่มกันที่พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรครั้งที่14องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรครั้งที่14ประจำปีการศึกษา2569ค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.ศิรานีจุฑฌกมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวถวายราชสดุดีและมอบเครื่องหมายตราพระราชลัญจกรแก่นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่1ในงานพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรครั้งที่14ประจำปีการศึกษา2569ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาณลานที่ประดิษฐานองค์พระพุทธสัพพัญญูสุขโตและหอประชุมมาลินีจุฑฌกมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งมีผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนกว่า 3,000 คนค่ะโดยการจัดพิธีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามราชภัฏและตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศค่ะตลอดจนเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่นักศึกษาให้เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันรายละเอียดของงานก็ประกอบไปด้วยพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรองค์จำลองออกจากที่ประดิษฐานพิธีเจิมมงคลผู้นำนักศึกษาพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรขบวนอัญเชิญตราพระราชลัญจกรผู้นำสโมสรแต่ละคณะนำนักศึกษาถวายบังคมตราพระราชลัญจกรแปรรูปขบวนและร้องเพลงอาศิรวาทราชภัฏนายกองค์การบริหารนักศึกษาชั้นปีที่1ถวายบังคมตราพระราชลัญจกรพิธีมอบกล่องเครื่องหมายตราพระราชลัญจกรแก่นักศึกษาชั้นปีที่1การแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์คณะครุศาสตร์และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสดุดีจอมราชาเพลงอาศิรวาทราชภัฏเพลงราชพฤกษ์ในดวงใจและเพลงสามัคคีชุมนุมท่ามกลางบรรยากาศแห่งความยิ่งใหญ่สง่างามสมภาคภูมิต่อกันที่การจัด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Zero Food Waste ภายใต้โครงการ BIU Green and Green Campus Waste Ecosystemคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Zero Food Waste ภายใต้โครงการ BIU Green and Clean Campus Waste Ecosystem การพัฒนาระบบนิเวศการจัดการขยะเพื่อสนับสนุนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียวและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนาศิลป์ศรีวิเศษรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ห้องประชุมชั้น6อาคารอเนกคุณาคารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งก็มีคณาจารย์เจ้าหน้าที่กลุ่มนักศึกษาหอพักกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าและแม่ค้าประจำโรงอาหารเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนกว่า200คนทางด้านดร.ทิพวรรณแสนคำคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เปิดเผยว่าเศษอาหารเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์จึงได้ร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้ประกอบการร้านอาหารนักศึกษาหอพักในการร่วมกันขับเคลื่อนและลดปริมาณขยะประเภทนี้จากต้นทางอย่างจริงจังซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะเศษอาหารพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจริงในการนำขยะอินทรีย์เข้าสู่เครื่องแปลงขยะเพื่อแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ BIU Green Soil ซึ่งเป็นการมุ่งเป้าหมายขยะเหลือศูนย์และหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์สูงสุดภายในมหาวิทยาลัยเนื้อหาของการอบรมประกอบไปด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องปฏิบัติการแยกขยะอินทรีย์จากเศษอาหารต้นทางและนำเข้าเครื่องแปลงขยะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรรัตน์จิรมกรและหัวข้อการจัดการผลผลิตปุ๋ยอินทรีย์ BIU Green Soil การบำรุงรักษาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีราสุนทรารักษ์และต่อกันที่เมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะท่านอธิการบดีท่านรองศาสตราจารย์ดร.สิรานีจุฑพมาพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิจพรนพัทลุงรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและแผนท่านอาจารย์พวงเพชรรับประโคนรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บรรเจิดสอนสุภาพคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาจารย์กนิษฐาจอดนอกคณบดีคณะพยาบาลร่วมบันทึกเทศถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งในการนี้นะคะก็มีนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชนคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จำนวน10คนเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการบันทึกเทศถวายพระพรโดยรับผิดชอบงานในหลากหลายด้านได้แก่การบันทึกภาพการควบคุมกล้องโทรทัศน์การกำกับเวทีการดูช่องภาพตลอดจนการต้อนรับอำนวยความสะดวกและประสานงานแก่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เข้าร่วมบันทึกเทศถวายพระพรตลอดระยะเวลาการดำเนินงานระหว่างวันที่6ถึงวันที่10กรกฎาคม2569ค่ะและต่อกันที่พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนหัวเคี้ยวเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ห้องประชุมสุพรรณิกาอาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษามหาวชิราลงกรณ์โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.สิรานีจุฑพมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และดร.เสกสรรธีระวันผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนห้วงเคี้ยวเป็นตัวแทนลงนามในบันทึกข้อตกลงและมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยผู้บริหารคณะครุศาสตร์ผู้บริหารโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานซึ่งการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนแผนการเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัยอาทิการจัดกิจกรรมค่ายการพัฒนาครูและบุคลากรการใช้อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการการจัดกิจกรรมโครงงานการสอบแข่งขันวัดความรู้และความร่วมมือในการส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ที่โรงเรียนต่อกันที่คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมเมื่อวันที่8กรกฎาคมค่ะที่ห้องประชุมสุพรรณิกาอาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สิรานีจุฑพมาและนายไทยรัฐวงทองผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมเป็นตัวแทนลงนามในบันทึกข้อตกลงและมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยผู้บริหารคณะครุศาสตร์ผู้บริหารโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานโดยการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัยพัฒนาสมรรถนะและทักษะความเป็นครูให้แก่นักเรียนส่งเสริมศักยภาพสู่การศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ตามโควต้าแผนการเรียนศิลปศาสตร์เตรียมครุศาสตร์และร่วมกันพัฒนาหลักสูตรแผนการเรียนศิลปศาสตร์เตรียมครุศาสตร์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิตัลและต่อกันที่พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติปีการศึกษา2569ค่ะเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา2569 ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.ศิรานีจุฑโฑปมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกิจกรรมไหว้ครูซึ่งการจัดกิจกรรมไหว้ครูนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาในทุกคณะทุกชั้นปีได้ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนและถือเป็นการสืบทอดประเพณีไหว้ครูที่มีมาแต่ดั้งเดิมอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาและเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้แก่คนรุ่นใหม่กิจกรรมในพิธีประกอบไปด้วยพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรองค์จำลองตัวแทนนักศึกษานำกล่าวคำบูชาพระคุณครูและร้องเพลงพระคุณที่3ในยกองค์การบริหารนักศึกษานำกล่าวคำปฏิญาณตนการไหว้ครูพร้อมผ่านดอกไม้ธูปเทียนแก่อธิการบดีคณะผู้บริหารคณาจารย์ทั้ง7คณะโดยผู้แทนนักศึกษาจากทุกสาขาวิชาพิธีมอบทุนการศึกษาจากผู้บริหารทั้ง7คณะและปิดท้ายด้วยการให้โอวาทแก่นักศึกษาท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขความอบอุ่นรอยยิ้มระหว่างครูและศิษย์อันรายล้อมไปด้วยผ่านไหว้ครูที่มีความสวยงามวิจิตรการตาสื่อถึงความรักความกตัญญูอันเต็มเปี่ยมจากลูกศิษย์ทุกๆคนและมีอีกหนึ่งข่าวอยากฝากประชาสัมพันธ์นะคะสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญท่านผู้ฟังนะคะร่วมชมในเทศกาลศิลปกรรมร่วมสมัยบุรีรัมย์เมืองรวยวัฒนธรรมซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มทัศนศิลป์ร่วมสมัยจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวนะคะก็จะจัดแสดงระหว่างวันที่1ถึงวันที่16กรกฎาคมนี้ค่ะท่านสามารถเข้าชมได้ในช่วงเวลา 9:00 น.ถึงเวลา 16:00 น.ค่ะที่ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะก็ขอเรียนเชิญนะคะขอเชิญชวนท่านที่สนใจท่านที่มีความชอบและรักในงานศิลปะนะคะสามารถเข้าชมนิทรรศการและศิลปกรรมร่วมสมัยนี้ได้เข้าชมฟรีเลยนะคะที่ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะและมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่อยากจะประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เยาว์ชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 16:00 น.จนถึงเวลา 22:30 น.ณหอประชุมมาลินีจุฑโฑปมาพบกับกิจกรรมสุดพิเศษภายในงานได้แก่พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์55ปีรำวงย้อนยุคลีลาสำราญวาไรตี้มิวสิกและมีการจับฉลากรางวัลแกรนด์ไพรส์โต๊ะทองด้วยค่ะมาร่วมย้อนวันวานสารสัมพันธ์และสร้างความทรงจำไปด้วยกันนะคะท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งามประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์0853154142ในการจำหน่ายบัตรนะคะท่านที่สนใจสามารถติดต่อซื้อบัตรที่นั่งได้นะคะโดยจำหน่ายบัตรเข้าร่วมงานที่สำนักงานทุกคณะค่ะในราคาบัตรโต๊ะละ 3,500 บาทจำนวน8ที่นั่งค่ะและนอกจากกิจกรรมคืนสู่เย้าแล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของงานวิ่งนะคะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันเสาร์ที่3ตุลาคมตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบ55ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สำหรับประเภทการแข่งขันนะคะแบ่งออกเป็นประเภทฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรค่าสมัครประชาชนทั่วไปจำนวน500บาทสำหรับนักเรียนนักศึกษา300บาทประเภทมินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตรค่าสมัคร600บาทและประเภท VIP เลือกวิ่งได้ทุกระยะค่าสมัครจำนวน 1,000 บาทท่านที่สนใจนะคะก็สามารถสมัครออนไลน์ได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ run.bru.ac.th ค่ะและสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook นะคะ BIU Charity Run สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะมาเลือกระยะวิ่งที่ใช่ในสไตล์ของคุณนะคะสมัครแล้วรับทันทีนะคะเสื้อ T ที่ระลึกสุดพิเศษคูปองอาหารเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัยก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังนะคะมาร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลนะคะกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ BIU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาค่ะงานนี้คุณจะได้ทั้งความสุขและการให้กลับไปเต็มหัวใจเลยนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสารฝันทางการศึกษาไปด้วยกันทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าที่คิดค่ะเปิดรับสมัครแล้วนะคะแล้วมาพบกันที่จุดสตาร์ทในวันที่3ตุลาคม2569ค่ะอย่าลืมนะคะสามารถกดติดตามเพจนะคะ BIU Charity Run 2026ได้นะคะคุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารนะคะเราจะอัปเดตกิจกรรมและรายละเอียดสำคัญของงานมีอะไรดีๆรอคุณผู้ฟังอยู่มากมายค่ะมาร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลไปด้วยกันนะคะสำหรับกิจกรรม BIU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษา3ตุลาคม2569พบกันที่จุดสตาร์ทมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะและนี่คือข่าวสารรอบรั้วม่วงเหลืองที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ
1: ม่วงเหลืองเรืองระบือด้วยศาสตร์ศิลป
2: ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันบุคลากรและประชาชนทั่วไปร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ55ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569เริ่มต้นกิจกรรมยามเช้าเวลา 5:00 น.กับ BIU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณ BIU Dome มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพพร้อมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาสมัครได้แล้ววันนี้โดยสมัครออนไลน์ได้ที่ run.biu.ac.th และในช่วงเย็นเวลา 16:00 น.ถึง 22:00 น.ขอเชิญร่วมงานคืนสู่เหย้าชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ณหอประชุมมาลินีจุโทปมามาร่วมย้อนวันวานสานสัมพันธ์และสร้างความทรงจำอันแสนประทับใจไปด้วยกันบัตรเข้าร่วมงานจำหน่ายที่สำนักงานคณะทุกคณะในราคาบัตรโต๊ะละ 3,500 บาทสำหรับ8ที่นั่งสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โทร0853154142แล้วพบกัน3ตุลาคม2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

0: ผู้ฟังค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยค่ะโดยในช่วงนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านมารับฟังสาระดีๆรวมถึงรับฟังองค์ความรู้ที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะซึ่งรายการของเรานะคะก็จะมีแขกรับเชิญหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะและในวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดร.สกรบุษบงรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ค่ะท่านจะมาร่วมพูดคุยนำเสนอและประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569ค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอาจารย์ดร.สกรบุษบงนะครับรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มาพูดคุยแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ในวันนี้ครับ
0: ค่ะทราบมาว่าตอนนี้ค่ะทางคณะก็กำลังเตรียมงานใหญ่เลยนะคะในส่วนของการจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะมีความสำคัญและแตกต่างจากปีที่ผ่านมายังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ครับผมก็สำหรับงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ในปีนี้นะครับมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเราเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนบทบาทนะครับจากการเรียนรู้ในตำรานะครับมาเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมที่จับต้องได้จริงนะครับนำมาประยุกต์ใช้กับชุมชนนะครับแล้วก็สามารถที่จะให้เยาวชนในท้องถิ่นเนี่ยสามารถเข้าถึงได้นะครับโดยที่สิ่งที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยนะครับเราไม่ได้จัดแค่บูธนะครับที่เป็นวิชาการแบบเดิมๆนะครับปีนี้เราได้ให้น้องๆเนี่ยได้มาลงมือทำจริงๆนะครับได้เห็นพลังของวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคใหม่ๆพวกเรื่องของเทรน AI ต่างๆที่น้องๆเนี่ยจะได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็ได้ความรู้กลับไปนะครับ
0: ค่ะตอนนี้ AI ก็กำลังมาแรงเลยนะคะ
1: ใช่เลยครับ
0: ค่ะทีนี้แนวคิดหลักนะคะในการจัดงานในปีนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ครับผมในแนวคิดหลักของปีนี้นะครับเราได้โจทย์มาก็คือ Intelligent Science for a Sustainable Future นะครับภาษาไทยก็คือวิทยาศาสตร์อัจฉริยะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนนะครับซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยนะครับก็อยากจะแสดงให้เห็นว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยวิทยาศาสตร์ไม่ได้อยู่แค่ในห้องทดลองนะครับแต่เป็นยุคที่สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันเกิดขึ้นมามันมีเรื่องของเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์ความฉลาดของปัญญาประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยมันมาอยู่ใกล้ตัวเรามากยิ่งขึ้นนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความฉลาดเหล่านี้มันจะต้องนำไปสู่ความยั่งยืนนะครับในที่ตัวน้องๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชนได้พูดง่ายๆก็คือทำให้ลูกหลานเราเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็สามารถเอาความรู้ต่างๆเหล่านี้นะครับมาช่วยพัฒนาชุมชนบ้านเกิดได้ด้วยครับ
0: น่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วในส่วนของไฮไลท์สำคัญหรือในปีนี้ค่ะมีนวัตกรรมชิ้นใดที่ไม่ควรพลาดบ้างคะอาจารย์
1: ครับผมถ้าพูดถึงไฮไลท์เด็ดในปีนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งกิจกรรมเป็น2 ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกก็คือด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะนะครับจะเหมาะกับน้องๆที่สนใจเกี่ยวกับด้าน AI ด้านคอมพิวเตอร์เป็นหลักนะครับจะมีพวกค่ายพัฒนาสื่อมัลติมีเดียด้วยปัญญาประดิษฐ์นะครับที่จะเป็นการเอา AI มาประยุกต์ใช้ในการออกคำสั่งต่างๆในการสร้างสรรค์สื่อต่างๆนะครับจะมีเรื่องของการทำค่ายโปรแกรมเมอร์รุ่นยาวให้น้องๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกของโปรแกรมเมอร์การเขียนโปรแกรมนะครับรวมถึงกิจกรรมเอาใจสายเกมนะครับเรามีการแข่งขัน BRU ROV Science Week 2026สำหรับน้องๆม.ปลายหรือเทียบเท่านะครับเป็นเวทีประลองฝีมือในการเล่นเกมโดยเราจะเปลี่ยนมุมมองจากแค่กิจกรรมการเล่นเกมเป็นเรื่องของการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์การวางแผนแล้วก็การทำงานเป็นทีมครับ
0: ค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะฟังดูแล้วน้องๆนักเรียนที่ฟังอยู่นะคะสนใจเนี่ยต้องรีบมาสมัครเลยนะคะทีนี้ในส่วนของรายละเอียดกิจกรรมนะคะอาจารย์อยากให้อาจารย์ได้เล่ารายละเอียดเพิ่มเติมอีกค่ะว่ากิจกรรมที่จะมีขึ้นในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะมีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมอีกบ้างคะ
1: ครับผมสำหรับดีเทลทั้งหมดในการจัดกิจกรรมของเราในปีนี้นะครับเราแบ่งออกเป็น5กลุ่มหลักๆนะครับเพื่อตอบโจทย์น้องๆทุกชั้นนะครับโดยที่กลุ่มที่1เนี่ยนะครับจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้นะครับเน้นสนุกสนานนะครับกระตุ้นความสนใจนะครับมีการจำลองมีการทดลองต่างๆนะครับกลุ่มที่2เป็นการประลองความรู
0: ้
1: นะครับเป็นกลุ่มเวทีการแข่งขันนะครับจะมีการแข่งขันตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์สำหรับน้องๆประถมปลายและมัธยมต้นนะครับมีการสอบแข่งขันสาระทางวิทยาศาสตร์นะครับวิชาคณิตศาสตร์เคมีชีวฟิสิกส
0: ์4 วิชาหลัก
1: สำหรับน้องๆม.ปลายที่อยากจะพิสูจน์ความสามารถของตัวเองนะครับกลุ่มที่3นะครับเป็นกิจกรรมท้าทายสมองไอเดียสร้างสรรค์นะครับอย่างที่บอกไปจะมีการแข่งขันเกม ROV มีการแข่งขันรูบิก ะครับสำหรับน้องๆที่ชอบเล่นรูบิกนะครับแล้วก็มีค่ายโปรแกรมเมอร์รุ่นเยาว์นะครับกลุ่มที่4นะครับเป็นกิจกรรมฝึกปฏิบัติแล้วก็สร้างนวัตกรรมนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นค่ายที่ใช้ AI ในการสร้างสื่อต่างๆนะครับน้องๆที่มีความสนใจทางด้าน AI แล้วก็อยากจะสร้างสื่อน้องๆม.ปลายที่อยากจะทำพอร์ตให้มันดูดีก็สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับเป็นกิจกรรมเปิดโลกนิทรรศการนะครับเราจะให้ทุกๆสาขาวิชานะครับในคณะมาจัดบูธนิทรรศการที่มีชีวิตให้น้องๆเนี่ยสามารถเข้าร่วมแล้วก็ศึกษาองค์ความรู้มีกิจกรรมสนุกๆ นะครับได้ทั้งความรู้ได้ทั้งของรางวัลกลับบ้านกันด้วยครับ
0: ค่ะทีนี้ถ้าน้องๆที่กำลังฟังอยู่รวมถึงผู้ปกครองรวมถึงอาจจะมีคุณครูที่กำลังรับฟังรายการเราอยู่เนี่ยค่ะสนใจจะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ะจะต้องติดต่อผ่านช่องทางไหนยังไงบ้างติดตามข้อมูลผ่านช่องทางไหนยังไงได้บ้างคะอาจารย
1: ์ครับผมก็สำหรับตัวการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ในปีนี้นะครับทางคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยจะจัดในระหว่างวันที่18ถึง20สิงหาคม2569นะครับโดยถ้าเกิดน้องๆผู้ปกครองหรือคุณครูเนี่ยนะครับอยากจะส่งน้องๆเข้าร่วมกิจกรรมของเราเนี่ยสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับหรือว่าเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์นะครับ sci.bru.ac.th นะครับภายในนั้นจะมีแบนเนอร์แล้วก็มีรายการกิจกรรมพร้อมขั้นตอนการลงทะเบียนโดยละเอียดนะครับก็ทั้งคุณครูทั้งผู้ปกครองหรือน้องๆที่สนใจก็สามารถเข้ามาติดตามแล้วก็ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ช่องทางนั้นได้เลยครับ
0: ค่ะลงลึกไปในถึงส่วนของรายละเอียดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเนาะพอเราเข้าไปดูข้อมูลนะคะในเว็บไซต์ของคณะอะค่ะเรากดไปแบนเนอร์เสร็จปุ๊บเราจะเห็นรายละเอียดกิจกรรมทุกอย่างและเราจะรู้ว่ากิจกรรมเนี้ยสมัครถึงวันไหนยังไงท่านผู้ฟังก็สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ในส่วนของมหาวิทยาลัยค่ะมีเป้าหมายยังไงบ้างคะทางคณะวิทยาศาสตร์นะคะมีเป้าหมายยังไงบ้างในการผลักดันให้เยาวชนมีความตื่นตัวและสนใจที่จะเลือกศึกษาต่อในทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะอาจารย
1: ์ครับผมจริงๆเป้าหมายหลักๆของทางคณะวิทยาศาสตร์นะครับก็คืออยากให้น้องๆนักเรียนในพื้นที่เนี่ยมีความรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากหรือว่าเรื่องที่มันอยู่ไกลตัวนะครับเราอยากจะจุดประกายให้น้องๆเนี่ยได้เห็นว่าสิ่งที่เรียนในห้องเรียนเนี่ยสามารถนำมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขาอะเข้ามาแล้วก็เกิดชอบมารับรู้แล้วก็ชอบเกิดทัศนคติที่ดีสนุกกับการทดลองจะช่วยให้เขาอะมีความมั่นใจในการเลือกเรียนในสายทางนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทางคณะก็อยากจะให้เยาวชนในจังหวัดหรือพื้นที่ใกล้เคียงนะครับมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเขาจะได้เอาไปประยุกต์ใช้ต่อเนาะมีอาชีพที่มั่นคงเติบโตเพื่อพัฒนาบ้านเกิดตนเองโดยไม่จำเป็นต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ที่มันห่างไกลนะครับมหาลัยเองก็มุ่งหวังที่จะเป็นแรงผลักดันนะครับสร้างโอกาสให้เด็กๆอยู่เพื่อที่จะพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันต่อไปครับ
0: ค่ะก็ถือเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะอาจารย์สำหรับงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569โดยความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะจริงๆแล้วงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจัดทุกปีเลยถูกไหมคะ
1: ใช่ครับจัดทุกปีแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาเดียวกันทุกปีด้วยครับเป็นช่วง18ถึง20สิงหาคมของทุกๆปีครับ
0: ก็สามารถโน้ตไว้ในปฏิทินได้เลยนะคะว่า18ถึง20สิงหาคมของทุกปีจะต้องมาพบเจอกันที่งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ของเรา
1: ใช่เลยครับ
0: ค่ะในส่วนของงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์นี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังนะคะที่กำลังรับฟังรายการอยู่เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาเยาวชนรวมถึงประชาชนที่สนใจและรวมไปถึงคณะครูอาจารย์นะคะที่สนใจอยากจะพาน้องๆมาเข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์นะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะก็สามารถลงทะเบียนนะคะเข้าชมงานได้นะคะมาร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569ค่ะย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะวันที่18ถึง20

0: ก็ขอเชิญชวนนักเรียนนะคะเชิญชวนโรงเรียนและผู้สนใจเข้าร่วมงานฟรีเลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ท่านจะสามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมได้นะคะก็คือสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์นะคะ www.sci.biu.ac.th ค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางค่ะคือ Facebook Fanpage คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะสามารถโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์044611221ต่อ6001และ6002ค่ะในส่วนของการจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์นี้อาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมถึงคุณผู้ฟังไหมคะเชิญค่ะ
1: ครับผมก็สำหรับการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ในปีนี้นะครับผมก็อยากจะขอเรียนเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับคุณครูนะครับหรือว่าน้องๆนักเรียนทุกท่านนะครับที่มีความรักนะครับในทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเพียวไซหรือทางด้านเทคต่างๆเรื่อง AI เรื่องคอมพิวเตอร์นะครับก็เรียนเชิญนะครับน้องๆ อาจจะได้ค้นพบแรงบันดาลใจนะครับค้นพบเป้าหมายค้นพบทิศทางแล้วก็อาจจะจุดประกายอะไรบางอย่างเพื่อส่งผลต่ออนาคตที่ดีของน้องๆทุกคนครับ
0: มากันเถิดนะคะน้องๆค่ะมากันเถิดนะคะคุณผู้ฟังค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติในปี2569นี้นะคะเรามีกิจกรรมมีนิทรรศการอยากจะให้น้องๆมาเข้าชมกันเยอะๆเลยนะคะและนี่ค่ะก็คือสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยนะคะที่ทางรายการของเรานำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ดร.สกรบุษบงรองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์มากมายเลยนะคะขอบคุณอาจารย์มากมากค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ที่อาจารย์ได้ให้เกียรติมาร่วมรายการมานำเสนอและมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆถึงคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คนรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวสั่งการเร่งตรวจสอบสาเหตุพร้อมกำชับบูรณาการทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการลักษณะร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ทันทีเมื่อทราบข่าวพร้อมแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างละเอียดพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเร่งตรวจสอบจุดต้นเพลิงสาเหตุของการเกิดเหตุและอำนวยความสะดวกแก่ญาติของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เบื้องต้นจากข้อมูลสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครรายงานว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตรวม27รายส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจแพทย์นิติเวชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตขอให้ญาติผู้ประสบเหตุใช้ช่องทางของศูนย์ประสานงานที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้นเพื่อติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการลดความสับสนและป้องกันข้อมูลคลาดเคลื่อนพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอันดับแรกคาดคืนผิวจราจรส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบได้ภายใน1สัปดาห์
8: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวบริเวณการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบูรณะบริเวณสถานีวงเวียนใหญ่ว่าผลการตรวจวัดล่าสุดพบการทรุดตัวเฉลี่ยประมาณ 30-32 เซนติเมตรและสถานการณ์เริ่มทรงตัวไม่พบการทรุดตัวเพิ่มโดยบางจุดที่ผู้รับจ้างฉีดน้ำปูนผสมสารเคมีเพื่ออุดโพรงใต้ดินมีการยกตัวกลับขึ้นมาโดยทีมค้นหาและกู้ภัยในเมืองหรืออยู่ซ่าไทยแลนด์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดเพิ่มเติมรอบอาคารอีก10จุด และใช้โดรนพร้อมระบบไรด้ายิงลำแสงเลเซอร์เพื่อวัดระยะทางและสร้างแผนที่3มิติที่มีความแม่นยำสูงนำภาพมาเทียบเพื่อดูสภาพพื้นดินและอัตราการยุบตัวในวงกว้างล่าสุดไม่พบการยุบตัวเพิ่มอย่างไรก็ตามยังจำเป็นต้องปิดการจราจรในพื้นที่ต่อไปเพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการเจาะและอัดน้ำปูนผสมสารเคมีปิดโพรงใต้ดินประมาณ30จุดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ก่อนทยอยคืนผิวจราจรในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบนารุมนอุดมพรรายงาน
1: กองกำลัง3ฝ่ายอำเภอสุไหงโกลกคุมเข้มออกตรวจเชิงรุกสถานีบริการน้ำมันป้องกันผู้ไม่หวังดีก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่
9: นายสุปิยันแดมอเล็งในอำเภอสุไหงโกลกนำกำลังเจ้าหน้าที่3ฝ่ายทั้งฝ่ายปกครองทหารตำรวจร่วมปฏิบัติการตรวจสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ป้องกันเหตุความไม่สงบนายสุปิยันแดมอเล็งในอำเภอสุไหงโกลกเปิดเผยว่าปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้หน่วยกำลังในพื้นที่มีความตื่นตัวร่วมกันเฝ้าระวังและตรวจตราป้องกันการก่อเหตุความไม่สงบโดยเฉพาะที่สถานีบริการน้ำมันซึ่งในช่วงที่ผ่านมามักตกเป็นเป้าหมายสำคัญในการใช้ก่อเหตุสร้างสถานการณ์ของผู้ไม่หวังดีซึ่งหากได้รับความเสียหายแล้วยอมก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากทั้งนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่สูงสุดเพิ่มการลาดตระเวนและตรวจสอบบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่างละเอียดโดยเน้นย้ำว่าในการปฏิบัติห้ามประมาทโดยเด็ดขาดวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ

0: างที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
3: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
2: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
3: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
4: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์

0: กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว4อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี5เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่6จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น7ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
0: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปเสนอรายการเวทีประชาชนคุ้มครอง

0: มันยัง
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผมเภสัชกรรัตนชัยรัตนโคตรนะครับ
0: ผมเภสัชกรธรรมพลธมันเวศครับ
1: ครับวันนี้น้องนุ๊กกับพี่เอกนะครับมาด้วยสาระเข้มข้นอีกเช่นเคยใช่ไหมน้องนุ๊ก
0: ครับผมใช่ครับ
1: ก็สืบเนื่องจากว่ามีทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับได้มีเขาเรียกว่าได้มีการเอาจริงกับการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ที่ผิดกฎหมายใช่ไหมน้องนุ๊ก
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งวันนี้เราก็อยากจะมาสื่อสารกับ FC เราซึ่งเป็นผู้บริโภคนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเอ๊ะเครื่องมือแพทย์มันเป็นยังไง
0: แบบไหน
1: อย่างไรอะไรประมาณนี้
0: มันดูยากจังมันใช้แต่แพทย์หรือเปล่าอะไรยังไง
1: ประมาณนั้นนะครับตัวนี้
0: ครับผม
1: แล้วก็ที่สำคัญก็คือเพื่อไม่ให้ FC เราซึ่งเป็นผู้บริโภคถูกหลอกลวงจากการโฆษณาโอ้เกินจริงถูกไหมน้อง
0: ครับ
1: เรามาเข้าประเด็นกันดีกว่าครับวันนี้เข้มข้นสุดๆเลยนะครับวันนี้น้อง
0: คร
1: ับ ว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ก็เบื้องต้นก่อนนะครับว่าในส่วนของจะพิจารณาอย่างไรว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นผลิตภัณฑ์สุขภาพตัวนั้นเป็นเครื่องมือแพทย์ครับน้องนุ๊ก
0: โอเคครับเราก็จะต้องมาวินิจฉัยก่อนนะครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเป็นเครื่องมือแพทย์หรือไม่นะครับซึ่งข้อมูลที่เราจะต้องทราบก็คือจะต้องมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการวินิจฉัยให้ชัดเจนเน้นย้ำนะครับว่าจะต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนจากผู้ผลิตหรือว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับยกตัวอย่างข้อมูลนั้นเช่นฉลากคู่มือการใช้งานเอกสารการกำกับของเครื่องมือนั้นๆนะครับว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเนี่ยมันจะมีวัตถุประสงค์หรือว่าการใช้งานเป็นไปตามนิยามของเครื่องมือแพทย์หรือเปล่า
1: ครับแล้วทีนี้ตามกฎหมายเป็นไงบ้างตัวนิยามมันลอง
0: นิยามของเครื่องมือแพทย์นะครับอ้างอิงจากมาตราที่4ของพ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ปี2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับความหมายของมันนะครับเครื่องมือแพทย์นะครับหมายความว่าเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องกลวัตถุที่ใช้ใส่เข้าไปในร่างกายนะครับหรือว่าจะเป็นน้ำยาที่ใช้ตรวจในหรือนอกห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ต่างๆซอฟต์แวร์ต่างๆหรือวัตถุอื่นใดนะครับที่ผู้ผลิตและผู้หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับมุ่งหมายเฉพาะสำหรับใช้อย่างใดอย่างหนึ่งกับมนุษย์หรือสัตว์โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้นะครับ1ก็คือวินิจฉัยป้องกันติดตามบำบัดบรรเทาหรือรักษาโรค
1: เน้นไปที่โรคนะฮะเน้นที่โรคนะฮะรักษาโรคครับ
0: ยกตัวอย่างพวกวินิจฉัยก็เป็นพวกน้ำยาชุดตรวจต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นป้องกันโรคเช่นอะไรใกล้ๆตัวเราก็เป็นหน้ากาก
1: หน้ากากอนามัย
0: ใช่ซึ่งสามารถป้องกันโรคได้นะครับข้อที่2นะครับวินิจฉัยติดตามบำบัดบรรเทาหรือรักษาอาการบาดเจ็บพวกนี้ก็เช่นกันครับพวกวินิจฉัยก็เป็นมองเป็นพวกน้ำยาหรือว่าจะเป็นพวกผ้าที่ใช้สำหรับการพันที่ช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บอันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือแพทย์นะครับใช่ครับซึ่งมันบางคนก็มีโอกาสได้ใช้ครับผมอันที่3นะครับเป็นวัตถุที่ใช้เพื่อตรวจสอบทดแทนแก้ไขดัดแปลงพยุงค้ำหรือจุนด้านกายวิภาคหรือกระบวนการทางสรีระของร่างกายนะครับ อันนี้ยกตัวอย่างเช่นเวลาขาหักมีอะไรเลย
1: เขาเรียกว่าอุปกรณ์ในการคล้ายๆอัมสลิงใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับ
1: ที่แขวน
0: เวลามีไม้สำหรับการพยุงในการเดิน
1: บางคนก็ใช้ไม้เนาะบางทีเดิน
0: ใช่ใช่ครับ
1: ผม
0: แล้วก็ข้อต่อไปนะครับประคับประคองหรือช่วยชีวิตยกตัวอย่างเช่นเครื่องกระตุ้นหัวใจเครื่อง AED อย่างนี้เป็นต้นนะคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยู่ตามโรงพยาบาล
0: หรือสถานที่สำคัญ
1: นะฮะหรือตามคลินิกก็บังคับให้มีต้องมีแล้วนะเครื่อง
0: อ๋อโอเค
1: ดีเด่นโดยเฉพาะ
0: อ๋อใช่ครับใช่
1: ครับ
0: ตอนนี้แล้วก็ข้อต่อไปนะครับคุมกำเนิดหรือช่วยเจริญพันธ
1: ุ์อันนี้ใกล้ตัวนะฮะ
0: เช่นถุงยางอนามัย
1: ถุงยางอนามัยนะครับ
0: ครับผมต่อไปก็คือช่วยเหลือหรือช่วยชดเชยความทุพพลภาพหรือพิการน่าจะยกตัวอย่างได้ง่ายคือพวกขาเทียม
1: ขาเทียม
0: รถเข็นอะไร
1: ประมาณนี้นะครับ
0: ใช่ครับข้อต่อไปก็คือให้ข้อมูลจากการตรวจสิ่งส่งตรวจจากร่างกายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์หรือการวินิจฉัยก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวินิจฉัยนั่นแหละครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ข้อต่อไปก็คือเป็นวัตถุประสงค์เพื่อใช้ทำลายหรือฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องมือแพทย์ก็คือน้ำยาทำความสะอาดต่างๆ
1: อย่างเช่นแอลกอฮอล์เป็นต้น
0: แอลกอฮอล์
1: ใส่สำลีแพ็คไว้
0: ใช่ใช่ใช่
1: ซึ่งตัวนี้ก็จะมีข่าวที่ว่าไปทลายโรงงานเถื่อนแบบนี้ก็มีนะ
0: ใช่ใช่ครับใช่มีหลายจริงๆถ้าเราฟังข่าวจริงๆถ้าช่วงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสังคม ของเรากำลังได้รับการนิยมเรื่องคลินิกเสริมความงามเนาะ
1: เสริมความงามนะฮะ
0: สิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องมือแพทย์ที่เราน่าจะคุ้นเคยคืออะไรซิลิโคน
1: ซิลิโคน
0: ทั้งซิลิโคนเสริมจมูกและซิลิโคนเสริมเต้านมอันนี้ก็เป็นเครื่องมือแพทย์
1: ครับผม
0: เหมือนกันนะครับ
1: โอเคนะฮะอันนี้ก็คือเป็นไปตามนิยาม
0: ใช่นิยาม
1: กฎหมายนะครับ
0: ของกฎหมาย
1: เพื่อให้ FC พี่น้องประชาชนเราโดยเฉพาะกลุ่มอสมที่ติดตามและ FC เราตลอดนะน้องลูกทั่วประเทศไทยฮะได้ทราบว่าเอ๊ะแล้วตามกฎหมายนี่เขาจัดประเภทของเครื่องมือแพทย์นี่เขาจัดแบบไหนน้องลูกแล้วมีกี่ประเภทอ
0: ่ะมันจะมีการจัดประเภทตามความเสี่ยงครับประเภทของการควบคุมนะครับถ้าตามความเสี่ยงนี่จะมีอยู่4ระดับนะครับระดับที่1ถึงระดับที่4ก็คือความเสี่ยงต่ำไปถึงความเสี่ยงสูงความเสี่ยงระดับที่1คือความเสี่ยงต่ำนะครับรองลงมาก็คือระดับที่2ก็เป็นความเสี่ยงปานกลางระดับต่ำแล้วก็ระดับที่3ความเสี่ยงปานกลางระดับสูงแล้วก็ระดับสูงสุดนะคือความเสี่ยงที่4หรือความเสี่ยงระดับสูงนะครับผมส่วนแบ่งประเภทตามการควบคุมนี่ก็จะเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ต้องจดแจ้งอันนี้ความเสี่ยงต่ำสุดนะครับเครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายละเอียดก็เพิ่มขึ้นมาแล้วก็อันที่ควบคุมสูงสุดก็คือเครื่องมือแพทย์ที่ต้องได้รับอนุญาต
1: ทีนี้เรามาเริ่มต้นที่ว่าเครื่องมือแพทย์ที่ต้องได้รับอนุญาตนะฮะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน
0: คณะกรรมการอนุญาต
1: นะครับซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่เสี่ยงสูงสูงสุดนะน้องพี่ถามนิดนึงมันมีตัวอย่างอะไรบ้างครับตัวนี
0: ้โอเคสำหรับผู้ผลิต
1: ตัวหลักๆที่ FC เห็นบ่อย
0: ๆสมมติฟังเราอยู่เราอยากผลิตหรือว่านำเข้าเนาะก็มาดูกันว่าสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ต้องได้รับอนุญาตหรือความเสี่ยงสูงที่สุดอยู่ที่ระดับ4นะครับยกตัวอย่างมีอะไรบ้าง
1: ครับ
0: เช่น1ก็คือถุงยางอนามัยนะครับผมถุงมือสำหรับการทำศัลยกรรมเนาะชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ HIV นะครับผมเลนส์สัมผัส
1: คอนแทคเลนส์คอนแทคเลนส์ตามร้านแว่นนะครับคอนแทคเลนส
0: ์อันนี้เป็นประเภท4นะครับถุงบรรจุโลหิตมนุษย
1: ์
0: นะครับผมแล้วก็อันนี้น่าจะคุ้นเคยกันดีกรดไฮยาลูโรนิกชนิดฉีดเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องทางผิวหนัง
1: หรือฟิลเลอร์
0: ใช่หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของฟิลเลอร์
1: อันนี้ใช้ตามคลินิกเสริมความงามเยอะนะครับ
0: ใช่ครับชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรองการติดเชื้อ HIV ด้วยตนเองนะครับเต้านมเทียมอย่างที่แจ้งไปนะครับผลิตภัณฑ์สำหรับที่มีสมบัติหนึ่งสำหรับใช้ในกระบวนการผ่าตัดตาเป็นต้นนะ
1: เป็นต้นนะครับทีนี้ต่อมานะครับประเภทที่ต้องแจ้งรายละเอียด
0: ใช่ประเภทที่ต้องแจ้งรายละเอียดก็เป็นเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงระดับ2หรือระดับ3ซึ่งเป็นความเสี่ยงปานกลางต่ำไปถึงสูงนะครับก็จะมีอะไรบ้างเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ที่มีที่ใช้เพื่อการกายภาพบำบัดนะครับอ
1: ันนี้ก็จะพบตามคลินิกกายภาพบำบัดนะคร
0: ับห
1: ร
0: ือ
1: ที่กลุ่มงานกายภาพบำบัดที่
0: โรงพยาบาล
1: ที่โรงพยาบาลเราก็จะเห็นบ่อยๆนะฮะพวกเครื่องต่างๆนะฮะถ้าครับผม
0: เครื่องตรวจวัดระดับหรือปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย
1: อันนี้ก็ต้องแจ้งรายละเอียดนะครับตรงนี้
0: เครื่องหรืออุปกรณ์ที่ใช้ภายนอกเพื่อเสริมหรือกระชับเต้านมนะครับชุดทดสอบสารเสพติดเม็ดแอมเฟตามีนในปัสสาวะนะครับผม
1: ครับผม
0: เนี่ยอันนี้ก็เป็น
1: อันสุดท้ายเป็นเขาเรียกว่าที่เสี่ยงต่ำประเภทที่หนึ่งก็คือ
0: ต้องจดแจ้ง
1: จดแจ้งก็คือที่เราเจอบ่อยๆอ่ะเช่น
0: ซึ่งมีปริมาณเยอะมากนะครับอันนี้พวกนี้เดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้ฟังเช่นอะไรบ้างไม้กดลิ้น
1: ไม้กดลิ้นครับไม้กดลิ้นนะครับ
0: หูฟังแพทย
1: ์สเตตนะ
0: สเตตใช่ครับไม้กดลิ้นหน้ากากอนามัยประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะครับ N95 ก็ใช้นะครับเสื้อกาวต่างๆครับผม
1: โอเคนะครับเทอร์โมมิเตอร์ด้วยนะ
0: วัด
1: วัดอุณหภูมิว่าเป็นไข้ประมาณนี้นะ
0: รถเข็นผู้ป่วยอันนี้ก็ใช่
1: รถเข็นใช่ครับ
0: สำหรับผู้ป่วย
1: เตรียมด้วยไ
0: ห
1: มน้องลุ
0: งใช่ครับน่าจะรวมอยู่ในนี้ด้วย
1: นะครับอันนี้ก็เป็นเราอยากจะสื่อสารให้เอฟซีเราเข้าใจแบบสามารถฟังเพียงแค่ไม่ถึง20นาทีสามารถนำไปใช้ได้เลยทีนี้มาสู่ประเด็นต่อมาประเด็นที่2ประเด็นสำคัญที่อยากเน้นวันนี้นะครับ อันนี้ต้องเอาไม้จ่อแล้วนะฮะก็มีที่เกิดไปสักครู่ว่าเรามาดูกันว่าการโฆษณา
0: เครื่องมือแพทย์
1: เครื่องมือแพทย์นะฮะเฉพาะเน้นเครื่องมือแพทย์นะว่าการโฆษณาคืออะไรแล้วใครที่ต้องขออนุญาตในการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ครับนุ่มๆนะ
0: ครับเราต้องมารู้ความหมายของการโฆษณาก่
1: อ
0: นนะครับว่าคำว่าโฆษณาเนี่ยตามพรบของเครื่องมือแพทย์หรือว่าตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยมันหมายถึงอะไร
1: ครับ
0: นะครับผมสำหรับความหมายของการโฆษณาตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการโฆษณาเครื่องมือแพทย์เนี่ยจะระบุว่าการโฆษณาหมายถึงการกระทำไม่ว่าโดยวิธีใดๆให้ประชาชนเห็นได้ยินหรือทราบข้อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้าและให้หมายความรวมถึงการส่งเสริมการค้าด้วยนะครับ
1: ซึ่งจะเน้นอย่างนี้นะฮะให้เอฟซีเราเห็นภาพก็คือว่าเห็นไม่ว่าจะช่องทางใดถูกต้องไหมฮะ
0: ถูกต้อง
1: วันนี้สื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นมีทุกไอเทมเลย
0: ออนไลน์ใบปลิว
1: ใบปลิว
0: บอร์ด
1: แม้กระทั่งป้ายที่เวลาเราเข้าไปตามกรุงเทพใช่ไหมฮะอันนี้ก็มีป้ายที
0: น
1: ี
0: ้เห็น
1: เน้นไปที่ต้องเพื่อการค้า
0: ใช่เพื่อการค้าครับ
1: หรือส่งเสริมการขาย
0: ถูกต้อง
1: ฮะตัวนี้อันนี้ก็คือจะเข้านิยามตัวนี้นะว่าเป็นการโฆษณาแล้วทีนี้ถามว่าผู้ใดที่จะต้องขออนุญาตโฆษณาบ้างครับ
0: ก็เป็นนิติบุคคลนะครับหรือบุคคลธรรมดานะครับที่มีการจดทะเบียนพาณิชย์หรือว่าการจดทะเบียนการค้าโดยมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์นะครับหรือว่าคำอื่นที่อยู่ในคำทำนองเดียวกันนะครับผม
1: เราจะเห็นว่าบางทีบริษัทที่เขาขายเครื่องมือแพทย์เครื่องมือแพทย์นะฮะน้องนุกมีพอมีข้อมูลคร่าวๆไหมว่าเออประเทศไทยเราเนี่ยมีการผลิตเครื่องมือแพทย์เป็นส่วนใหญ่ไหมหรือว่านำเข้าเครื่องมือแพทย์ตัวนี
0: ้ถ้าเป็นอุปกรณ์ที่เขาเรียกอะไรไม่ใช่เทคโนโลยีสูงมากเช่นอะไรหน้ากากอนามัยหรือว่าถุงมือเนี่ยก็จะมีการผลิตเยอะในประเทศของเราครับแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้ตามคลินิกเสริมความงามเช่นเครื่องยิงเลเซอร์ต่างๆอันนี้ก็น่าจะเป็นนำเข้าซะส่วนใหญ่
1: จะนำเข้านะฮะ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะอย่างเช่นเครื่องเอ็กซเรย
0: ์
1: ก็มีหลากหลายประเทศนะฮะซึ่งมันจะมีตัวย่อใช่ไหมนุ๊กเสริมความรู้นิดหนึ่งนะดีไหม
0: ได้ครับก็คือต้องพูดอีกอย่างนึงก็คือการที่จะโฆษณาได้เนี่ยก็คือผู้ผลิตนำเข้าเนี่ยจะต้องมีการได้รับอนุญาตจากอย.ก่อนนะครับตัวโปรดักต์นั้นๆนะครับผมแล้วก็สำหรับการอนุญาตแต่ละประเภทอย่างที่แจ้งไปเนาะมีการจดแจ้งการแจ้งรายละเอียดแล้วก็การผลิตเนี่ยมันก็จะมีตัวใบอนุญาตที่ต่างกัน
1: ใบอนุญาตที่ต่างกัน
0: ใช่
1: ก็ถ้าเป็นผลิตนี้ก็จะมีตัวย่อก็คือเป็น
0: ผอพึ่ง
1: นะครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้านำเข้าไม่ว่าจากประเทศอะไรกันต่างๆก็ตามยุโรปหรือจีนหรืออินเดียหรืออะไรก็ว่ากันไปก็จะเป็น
0: จะเป็นน้อหนู
1: น้อหนูนะ
0: ดูตามใบอนุญาตของเขานะครับจะเป็นผอพึ่งหรือว่านอหนูหรือถ้าเป็นเครื่องมือแพทย์ที่มันมีความเสี่ยงต่ำลงมาคือต้องแจ้งรายละเอียดคือความเสี่ยงปานกลางนะครับผลิตก็

0: อนุญาตหรือเปล่าก็สามารถขอดูใบจดทะเบียนของเขาได้อาจจะเป็นใบนำเข้าหรือใบผลิตก็แล้วแต่ว่าตัวอุปกรณ์ตัวนั้นมันได้รับอนุญาตมาแบบไหนแล้วก็นำเลขนั้นนะครับไปเข้าเว็บไซต์ของออย.ก็ได้ครับเซิร์ชใน Google ได้เลยว่าตรวจเลขผลิตภัณฑ์มันขึ้นมาเลยของออย.แล้วเราก็เอาเลขเนี้ยไปใส่ไปถ้าเครื่องมือแพทย์ในคลินิกมันดูห่างไกลเราเกินไปก็ลองคอนแทคเลนส์ใครใช้คอนแทคเลนส์ก็ลองเอาเลขที่อยู่บนกล่องคอนแทคเลนส์นะครับไปเสิร์ชดูได้ว่ามันเป็นยังไงครับว่ามันได้รับการอนุญาตถูกต้องหรือเปล่า
1: ครับไอ้นี่ก็คือเป็นการเช็คว่าโอ้มันได้รับการรับรองหรือจากออย.แล้วหรือไม่อย่างไรทีนี้มาอีกประเด็น
0: ครับ
1: ที่สำคัญอีกเช่นกันไอ้นี้มีประโยชน์ทั้งสองทางทั้งผู้ประกอบการด้วยนะที่จะขออนุญาตโฆษณากับที่แน่ๆคือพี่น้องประชาชนเราผู้บริโภคเรา FC เรานี่แหละว่าเอ๊ะเวลาฟังได้ยินโฆษณาแบบนี้เราจะได้ตระหนักไว้ว่าเอ๊ะมันเป็นข้อที่เขาห้ามนะตามกฎหมายหรือว่าไม่อนุญาตให้โฆษณา
0: เร
1: ายกตัวอย่างเลยน้องนุ๊กตัวนี
0: ้โอเคข้อห้ามที่ห้ามนะครับ
1: ห้ามเลย
0: ไม่ใช่โฆษณาได้นะครับก็คือการใช้คำที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณประโยชน์บริการมาตรฐานหรือว่าแหล่งกำเนิดของเครื่องมือแพทย์ที่โอ้อวดเกินจริงเช่น
1: เช่นเลยตรงนี้ ที่จะไวที่จะไว
0: พิชิตโรคร้ายปลอดภัยที่สุด
1: ปลอดภัยที่สุด
0: ยอดเยี่ยมดีเลิศอย่างเงี้ย
1: คำนี้นี่ฟังแล้วต้องเอไว้ก่อนหรือหาย 100%
0: ใช่หาย 100% ไม่มีผลข้างเคียง
1: เป็นไปได้ไหมนุ๊กไม่มีผลข้างเคียง
0: ก็ใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งมันอาจจะมีก็ได้ ใช่ไหมครับไม่ทำให้เกิดอาการแพ้อันนี้ก็ไม่สามารถอันนี้คือข้อความเนาะคำยกตัวอย่างที่ห้ามใช้แล้วมันก็จะมีอีกครับเอกมันก็จะมีสัญลักษณ
1: ์สัญลักษณ์เช่น
0: อะไรบ้าง
1: เขาเรียกว่าอัจฉริยะภาษาเนาะถูกไหม
0: อัจฉริยะภาษาน
1: ะฮะ
0: เช่นยกมือนิ้วโป้งนี่นะครับเยี่ยมนิ้วชี้ยกมือ2นิ้วนะครับแล้วก็ทำรูปโอเคอ
1: ย่าง
0: น
1: ี้นะครับ
0: ครับซึ่งมันเป็นการไปให้ความหมายว่ามันดีเยี่ยม
1: มันดีที่สุดอย่างเงี้ย
0: มันดีโอเค
1: ซึ่งจริงๆคำถ้าเราพูดก็คือคำพูดว่าดีที่สุดอย่างเงี้ยห้ามใช้มัน
0: ห้ามใช้ใช่
1: ครับในการจะสอดคล้องกันตอนเนี้ยเนี่ยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วก็ในการโฆษณาก็ห้ามใช้เครื่องหมายถูกในเครื่องมือแพทย์ในการโฆษณาเครื่องมือแพทย์นะครับยกเว้นเป็นการการันรับประกันสินค้าเนาะแล้วก็อันอีกอันนึงก็คือห้ามบุคคลหนึ่งบุคคลใดกล่าวถึงสรรพคุณข้อบ่งใช้ข้อดีของเครื่องมือแพทย์นะครับผมก็คืออยู่ดีขึ้นมาแล้วก็พูดอันนี้ก็ไม่ได้นะครับหรือว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือมีตำแหน่งที่เป็นที่รู้จักกันก็ห้ามอ้างถึง
1: ห้ามอ้างถึงยกตัวอย่างเช่นเราเป็นแพทย์หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญลักษณะนี้เราเป็นตัวจริงของเรานะฮะแล้วเราไปบอกว่าแพทย์
0: คนนู้น
1: แพทย์ธัมพพลตะวันเวชให้การรับรองว่าเครื่องมือแพทย์ตัวนี้ได้มาตรฐานและใช้รักษาโรคได้ผล
0: อันนี้ก็ไม่ได้อ
1: ันนี้ไม่ได้นะครับ
0: ไม่ได้ไไดไไดครับ
1: โดยการชื่อเพราะว่าบางทีตัวบุคคลอาจจะมีผลนะเพราะว่าเอ่ยชื่อท่านธรรมพลปุ๊บ FC ฟังก็อยากจะใช้ตัวนี้อันนี้ห้ามนะครับอันนี
0: ้แล้วก็
1: ให้ละเอียดไปต้องเฝ้าระวัง
0: ต่อไปก็คือการให้รางวัลการสุ่มเช่นการส่งฉลากไปสุ่มหรือ SNS ไปสุ่มนะครับโดยไม่ใช่ความสามารถของผู้ส่งอันนี้ก็จะไม่ได้เหมือนกันการชิงโชคนั่นแหละไม่ได้
1: ครับส่งเสริมการขายว่างั้นเถอะครับนะฮะโปรโมชั่นนะครับ
0: อันต่อไปคือการใช้รูปภาพที่ไม่สุภาพของทั้งเพศชายและเพศหญิงนะครับอันนี้ห้ามเมนโป๊เปื่อยอะไรอย่างนี้ไม่สามารถทำได้
1: บางทีอาจจะอยากจะโชว์เรือนร่างก็เข้าไปลักษณะเหมือนอนาจารทั้งเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงใช่ไหมน้องนุ๊ก
0: ใช่ครับ
1: ทราบว่ามีทั้งสุภาพบุรุษก็มี
0: ใช่
1: หรือหลักความหลากหลายทั้งเพศ
0: ใช่ครับ
1: ผมต่อครับผมตอนนี
0: ้แล้วก็มีการจัดการส่งเสริมการขายแต่ไม่ระบุเวลาไม่ระบุรายการไม่ระบุวิธีไม่ระบุอะไรเลยนะครับแล้วก็ข้อมูลไม่ชัดเจนอันนี้ก็ห้ามเด็ดขาดแล้วก็การเปรียบเทียบทับถมผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นอันนี้ก็ไม่ได้
1: ไม่ได้เลยนะครับตัวนี้ทับถมเช่นนะฮะบอกว่าอันนี้ดีกว่าตัวนู้น
0: ใช่หรืออันนั้นใช้แล้วแย่ไม่ใช้อันนี้ดีกว่า อะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: อันนี้เบากว่านะกว่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับพวกนี้ไม่ได้เลยเข้มข้นกว่านะคร
0: ับ
1: ที่สำคัญสุดท้ายน้องนุ๊กที่ว่าห้าม
0: ก็คือมันจะมีประกาศที่ห้ามโฆษณาคุณประโยชน์ของเครื่องมือแพทย์นะครับว่าสามารถป้องกันบำบัดบรรเทารักษาโรคต่างๆดังนี้ได้ยกตัวอย่างเช่นมะเร็งเบาหวานอัมพฤกษ์อัมพาตโรคทางจิตเวชความดันโลหิตโรคเอดส์นะครับหรือโรคของอาการทางของสมองหัวใจหลอดเลือดปอดม้ามตับไตอันนี้คือห้ามเด็ดขาด
1: ห้ามเด็ดขาดนะครับเพราะว่าบางทีคนฟังก็จะหลงผิดในสาระสำคัญตัวนี้นะตัวนี
0: ้ครับ
1: ทีนี้หัวข้อ สุดท้ายที่

0: ที่เชื่อมั่นว่าถ้า FC ได้ฟังวันนี้นะครับท่านจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อแน่นอนตกเป็นเหยื่อกับในกลุ่มที่เอาเปรียบประชาชนนะครับโดยเฉพาะโฆษณาเกินจริงหรือโอ้อวดตัวนี้ให้น้องนุ๊กแนะนำเทคนิคในการสังเกตว่าเอ๊ะตัวนี้มันมีการโอ้อวดกันจริงนะครับเพื่อให้ตกเป็นเหยื่อเรื่องอะไรครับ
1: ก็คือก็แนะนำให้เรารู้จักรักษาสิทธิ์ของตนเองนะครับแล้วก็รู้เท่าทันการโฆษณาผิดพันสุขภาพที่กล่าวอ้างเกินจริงเนาะทีนี้เราก็จะมีวิธีการในแนวการปฏิบัติเพื่อให้เราปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือการโอ้อวดเกินจริงหนึ่งก็คือการตรวจสอบว่าเครื่องมือแพทย์ได้รับอนุญาตหรือไม่นะครับก็อย่างที่บอกไปก็ดูได้จากตัวโปรดักต์หรือผลิตภัณฑ์ว่ามันมีเลขทะเบียนไหมแล้วก็เอาเลขทะเบียนเหล่านั้นนะครับไปตรวจสอบดูว่าถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็ดูว่าการโฆษณานั้นๆนะครับสมมติเป็นการโฆษณานั้นๆได้รับการอนุญาตถูกต้องหรือเปล่า
0: ตรงนี้สำคัญในประเด็นวันนี้น้องนกยกตัวอย่างนิดนึงวิธีสังเกตเมื่อที่เราพูดไปสักครู
1: ่ครับก็คือสมมติว่าเป็นบิลบอร์ดเนาะในส่วนใดส่วนหนึ่งของบิลบอร์ดเนี่ยมันก็จะมีของป้ายประกาศเนาะมันก็จะมีเขาเรียกว่ามันจะมีตัวหนังสือคอละครั้งพอพาแล้วก็จะมีเลขของเขา อันนี้นะครับที่จะบอกว่าเป็นการรับอนุญาตอย่างถูกต้อง
0: หรือแม้กระทั่งในสื่อออนไลน์
1: ใช่ออนไลน
0: ์ไม่ว่าทุกสีว่างั้นเถอะนะ
1: ใช่
0: เขาก็จะต้องมีบอกห้อยบอกนะฮะ
1: ในทีวีก็จะมีบอกแม้แต่ว่าในวิทยุอย่างนี้เขาก็จะพูดเลขโฆษณาออกมา
0: เลขที่เท่าไหร
1: ่เลขที่เท่าไหร่คอพอจุดๆๆๆๆ
0: นะแสดงว่าถ้าเกิดว่ามีการรับรองเรื่องการโฆษณานี้ก็คือมันก็อย่างน้อยก็เป็นเครื่องการันตีหนึ่งว่าโอ
1: ้ได้รับการอนุญาตถูกต้องใช่ครับ
0: ต้อง
1: ก็แล้วก็ตรวจสอบข้อมูลบัญชีเนาะแล้วก็แนะนำว่าให้ถ่ายผลิตภัณฑ์ไว้เป็นหลักฐานนะครับรวมทั้งฉลากแล้วก็เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็พิจารณาข้อความโฆษณานะครับว่ามีความคุ้นค่าในการรับบริการหรือมีการโอ้เกินจริงหรือไม่แล้วถ้าพบว่ามีความผิดปกติก็สามารถติดต่อไปที่สายด่วนอย1556ได้โดยการส่งหลักฐานต่างๆเข้าไปเพื่อเป็นการช่วยผู้บริโภคคนอื่นๆเนาะในการดักจับว่ามันมีความผิดเกิดขึ้นนะครับ
0: หรือจะแจ้งมาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง
1: ในประเทศ
0: ได้หมดนะครับตัวนี้เราก็จะเป็นทำหน้าที่ในการติดตามกำกับแล้วก็เฝ้าระวังพร้อมที่จะตรวจสอบดำเนินคดีต่อไปนะครับหากพบว่ากระทำผิดนะครับตัวนี
1: ้
0: เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับคนอื่นต่อนะครับไอ้นี่ก็ฝากทาง FC ไว้นะครับแล้วก็ในกลุ่มของถ้าเกิดมีการไปโฆษณาแบบนี้นี่โทษนะครับถ้าฝ่าฝืนก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับตัวนี
1: ้ผมใช่ซึ่งการขออนุญาตโฆษณานะครับถ้าเป็นโฆษณาทางสื่อออนไลน์ก็สามารถขอได้ทางระบบสกายเน็ตหรือว่าอีสามิชชั่นนะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็ช่องทางค่อนข้างสะดวกขอออนไลน์ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็สามารถยื่นที่บ้านก็สามารถยื่นขอออนไลน์ได
0: ้ยื่นขอออนไลน์ได้นะครับตอนนี้
1: ครับผมซึ่งข้อมูลกฎเกณฑ์กับรายละเอียดก็สามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ของอย.ครับผม
0: ครับผมนะครับก็สำหรับเขาเรียกว่าการโฆษณาเครื่องมือแพทย์นะครับที่ว่าต้องได้ที่สำคัญคือต้องได้รับอนุญาตจากอย.นะฮะเน้นตรงนี้นะนุ๊กนะฮะสำหรับเน้นสำหรับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่จะโฆษณาเครื่องมือแพทย์ไม่ว่าท่านจะไม่ใช่เป็นผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าแต่ท่านอยากจะโฆษณาตัวนี้ย้ำว่าจะต้องขออนุญาตนะขออนุญาตถูกต้องอย่างที่น้องนุ๊กบอกว่าก็มีช่องทางออนไลน์สกายเน็ตเดี๋ยวนี้นะครับอันนี้ก็ฝากไปถึงผู้ประกอบการต่างๆนะครับที่จะอยากจะขออนุญาตโฆษณาตัวนี้นะครับว่ามันไม่ได้ยุ่งยากนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับน้องนุ๊กกระเปียกขออนุญาตลา FC เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิต27รายผู้บาดเจ็บ63รายพร้อมสั่งตั้งศูนย์ประสานงานอำนวยความสะดวกแก่ญาติและครอบครัวของผู้ประสบเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกลือกก้องกล่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิต27รายผู้บาดเจ็บ63รายพร้อมสั่งตั้งศูนย์ประสานงานอำนวยความสะดวกแก่ญาติและครอบครัวของผู้ประสบเหตุ
7: นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้สรุปเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวโดยระบุว่าจากเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด27รายแบ่งเป็นชาย9รายหญิง18รายแต่ทราบชื่อเพียง6รายโดยร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดถูกส่งไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาแล้วส่วนผู้บาดเจ็บทั้งหมด63รายในจำนวนนี้บาดเจ็บสาหัส22รายกระจายพักรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆสำหรับเหตุดังกล่าวคาดว่าเกิดจากวัสดุตกแต่งที่เป็นเชื้อเพลิงทำให้ควันหนาแน่นส่งผลให้ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่หมดสติจากควันไฟและจากการสอบถามผู้ประสบเหตุเบื้องต้นพบว่าจุดต้นเพลิงเริ่มมาจากบริเวณเวทีและลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถหนีออกทางประตูหลักได้ทำให้คนหนีไปทางประตูหนีไฟด้านในแต่อาจมีสิ่งกีดขวางจำนวนมากจึงไม่สามารถหนีได้ทันสำหรับครอบครัวที่ยังไม่สามารถติดต่อญาติได้หรือสงสัยว่าจะเป็นผู้ประสบเหตุจากเหตุการณ์นี้สามารถติดต่อคุณกนิษฐาหมายเลขโทรศัพท์0817341298ซึ่งเบื้องต้นมีผู้ติดต่อมาแล้วกว่า30รายส่วนศูนย์ประสานงานตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT พหลโยธินทางออกประตู4และสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่พรุ่งนี้ถึง15กรกฎาคม
8: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง15กรกฎาคมประเทศไทยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด ิงโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ตจากนั้นช่วงวันที่16ถึง18กรกฎาคมประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: แขวงทางหลวงตรังและหมวดทางหลวงในสังกัดเร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงหน้าฝน
7: นายพิสิทธิ์สุขสงฆ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรังเปิดเผยว่าแขวงทางหลวงตรังเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดเนื่องจากจังหวัดตรังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้หลายพื้นที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดวาตภัยต้นไม้ล้มทับทางดินโคลนถล่มส่งผลกระทบต่อระบบคมนาคมขนส่งและการสัญจรของประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นแขวงทางหลวงตรังและหมวดทางหลวงในสังกัดจึงได้เร่งตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของผิวทางต้องไม่มีหลุมบ่อพร้อมสำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติสะพานท่อระบบน้ำร่องน้ำในเขตทางให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานและดำเนินการขุดลอกร่องระบายบริเวณสองข้างทางทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำกำจัดเศษขยะวัชพืชมิให้กีดขวางทางระบายน้ำตัดแต่งกิ่งไม้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและรถช่วยเหลือฉุกเฉินออกช่วยเหลือประชาชนบนทางหลวงพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทียอยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสตและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ทางไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
2: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันอีกแก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
5: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการร่วมคิดร่วมคุยกับสสจ.บุรีรัมย์ค่ะ

0: รฟรี1413สายด่วนเลิกเล่าน
1: ายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครโดยพร้อมให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครสนับสนุนการทำงานและขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาเป็นมหานครที่มีความยั่งยืนในทุกมิติ
2: ได้อนุทินการระดับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรกณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงด้วยความเปิดการประชุมผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานครยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาประเรียนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารมิตรีพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้ยืนไว้อาลัยอีก1นาทีให้แก่ผู้เสียชีวิต27คนจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดการประชุมโดยแสดงความยินดีกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกคนที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนทุกคนที่ได้รับตำแหน่งนี้เชื่อว่าจะอุทิศกำลังกายกำลังใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อทำให้มหานครแห่งนี้เป็นมหานครที่นำความภาคภูมิใจเป็นมหานครระดับโลกที่โดดเด่นด้านการลงทุนการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตย้ำว่าสภากรุงเทพมหานครถือเป็นกลไกสำคัญในการสะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อให้การบริหารงานของกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ผลิตน่าสนใจสุดรายงาน
1: เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดยอมรับที่ผ่านมาอาจมีช่องโหว่ในการตรวจสอบขบวนการยาเสพติดข้ามชาติย้ำเร่งขยายผลและตามตัวผู้บงการใหญ่มาดำเนินคดี
3: พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์หันตมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติว่าตำรวจได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นและสืบสวนถึงต้นตอแล้วแต่เจ้าของยาเสพติดหลบหนีไปต่างประเทศก่อนซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และปปส.ยังคงทำงานเพื่อขยายผลอย่างต่อเนื่องเพราะกระบวนการเครือข่ายบางส่วนยังอยู่ในประเทศไทยเป็นลักษณะการดำเนินการในองค์กรอาญากรรมส่วนกรณีของแอร์สาวที่นำยาเสพติดเข้าไปประเทศออสเตรเลียเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างให้ประชาชนได้ตระหนักและไม่รับขิ้วของไปต่างประเทศเพราะอาจมีการซุกซ่อนยาเสพติดและถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนพร้อมยอมรับที่ผ่านมาอาจมีการละเลยไม่ได้ตรวจสอบอย่างเข้มงวดจึงเป็นช่องทางให้ขบวนการส่งยาเสพติดข้ามชาติใช้โอกาสนี้ในการจ้างคนขิ้วข้ามประเทศส่วนกรณีการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดได้จะทำให้ความผิดของแอนสาวมีนาลดลงหรือไม่พันตำรวจตรีสุริยากล่าวว่าเป็นคนละส่วนกันส่วนนี้เป็นการดำเนินการในไทยส่วนการดำเนินการในออสเตรเลียก็มีมาตรฐานในการดำเนินการซึ่งออสเตรเลียพร้อมรับฟังพยานหลักฐานทั้งหมดไปประกอบการพิจารณาผมชิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ทางการฟิลิปปินส์เตรียมทำฝนเทียมในจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะลูซอนเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญสื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์รายงานว่ากระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์เตรียมทำฝนเทียมในจังหวัดอิซาเบล่าจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะลูซอนของฟิลิปปินส์ภายในเดือนนี้เนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้นาข้าวกว่า 193,750 ไร่ต้องเผชิญกับความแห้งแล้งนอกจากนี้กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ยังเตรียมจัดสรรเมล็ดถั่วเขียวและพืชทนแล้งอีกหลายชนิดอาทิแตงโมข้าวโพดและหัวหอมให้แก่เกษตรกรหลายพันคนเพื่อช่วยเหลือให้มีรายได้ท่ามกลางสถานการณ์น้ำในระบบชลประทานที่มีอยู่อย่างจำกัดด้านเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ระบุว่าการทำฝนเทียมและการจัดสรรความช่วยเหลือฉุกเฉินมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำฝนลดความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรและปกป้องวิถีชีวิตของเกษตรกรท่ามกลางภัยแล้งที่ยาวนานจากปรากฏการณ์เอลนีโญคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ยินไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

ของเราที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการพุทธธรรมนำใจค่ะ

ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการพุทธธรรมนำใจได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในช่วงเวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็แพร่ภาพแพร่เสียงไปทางเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์ญาติโยมผู้สนใจใครในธรรมก็ติดตามรับฟังรับชมได้ซึ่งพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการชาวจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อพระพุทธศาสนานำหลักคำสอนส่งมาถึงโยมญาติทั้งหลายที่อยู่ทุกถิ่นที่ให้เราได้รับประโยชน์จากทางรายการก็ต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคุณวิรยุทธ์น้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่อำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ที่ถวายน้ำปานะนะเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่ศาสนาอนุโมทนาขอบคุณด้วยตลอดถึงโยมญาติทั้งหลายที่รับฟังอยู่ทางบ้านจะรับฟังผ่านวิทยุหรือรับฟังรับชมผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์ก็ต้องขออนุโมทนาเช็คเช่นเดียวกันที่เราท่านทั้งหลายได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดก็ขออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนาขอบคุณญาติโยมเจ้าภาพงานบุญงานกุศลนะที่ได้มีศรัทธาต่อพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการนะได้นิมนต์ไปฉลองศรัทธานะในงานบุญต่างๆเมื่อวันก่อนนั้นได้รับนิมนต์จากโยมแม่พวงสุขพดุงพร้อมด้วยลูกหลานและก็ญาติโยมบ้านใหม่ตำบลสามแวงอำเภอห้วยราชนะนิมนต์ให้ไปเทศอานิสงส์ในงานบุญของคุณพ่อสว่างสุขพดุงโยมก็อุปถัมภ์การจัดทำรายการอนุโมทนาขอบคุณด้วยนะเป็นการอุทิศบุญให้กับคุณพ่อสว่างสุขพดุงที่ท่านได้ล่วงลับไปท่านก็เป็นสมาชิกรายการคติธรรมประจำวันในทุกเช้าแล้วก็อนุโมทนาไปถึงโยมพ่อโยมแม่ญาติโยมบ้านใหม่สามแหวงด้วยนะที่ฟังคติธรรมประจำวันอย่างสม่ำเสมอแล้วก็รายการพุทธธรรมนำใจธรรมะก่อนนอนนะก็ฟังเป็นกำลังใจให้กับพระลูกหลานมาโดยตลอดนะก็เป็นบุญเป็นกุศลวัดบ้านใหม่รั้ววัดป่าลีไลบ้านใหม่สามแวงวัดหลวงพ่อพระครูวิมลอิสรธรรมรั้วหลวงพ่อเมาญาติโยมมีความเคารพนับถือหลวงพ่อหลวงพ่อปีนี้อายุ91ปีเป็นพระมหาเถระที่เป็นที่เคารพศรัทธาของบรรดาโยมญาติทั้งหลายพระผู้ดำเนินรายการก่อนไปเทศก็ไปกราบหลวงพ่อขอศีลขอพรได้สนทนาธรรมมีความเคารพนับถือหลวงพ่อในเขตอำเภอห้วยราชเนี่ยหลวงพ่อพระมหาเถระที่ล่วงลับไปมรณะไปหลวงพ่อพูนหลวงพ่ออุปชาหลวงพ่อเมาวัดหลวงพ่อเมาวัดบ้านใหม่วัดบ้านโคกเหล็กญาติโยมวัดบ้านโคกเหล็กแล้วก็หลวงพ่อบุญหลวงพ่อบุญวัดตะเสาท่านก็มรณภาพไปนะก็ตอนนี้ก็หลวงพ่อวัดบ้านใหม่นี่แหละเป็นร่มโพร่มใสให้กับพระลูกพระหลานลูกคนเจ้าได้พักพิงอิงอาศัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคณะสงฆ์อำเภอห้วยราชนะญาติโยมมีโอกาสไปทำบุญกับหลวงพ่อก็จะมีความสุขกายสบายใจวัดป่าลีไลบ้านใหม่สามแวงนี่ตอนนี้กำลังสร้างมณฑปนะสร้างมณฑปหลังใหญ่นะตอนนี้ก็เทเสาเป็นที่เรียบร้อยก็กำลังก่อสร้างเป็นอาคารที่สมบูรณ์ในโอกาสปัจจุบันแล้วต่อไปนะตอนนี้ก็วางเสาเข็มแล้วก็เทเสาเข็มไปให้ญาติโยมได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างไปบ้างแล้วนั้นญาติโยมที่จะมีส่วนร่วม
อยากจะมีส่วนร่วมในการสร้างมนตปวัดปาลิไลบ้านใหม่สำเวงก็ไปที่วัดนยมนะไปที่วัดบ้านใหม่ไปแจ้งเจียดจำนงกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อหรือว่าหลวงพี่เมืองท่านพระอาจารย์พระมหาธีรวัฒน์ก็ได้แต่ตลอดเวลาว่างั้นวัดบ้านเราก็สามารถที่จะไปทำบุญได้วันพรุ่งนี้วันธรรมสวนะวันพระก็ไปร่วมเป็นเจ้าภาพอิฐหินปูนทรายตามที่เราเคยร่วมกันสร้างนะอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลสืบเนื่องจากที่พระผู้ดำเนินรายการได้มีโอกาสไปฉลองศรัทธานะก็ต้องขออนุโมทนากับเจ้าภาพด้วยนะแล้วก็ถือโอกาสไปกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะถ้าว่าไปแล้วก็บันใหม่สามแวงก็พระมหานิมิตก็ได้ไปฉลองศรัทธาญาติโยมก็ให้การอุปถัมภ์มาโดยตลอดนะจนได้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนนะแล้วก็เรียนญาติโยมก็ได้ส่งเสริมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนก็หมายความว่ามีงานบุญก็นิมนต์ไปเทศตอนสมัยที่เรียนนักธรรมเรียนปริญญาตรีปริญญาโทนะก็ได้ค่าเทอมก็จากญาติจากโยมนะบ้านใหม่สำแวงแล้วก็หมู่บ้านอื่นๆที่เป็นเจ้าภาพงานบุญแต่นิมนต์ไปฉลองศรัทธาอันนี้ก็เป็นการพูดถึงอดีตแล้วก็ปัจจุบันส่วนแล้วแต่เป็นคุณงามความดีที่สร้างสมร่วมกันมีบุญจึงได้เจอกันนะเมื่อเช้านี้ก็ได้รับนิมนต์จากท่านจากคุณโยมธัญญาปวันรำบ้านราดตำบลบ้านบัวนิมนต์ให้ไปเทศในเดือนตุลาคมงานบุญฉลองอธิก็รับนิมนต์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วญาติโยมบ้านราดบ้านตะโกรายใกล้ๆกันก็อย่าลืมก็แล้วกันรายละเอียดต่างๆก็โยมธัญญาปวันรำก็จะส่งมาให้อีกครั้งหนึ่งก็จะประชาสัมพันธ์แล้วก็อนุโมทนาไปถึงโยมพ่อสมชัยคำสองอยู่บ้านยางโลนตำบลเมืองแกมพุทธสตึกนิมนต์ไปเทศนะเทศนู้นปีหน้านะเดือนมีนาปี70นะเดือนมีนาปี70ก็ต้องขออนุโมทนาด้วยนะก็เป็นศรัทธาที่ญาติโยมมีต่อพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการมีกิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ได้นิมนต์ไปแล้วก็ญาติโยมมีข่าวอะไรที่จะให้ประชาสัมพันธ์ก็บอกกล่าวกันได้นะโยมนะนะฝากข้อความมาในช่องทางของ Facebook สวทบุรีรัมย์นะก็ยินดีที่จะประชาสัมพันธ์หรือฝากมาในช่องข้อความญาติโยมอ่านก็จะเข้าใจนะเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธเรามีโอกาสในการทำดีก็ทำกันต่อไปนะนั้นในช่วงนี้ฝากญาติฝากโยมได้ว่าต้องมีสติในการดำรงชีวิตให้มากถ้าเรามีสติในการดำรงชีวิตเนี่ยความผิดพลาดมันจะเกิดน้อยนะอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีแต่ในช่วงนี้อยู่ในช่วงหน้าฝนนะญาติโยมเดินทางไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังฝนตกถนนลื่นแม้ในที่มุงบังมิดชิดก็ยังลื่นเพราะเราไปเดินลัดน้ำมาที่ชื้นแฉะเดินเหยียบย่ำดินมามันติดพื้นรองเท้าพอมาเหยียบแผ่นกระเบื้องที่เราปูลาดมันก็ลื่นนะอันนี้ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะญาติโยมนั่นอย่าไปประมาทอย่าไปคิดว่าเราไม่ได้อยู่ในที่ที่ฝนตกอยู่ในเกียร์สตาร์ทบ้านเดินคงไม่เป็นไรมันเป็นได้ทั้งนั้นเลยนะก็ฝากญาติฝากโยมว่าเราต้องมีสติในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะแล้วก็ดูข่าวคราวต่างๆในโลกปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะโลกโซเชียลเนี่ยข่าวที่ปรากฏในสังคมปัจจุบันมันรวดเร็วมากญาติโยมนะทำให้เราได้รู้เท่ารู้ทันเตือนตนเองอยู่ตลอดเวลาอย่าไปประมาทนะรู้เท่าไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้นะเราจะได้ไม่ต้องว่ามีอุบัติเหตุอุบัติภัยเกิดขึ้นเชื่ออุบัติเหตุนั้นไม่มีใครอยากจะให้มันเกิดมีแต่ว่ามันก็มีบ่อยโยมนะเมื่อคราวก่อนก็พระท่านเดินกรรมฐานท่านเดินธุดงค์ท่านเดินธุดงค์ริมถนนหลวงถนนลาดยางนั่นแหละปกติทุกวันนี้จะให้พระไปเดินป่าตามป่ามันก็ไปยากโยมนะเพราะป่ามันไม่มีถ้าเดินตามเขาตามชายแดนสงครามพระไทยเรานี่ก็ไปไหนมาไหนก็ยากบางทีก็ไป

ภัยที่เกิดจากลมนะแล้วก็อัคคีภัยที่เกิดจากไฟอุบัติภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุรวมไปถึงโจรภัยภัยที่เกิดแต่โจรอุบัติภัยต่างๆแล้วเนี่ยขึ้นชื่อว่าภัยภายนอกแล้วก็ภัยในเนี่ยมันทำให้คนเราเดือดร้อนนะโยมนะเดือดร้อนเนี่ยโยมญาติทั้งหลายที่กำลังฟังพุทธธรรมนำใจอยู่ในขณะนี้ก็พิจารณาตามกันไปก็แล้วกันมีอะไรที่จะส่งข้อมูลส่งข้อความมาก็ได้นะยินดีที่จะรับคำติชมหรือญาติโยมที่จะฝากประชาสัมพันธ์ก็ได้นั้นตรงนี้ฝากญาติฝากโยมว่าเรื่องของภัยนะภัยเนี้ยมันเกิดได้ตลอดเลยถ้าเราพุทธศาสนิกชนไม่ประมาทภัยต่างๆมันก็ไม่สามารถที่จะเบียดเบียนเราได้นะขออย่างเดียวให้เรามีสติโดยเฉพาะในเรื่องของอุทกภัยภัยที่เกิดจากน้ำเนี่ยหน้าฝนมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาฝนตกน้ำท่วมฝนลูกเห็บอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้เกิดภัยได้สมัยแต่ก่อนนั้นเนี่ยเวลาฝนตกลงมานี่ย้อนอดีตบ่งบอกถึงว่าองค์แสดงธรรมเนี่ยอายุมากแล้วนะคนเฒ่าคนแก่ชอบเล่าเรื่องอดีตก็ประมาณนั้นแหละแต่ถ้าเป็นเยาวชนก็นึกถึงอนาคตนะนึกถึงไปข้างหน้าว่าจะยังไงบางคนก็นึกถึงเรื่องของอนาคตดีบางคนก็นึกถึงว่าเมื่อไรจะถึงวันพรุ่งนี้จะได้กินได้เที่ยวอะไรต่างๆเหล่านี้นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งสำหรับคนแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่สำหรับเราท่านทั้งหลายที่มีอายุมากนะก็บางทีนึกไปข้างหน้ามันก็หมดหวังแล้วอายุมันมากนะไม่สามารถที่จะพัฒนาตนเองได้มากไปกว่าปัจจุบันนี้แล้วเพราะอายุมันเกินแล้วก็นึกถึงอดีตแล้วมันสบายใจนั้นในอดีตบ้านเราในบุรีรัมย์หรือว่าสุรินทร์นครราชสีมาสารคามระเอ็ดที่คลื่นสวทบุรีรัมย์ของเราเนี่ยไปถึงเชื่อว่าคนในยุคสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีความสุขสนุกสนานกับธรรมชาติเวลาฝนตกลงมาก็เล่นน้ำฝนอาบน้ำฝนเด็กเลี้ยงวัวควายก็วิ่งสนุกสนานตามทุ่งนาไปนะแต่ว่าในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเวลาฝนตกลงมาก็ต้องระมัดระวังนะไม่ใช่ฝนอย่างเดียวลมมาอีกลมไม่พอฟ้ามาอีกโอ้หลายๆอย่างต้องระมัดระวังนะเพราะทุกวันนี้ตามหัวไร่ปลายนามันมีโลหะหลายๆโลหะร่วงหล่นลงไปแม้แต่ตัวเราก็เป็นตัวเชื่อมสัญญาณฟ้าได้เป็นอย่างดีเลยบางคนก็มีทองมีสเตนเลสมีวัตถุที่ล่อกระแสไฟฟ้าได้นะไม่ใช่ว่ามันจะปลอดภัยซะที่ไหนแม้แต่โทรศัพท์นี่ก็เหมือนกันเราก็ต้องระมัดระวังทุกคนชอบพกโทรศัพท์ไปไร่ไปนาก็พกเหมือนกันนะนั่นเวลาฝนตกทำยังไงจึงจะปลอดภัยเราอย่าไปคิดว่าโอ้ไม่เป็นไรมั้งนะวันก่อนก็พกมาฝนตกมาก็ไม่เป็นไรนั่นเมื่อวันก่อนแต่วันนี้มันคือปัจจุบันเราทำอย่างไรก็เหมือนกับคนที่ไปโรงเหล้าในแหละโรงเบียร์เนี่ยใครจะไปรู้หรอว่าจะเป็นวันสุดท้ายของตนเองนะเจ้าของกิจการก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรว่ามันจะมีอุบัติเหตุอุบัติภัยเกิดขึ้นและคนไปเที่ยวก็หวังสนุกสนานอย่างเดียวเรียกว่าฝ่ายให้การบริการแล้วก็ฝ่ายท่องเที่ยวนะเที่ยวยามราตรีคิดว่าจะได้กลับมาทำงานในวันจันทร์เนี่ยหรือกลับมาหาลูกหาเมียหาครอบครัวเพียงแค่ไปสังสรรค์กับเพื่อนๆตามปกติก็ไม่ได้จะเป็นไรสุดท้ายก็อุบัติภัยเกิดขึ้นเป็นอัคคีภัยนะนั่นก็ล้มหายตายจากกันเยอะนั้นชีวิตเนี่ยไม่ประมาทได้เนี่ยดีนะโยมนะอย่าไปประมาทก็แล้วกันนั่นแหละในเรื่องของอุทกภัยภัยที่เกิดแต่น้ำเราก็ต้องระมัดระวังฝนตกน้ำท่วมอุบัติเหตุอุบัติภัยเกิดขึ้นมากมายอันนี้คือภัยนี่คือน้ำทั่วไปแต่น้ำที่มันจะทำลายสุขภาพของเราอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือน้ำสุรายาเมาน้ำอบายมุขนี่แหละน้ำสุรายาเมาหรืออบายมุของค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเทศโปรดมาตั้งแต่สมัย 2,000 กว่าปีแล้วพระท่านก็โปรดญาติโปรดโยมอยู่นะโปรดญาติโปรดโยมอยู่แต่ทุกวันเนี้ยเท่าที่สังเกตดูญาติโยมก็จะมีเครื่องมือสื่อสารของตนเองอยู่นะพระก็ไม่ค่อยได้เทศในเรื่องอบายมุขประเทศไปบางทีโยมก็บางทีฟังก็ไม่ค่อยที่จะรื่นหูสักเท่าไหร่สำหรับคนที่ติดสุรายาเมาติดการพนันก็เลยหลีกเลี่ยงไปแต่ในส่วนของรายการพุทธธรรมนำใจเนี่ยหรือกติธรรมประจำวันก็ถือโอกาสเผยแผ่ศาสนาก็แล้วกัน

ให้ญาติโยมได้รู้ว่าอบายมุขเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของความเสื่อมอย่างไรเป็นบ่อเกิดของความชิบหายอย่างไรเราจะได้รู้ว่ามันมีโทษอย่างไรในส่วนนี้ก็ต้องพูดกันบ้างมิงั้นเราจะไม่ค่อยระวังในเรื่องของอบายมุขเราจะบางทีบางครั้งก็เพลิดเพลินจนลืมว่าโอ้นี่มันเป็นบ่อเกิดของความเสื่อมนะโดยเฉพาะน้ำสุรายาเมาที่เผาผลาญชีวิตของคนไทยเราเนี่ยปีหนึ่งๆเนี่ยไม่รู้หมดไปกี่พันชีวิตกี่หมื่นชีวิตไม่ค่อยได้จดสถิติเอาไว้ต้องถามคุณหมอคุณหมอก็รณรงค์ทางการก็รณรงค์แม้ในงานศพทุกวันเนี่ยงานศพปลอดเหล้าเราก็รณรงค์กันงานศพงานเศร้าไม่มีเหล้ามีแต่น้ำจิตน้ำใจรณรงค์แล้วก็ได้ผลแต่บางสังคมบางชุมชนก็ไม่ได้รณรงค์ก็เต็มที่นะอันนี้ก็ฝากญาติฝากโยมผู้นำท้องที่ท้องถิ่นด้วยช่วยปกติคนเราก็กินกันอยู่แล้วปกตินั่นแหละแต่ว่าถ้าเราจะงดเว้นงานบุญงานบวชงานศพงดเว้นจากพวกอบายมุขเนี่ยมันก็จะดีนะสร้างสรรค์ดีมันจะทำให้คนที่ไปร่วมบุญร่วมงานเนี่ยเดินทางปลอดภัยกลับบ้านมาอยู่กับครอบครัวได้นะถ้าหากว่างานศพไม่ปลอดเล่างานบวชมีการจัดเลี้ยงเต็มที่เมาไมายกันตามค่านิยมของสังคมโลกเนี่ยมันก็ไม่ดีบุญมันก็ตกหล่นไปนั้นการดื่มน้ำเมามันก็เป็นอบายมุขในญาติโยมนะมันไม่ใช่เรื่องที่ประเสริฐมันไม่ใช่เรื่องที่สร้างสรรค์แต่ว่าเป็นค่านิยมนะคนขายเขาก็อยากจะขายบริษัทเขาก็อยากจะขายเขาก็ต้องผลิตแต่เขาไม่ได้บังคับให้เราดื่มเรากินนะบางทีบางครั้งก็พูดบางคนก็พูดเชิงลักษณะที่ว่าโอ้ถ้าจะให้เลิกกินเหล้าเลิกสูบบุหรี่ก็ต้องไปงดผลิตเหล้าผลิตบุหรี่เนี่ยตรงเนี้ยเราคิดอย่างนั้นมันก็ไม่ได้เพราะบริษัทเขาก็ผิดตามหน้าที่ของเขาเพราะมันเป็นการทำธุรกิจส่วนการดื่มการสูบการดื่มสุรายาเมาเขาก็ไม่ได้บังคับว่าจะต้องไปดื่มไปสูบของเขาเพราะมันมีหลากหลายยี่ห้อแม้แต่ข้างขวดข้างซองเขาก็ยังเตือนนะแสดงว่าเขาก็ยังมีสติหวังดีกับเราให้เสพพอประมาณดื่มพอประมาณเสพพอประมาณก็อย่าไปบ่อยนะเพราะอะไรเพราะมันมีโทษไงนะแต่พูดถึงเรื่องของอบายมุขหกอย่างเนี่ยเนี่ยอันดับแรกเลยโทษดื่มน้ำเมาเนี่ยดื่มน้ำเมาเนี่ยมันเป็นอบายมุขในญาติโยมเสียอะไรบ้างเสียทรัพย์เงินทองนี่เสียเลยเสียทรัพย์ยังไม่พอก่อการทะเลาะวิวาทอีกนะไปดูหน้ารถแห่นะพูดอย่างนี้ก็ญาติโยมเจ้าของกิจการรถแห่ก็บริการตามหน้าที่ของโยมนักร้องก็ร้องไปเจ้าภาพก็จ้างมาเพื่อสร้างสรรค์งานแต่ว่าคนที่ไปร่วมแห่เนี่ยคนที่ไปร่วมขบวนเนี่ยบางทีก็เมาเกินไปก็ไม่แน่ว่าทำไมเขามีเงินมีทองกินสุรายาเมาถึงขนาดนั้นเวลาอาจจะใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟซื้อประทุยลูกเมียกินบางทีก็บ่นว่าไม่มีตังค์เศรษฐกิจไม่ดีแต่ซื้อเหล้าซื้อเบียร์ซื้ออะไรนี่มันเต็มที่ขวดเท่าไหร่ก็ไม่ต่อสักคำซื้อพริกซื้อเกลือเนี่ยโอ้ยกว่าจะได้ช่างแล้วช่างอีกกลัวแม่ค้าก็จะโกงอะไรต่างเนี่ยมันแพงประมาณนั้นขีดละกี่บาทกี่บาทก็ว่ากันไปแต่ว่าสุรายาเมาก็มีข้างๆขวดนะบุหรี่ก็มีราคาจำหน่ายที่ชัดเจนไม่ต่อแม้แต่คำเดียวดีไม่ดีก็ร่วมหุ้นกันอีกเนี่ยเคยมีใครร่วมหุ้นกันซื้อพริกซื้อเกลือไหมไม่ค่อยมีแต่ส่วนมากจะร่วมขันกันลงขันกันซื้อพวกอบายมุขนี่แหละนั่นก็เสียทรัพย์แน่นอนก็การทะเลาะวิวาทเกิดโรคนะเกิดโรคนี่โรคภัยก็เจ็บดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าน้ำมหาภัยว่าไม่ใช่น้ำกระชับมิตรนะเป็นน้ำมหาภัยนะคนที่ไม่พูดพอสุรายาเมาเข้าปากแล้วก็พูดเก่งนะพูดยิ่งกว่าพระเทศอีกดีไม่ดีเถียงพระเทศเคยไปเจอไปเทศเจออยู่บางงานพระก็เทศเรื่องของพระไปแต่กินเหล้าเขาก็นั่งอยู่ไกลจากธรรมะไม่เท่าไหร่นักไม่ไกลเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าพอสื่อสารกันได้ยินเขาก็เทศสวนมาเรื่อยก็พูดตลอดเลยดีที่พระนักเทศนิ่งมีสมาธิไม่หลงกลกินเหล้าเมายาโยมฟังเขาก็ฟังแต่ก็แปลกโยม
คนที่อยู่ในงานบางทีก็เกรงใจคนขี้เหล้าเมายาจนเกินไปแทนที่จะเกรงใจคนฟังแทนที่จะเกรงใจพระที่เป็นองค์เทศแต่กลับไปเกรงใจคนขี้เหล้าก็ปล่อยให้นั่งพูดสวนพระอยู่นั่นแหละนั่งพูดรบกวนคนที่เขานั่งฟังเทศฟังธรรมอยู่นั้นแทนที่จะอุ้มไปหรือก็ดึงมือไปไปนู่นไกลๆหน่อยเอาไปหลบๆหน่อยให้พระเทศจบแล้วค่อยมาอยู่ที่เดิมก็ได้แต่เขาก็เกรงใจขี้เหล้าเหลือเกินเมาอย่างนั้นแหละนั้นฝากญาติฝากโยมเลยนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพหรือผู้นำท้องที่ท้องถิ่นหรือว่าญาติโยมที่มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลความสงบในชุมชนเนี่ยถ้าหากว่ามีงานบุญที่เกี่ยวกับพระสวดพระเทศนะก็พยายามกันคนลักษณะนี้ไม่ให้เข้าไปวุ่นวายเพราะเป็นการทำลายบรรยากาศของการแสดงธรรมเพราะการแสดงธรรมเป็นเรื่องของบุญนะเป็นเรื่องของบุญคนฟังเทศฟังธรรมรู้แล้วแต่มีศีลที่บริสุทธิ์คุณตาคุณยายท่านก็ตั้งใจฟังนะพระเทศก็ตั้งใจเทศแต่ถ้าเกิดว่ามีขี้เหล้าเมายาไปนั่งพูดรบกวนมันก็เป็นบาปนะคนขี้เหล้าเมายาเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะถ้าเขารู้เรื่องเขาคงจะไม่พูดรบกวนพระรบกวนญาติโยมที่ฟังแต่เราที่มีสติดีก็น่าจะพาไปหลบๆหน่อยก็ได้ไปนอนปากกล้วยก็ได้ให้เงียบๆซะเนี่ยประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นมหรสพอะไรต่างๆก็เรื่องของโยมไปนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของดื่มน้ำเมาแล้วเนี่ยมันเสียทรัพย์ทะเลาะวิวาทเกิดโรคร่างกายโรคเกิดมีแก่ร่างกายของเรานี่ก็เยอะนะญาติโยมก็คงจะเข้าใจกันโดยเฉพาะโรคตับแข็งโรคตับแข็งเนี่ยแน่นอนนะดื่มเหล้ามากๆก็ตับแข็งหมอเขาก็บอกโรคที่เกิดจากการดื่มสุราหรือว่าพิษสุราเรื้อรังเนี่ยตื่นเช้ามาก็มือไม้สั่นติดแล้วเนี่ยก็ต้องถอนอะไรประมาณนั้นนะเป๊กหนึ่งถ้ากี่บาทล่ะถ้าไม่ได้สักเป๊กหนึ่งมันก็มือไม้มันก็ไม่ค่อยแข็งแรงอะไรประมาณนั้นนะก็เป๊กละ30กว่าบาทบ้างประมาณนั้นเมื่อเช้าก็คุยเรื่องเหล่านี้แหละถามลูกเนนบางรูปก็เพิ่งบวชก็ถามพอดีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของโรงเหล้าโรงเบียร์ถูกไฟไหม้มีคนตายก็หยิบยกเอาเรื่องของโทษของการดื่มสุรายาเมาเนี่ยถ้าเราไม่ไปลุ่มหลงถ้าเราไม่ออกไปกินไปเที่ยวเราก็ไม่เกิดมันก็ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างนั้นนะแต่ก็ยังว่ากรรมของเราแต่ละบุคคลมันก็พูดยากนะแต่ธรรมะพุทธเจ้าอย่างไรก็อย่างนั้นเที่ยงตรงอย่างนั้นนะถามลูกเนรเกี่ยวกับเรื่องของพวกสิ่งเหล่านี้นะก็เขาก็เข้าใจเพราะว่าบางรูปก็เพิ่งบวชนะบางทีก็พ่อแม่อาจจะดื่มบ้างก็บอกห้ามปรามไปนะบอกลูกเนนก็ช่วยบอกโยมพ่อโยมแม่ห่างไกลจากพวกอบายมุขเหล่านี้นะจะได้ไม่ต้องมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนขอหรือว่าบิณฑบาตก็ว่าได้เช่นเดียวกันนะนั้นโยมญาติทั้งหลายโรคภัยที่เกิดจากพิษสุราเนี่ยมันมีหลายๆโรคนะที่แน่นอนก็คือโรคตับแข็งนี่แหละญาติโยมก็อย่าให้มันถึงขนาดนั้นก็แล้วกันเราชาวพุทธเนี่ยใกล้จะเข้าพรรษาแล้วเหลืออีกไม่กี่วันก็จะเข้าพรรษาปลายเดือนกรกฎาเราก็พยายามห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้นะนอกจากเกิดโรคและเสียชื่อเสียงนี่แน่นอนนะสติปัญญาเสื่อมถอยเปิดเผยความลับหมดเลยสติปัญญาก็ไม่ดีเราติดอบายมุขในส่วนนี้เมา1วัน2วันสติปัญญาของเราจะขาดการพัฒนาไปหลายวันพอสมควรนะงั้นก็พยายามนะห่างไกลได้ดีที่สุดหรือถ้าจำเป็นต้องดื่มก็นิดๆหน่อยๆพอเป็นยากระสายถ้าพูดถึงภาษาโบราณบอกกินเหล้าให้เป็นยากินสุราให้เป็นประโยชน์นะก็คือว่าพอเป็นยากระสายดื่มพอเป็นยากระสายกินข้าวได้หรือน้ำกระชับมิตรพอเข้าสังคมได้แต่อย่าให้ถึงขนาดต้องเมาไม้ขับรถตกถนนหรือทะเลาะเบาะแว้งกันและกันนั่นน่ะมันจะไปกันใหญ่แล้วนะแล้วก็รู้จักประมาณด้วยนะกินที่บ้านก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปกินที่คลับผับบาร์เหล่านั้นเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะมีเรื่องมีราวกับคนอื่นพอเมาแล้วมันก็ทะเลาะกันนะแล้วก็ร้ายยิ่งกว่านั้นก็ขับรถตกถนนลูกหลานก็กำพร้าพ่อกำพร้าแม่ต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องนึกให้มันไกลการที่จะยกเหล้าเข้าปากเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องเหล่านี้ด้วยว่ามันขนาดไหนมันพอดีนะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของอบายมุขข้อที่1 2ก็คือการเที่ยวกลางคืนนะก็มันก็ผสมกันหมดแหละเ
ที่ยวกลางคืนเนี่ยเที่ยวตรียามวิกาลไม่รู้จักเวลามีโทษตามหลักศาสนาก็บอกโทษเอาไว้ชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้รับการคุ้มครองไม่ได้รับความคุ้มครองในเรื่องของความปลอดภัยแม้จะมีรปภ.คอยตรวจคอยตราเวลามีเรื่องมีราวในยามค่ำคืนเที่ยวเตร่ต่างๆเนี่ยก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันตีรันฟันแทงกันนะแล้วก็ตายก็มีเนี่ยล่าสุดก็ไฟไหม้เนี่ยตรงเนี้ยมันก็ไม่มีใครรับรองความปลอดภัยให้ได้เลยแม้จะมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมเข้มงวดขนาดไหนก็ตามตรวจแล้วตรวจอีกตรวจอาวุธตรวจอะไรมันก็ยังมีการเบียดเบียนกันและยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยนั้นไม่ได้รับการคุ้มครองในส่วนนี้นะลูกเมียไม่ได้รับความคุ้มครองด้วยนะทรัพย์สินไม่ปลอดภัยถูกสงสัยเที่ยวดึกๆเดินๆกลับมาก็ถูกสงสัยมักถูกใส่ความนะเจอความลำบากเนี่ยตรงนี้ให้เราทุกคนทุกท่านระมัดระวังในเรื่องของการเที่ยวกลางคืนนะก็ต้องพอเหมาะพอสมไม่จำเป็นก็อยู่บ้านอยู่เรือนนี่แหละนะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินครอบครัวก็อบอุ่นด้วยลูกหลานก็อยู่ในอาวาสของพ่อของแม่ถ้าพ่อแม่ชอบเที่ยวคิดว่าลูกหลานจะอยู่ได้ไหมลูกหลานก็เห็นตัวอย่างพ่อแม่อยู่นะก็บางทีพ่อเนี่ยชอบเที่ยวนะปล่อยให้แม่บ้านอยู่กับลูกอะไรต่างบางทีพฤติกรรมกับคำสอนเนี่ยมันก็ต้องไปด้วยกันนะเราสอนลูกสอนหลานอย่างไรให้ลูกหลานดีอย่างไรเราก็ต้องเป็นแบบอย่างเรียกว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกกับหลานด้วยทำตนให้ดีนะตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนไม่ใช่ว่าเอาแบบแม่ปูสอนลูกปูนะโบราณเขาก็กล่าวไว้แม่ปูมันสอนลูกว่าลูกเอ้ยเดินให้มันตรงนะเนี่ยเห็นไหมพวกเต่าเวลามันเดินมันก็เดินตรงนะมันไม่วกไปวนมารอยเท้าของเต่ามันก็เดินเป็นทิวแถวลูกมันก็เดินเป็นทิวแถวงั้นอย่าให้เสียตระกูลปูลูกก็ต้องเดินให้มันดีๆลูกปูเนี่ยมันก็เดินเก้งก้างวกไปวนมาอยู่แล้วแม่สอนให้เดินตรงๆอายเขาแม่ปูสอนลูกปูลูกปูก็เลยสวนมาเอางั้นแม่เอาอย่างนี้หนูเดินสุดความสามารถแล้วมันก็ได้ประมาณนี้แต่ว่าอยากให้แม่เดินให้ดูหนูจะได้ทำตามเท่านั้นแหละโยมเอ้ยแม่ปูก็สาธิตการเดินเนื่องจากแม่ปูก้างก็ใหญ่ก้ามก็ใหญ่มันก็เดินไปเดินมามันก็โงกเงกวกไปวนมาแย่ยิ่งกว่าลูกปูอีกพวกลูกปูหลายสิบตัวมันก็ร้องมันก็โห่แม่เอ้ยแย่กว่าผมอีกเนี่ยเดินไม่ตรงเลยเนี่ยเรียกว่าแม่ปูสอนลูกปูนั้นการที่เราจะสอนลูกสอนหลานให้ขยันเรียนหรือให้ห่างไกลจากอบายมุขนะเราก็ต้องทำตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกแก่หลานด้วยจึงจะสอนลูกสอนหลานได้โดยที่ไม่ต้องเหนื่อยแต่ถ้าหากว่าตัวอย่างกับคำสอนมันขัดกันเนี่ยโอ้ยสอนให้ตายบางทีมันก็ไม่ได้เรื่องเลยนะมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากมายนะบางทีก็เราก็มันก็เข้ากับคำที่ว่าจงทำตามที่ข้าพเจ้าสอนแต่อย่าทำตามที่ข้าพเจ้าทำเนี่ยลักษณะอย่างนี้มันก็สวนทางกันนั้นพฤติกรรมกับคำสอนก็ให้มันไปในแนวเดียวกันมันจะได้ทำให้มีแบบอย่างที่ดีนั้นการเที่ยวเตร่ไม่ดีแน่เพื่ออะไรให้ญาติโยมได้รู้ได้เข้าใจทบทวนเป็นการทบทวนเรื่องของอบายมุขไม่ค่อยได้คุยนานส่วนมากก็จะนำธรรมะที่เป็นข้อปฏิบัติเพราะเข้าใจว่าญาติโยมสมาชิกรายการคติธรรมธรรมะก่อนนอนพุทธธรรมนำใจเนี่ยเราก็ห่างไกลจากอบายมุขอยู่แล้วคนที่ห่างไกลจากอบายมุขก็ฟังเทศฟังธรรมได้ปกติเข้าวัดเข้าวาได้แต่ในวันนี้ก็ให้มันสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่ไฟไหม้โรงเล่าเนี่ยนะให้ญาติโยมที่ไม่ค่อยได้ฟังเทศฟังธรรมในเรื่องเหล่านี้จะได้รู้ว่าเรื่องนี้พระท่านก็สอนไว้นานแล้วนะเรื่องโทษของอบายมุขเนี่ยนะมีปีอยู่ในหลักสูตรการเรียนด้วยแต่ว่าบางทีเราก็ยังเข้าไม่ถึงนะฟังเทศน้อยก็เลยไม่ค่อยได้ยินในเรื่องของโทษของอบายมุขนะวันนี้ก็เอามาเสริมไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะต่อไปก็จะต้องเทศบ่อยๆและเรื่องเหล่านี้นะเพื่ออะไรเพื่อทำหน้าที่ของพระนะญาติโยมก็จะได้เห็นว่าโอ้พระท่านก็ทำหน้าที่ของท่านนะ
เตือนญาติเตือนโยมไปญาติโยมบางทีก็เพลสติบางทีก็ลุ่มหลงจนเกินไปจนไม่มีใครที่จะห้ามปรามได้ลูกเมียก็เอาไม่อยู่จนหมดเนื้อหมดตัวไปมาสำนึกได้ก็ตอนที่สิ้นเนื้อประดาตัวแล้วนั่นก็ธรรมะธรรมโมบ้างก็ดีเหมือนกันไม่ได้ข้ามครึ่งแต่ประการใดคนที่ฟังเทศฟังธรรมคนที่มีศีลมีธรรมะเชื่อว่าเป็นคนที่ทันสมัยเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีเป็นคนที่มีข้อวัดปฏิบัติที่งดงามสามารถที่จะนำไปเป็นแบบอย่างได้นะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของอบายมุขในข้อที่2นะเที่ยวกลางคืนต่อมาก็คือการเที่ยวดูการเล่นเที่ยวดูการเล่นก็ติดมหรสพดูหนังคอนเสิร์ตฟุตบอลติดเกมติดซีรีส์ทั้งวันเนี่ยโทษมีไหมก็มีเสียเวลา

0: 27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำลงเต็มที่เวลา 21:04 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 12:54 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร5เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025-34-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพท สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Q

0: คิวหรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและในช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพ.ในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์prd.thaijobjob.com/หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวัคซีนป้องกันปอดอักเสบเกราะป้องกันสุขภาพที่ไม่ควรมองข้ามท่านผู้ฟังคะโรคปอดอักเสบเป็นหนึ่งในโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจที่พบได้บ่อยและอาจก่อให้เกิดอาการรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยเฉพาะในเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอโดยสาเหตุของโรคปอดอักเสบเกิดได้จากเชื้อหลายชนิดทั้งไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราค่ะอาการของโรคปอดอักเสบมักเริ่มจากมีไข้สูงไอมีเสมหะหายใจหอบเหนื่อยเจ็บหน้าอกและอ่อนเพลียในบางรายโดยเฉพาะผู้สูงอายุอาการอาจไม่ชัดเจนแต่จะมีอาการซึมเบื่ออาหารหรือหายใจลำบากแทนหากปล่อยไว้อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือระบบหายใจล้มเหลวดังนั้นการป้องกันโรคจึงเป็นสิ่งสำคัญและหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดนั่นคือการฉีดวัคซีนค่ะวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุหลักเมื่อร่างกายได้รับวัคซีนระบบภูมิคุ้มกันจะเรียนรู้และจดจำทำให้เมื่อมีการติดเชื้อจริงร่างกายสามารถตอบสนองได้รวดเร็วและลดความรุนแรงของโรคลงได้อย่างมากการฉีดวัคซีนจึงถือเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรครวมถึงลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบเป็นวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมโคคัสชนิด13สายพันธุ์หรือ PCV13 หรือชนิด23สายพันธุ์หรือ PPSV23 แนะนำให้ฉีดในผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไปผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคตับโรคไตซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อหรืออาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจากการติดเชื้อผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำหรือเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือโรคหอบหืดเรื้อรังผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่นผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะหรือไขกระดูกผู้ป่วยเอสและผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันทั้งนี้ระยะเวลาและจำนวนครั้งของการได้รับวัคซีนขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆซึ่งต้องได้รับการพิจารณาจากแพทย์นอกจากนี้บุคคลทั่วไปที่ต้องการเสริมภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงของโรคก็สามารถปรึกษาแพทย์เพื่อรับวัคซีนได้เช่นกันค่ะและแม้ว่าวัคซีนจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคปอดอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่การดูแลสุขภาพโดยรวมก็ยังมีความสำคัญไม่แพ้กันเช่นการล้างมือบ่อยๆการสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดการพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพฤติกรรมเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายและลดโอกาสการติดเชื้อได้ในปัจจุบันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจยังคงเป็นภัยสุขภาพที่พบได้เสมอโดยเฉพาะในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศหรือการระบาดของโรคต่างๆการสร้างภูมิคุ้มกันล่วงหน้าจึงเป็นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันที่สำคัญวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบจึงเปรียบเสมือนเกราะป้องกันที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยและช่วยให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวท่านผู้ฟังคะ การใส่ใจสุขภาพตั้งแต่วันนี้ด้วยการป้องกันโรคอย่างเหมาะสมจะช่วยลดภาระของโรคทั้งต่อตัวเราเองครอบครัวและระบบสาธารณสุขวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเพื่อสร้างเกราะป้องกันสุขภาพที่แข็งแรงและยั่งยืนสำหรับทุกคนในสังคมค่ะจบบทความประจำวันเรื่องวัคซีนป้องกันปอดอักเสบเกราะป้องกันสุขภาพที่ไม่ควรมองข้ามเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทธนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คนรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันติกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

วิตทั่วทิศทิศเพนไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สารคดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถประสูติเมื่อวันเสาร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2500พระมารดาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะพระราชวงศ์สนองเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศ์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยจวบจนรัชกาลปัจจุบันพระองค์ทรงสนพระทัยในด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขทรงรับโครงการของสภากาชาดไทยไว้ในพระอุปถัมภ์หลายโครงการและทรงก่อตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีสะท้อนถึงพระเมตตาในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริงครั้งเมื่อพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระนามพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงได้รับการสถาปนาขึ้นทรงกรมนับเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอฝ่ายในพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569นะคะซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถค่ะขอพระองค์ทรงพระเจริญซึ่งในวันนี้รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะจัดโดยดิฉันโสชินโพทองนาชานช่างเหล็กและคุณมนชัยจิตที่วงเช่นเคยค่ะ
2: ครับผมคุณมนประกอบอบกลิ่นช่วยควบคุมเสียงคุณกนกนวลพัทรมังคลานนท์ครับประสานงานรับสายท่านผู้ฟังวันนี้ครับเปิดสายสำหรับแพทย์แผนไทยกับอาจารย์แนทดาวเช่นเคยเดชาธรชัยโสดานะครับเป็นผู้ดูแล Facebook Live ให้เราวันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะได้ติดต่อสื่อสารกันในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้เริ่มไลฟ์แล้วนะครับเห็นภาพฉากหลังสวยๆดงต้นตาล
1: ใช่ที่ไหนคะ
2: ดงตาลตามชื่อเลยครับอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีใกล้ๆกรุงเทพมหานครแต่ก็มีบรรยากาศสบายๆผ่อนคลายไม่ต้องไปไหนไกลก็สามารถที่จะไปชมพระอาทิตย์ตกใกล้กรุงเทพไปชมต้นตาลที่ปลูกเรียงรายอย่างโดดเด่นกลางทุ่งนาสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์และความเป็นเมืองของเรียกนะเมืองแห่งความเมืองแห่งการเกษตรอ่
1: ะ
2: ปลูกข้าวนะฮะแล้วก็เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยก็คือปทุมธานีแหละครับถึงแม้จะมีกลิ่นอายความเจริญแล้วก็มีสภาพของความเป็นเมืองมากขึ้นแล้วเนี่ยแต่ว่าเสน่ห์ของความเป็นธรรมชาติความผ่อนคลายก็ยังพบเห็นได้ทั่วไปที่จังหวัดปทุมธานีนี่เองพาไปปทุมครับพี่สุภชรินทร์เพราะว่ามีงานแข่งเรือด้วยแหมพูดถึงเสน่ห์นึกว่างานแข่งเรือจะมีแต่ต่างจังหวัดนะไม่ใช่นะปทุมธานีเป็นมณฑลของกรุงเทพก
1: ็มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน
2: ไม่ธรรมดามากๆเพราะว่าที่นี่งานแข่งเรือนั้นถือได้ว่ายิ่งใหญ่มากๆนะครับกำลังจะจัดขึ้นในวันที่18ถึง19กรกฎาคมนี้แล้วนะครับเป็นการแข่งขันเรือเยาวชนชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2ถ้วยเลยนะครับและถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน2ถ้วยก็จะได้เห็นเรือยาวจากทั่วประเทศเรือยาวใหญ่55ฝีพายเรือยาวกลาง40ฝีพายเรือยาวเล็ก30ฝีพายและเรือพายม้าท้องถิ่นพร้อมระบบโฟโต้ฟินิชมาตรฐานสากลนี่โอ้โหเรียกว่าเรือไทยนี่มีความเป็นสากลและทันสมัยมากๆนะครับนี่ก็จะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยที่เราจะได้ไปสัมผัสเสน่ห์ไม่ใช่แค่ การแข่งเรือเท่านั้นแต่ว่าในงานเองเนี่ยก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังแล้วก็โซนอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า100บูธให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เลือกชิมเลือกซื้อและสัมผัสเสน่ห์ริมน้ำเจ้าพระยาผมเคยไปบ้านเพื่อนที่ริมคลองจังหวัดปทุมธานีบรรยากาศผ่อนคลายมากๆนะพี่สุภชรินเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของคนที่มีวิถีชีวิตอยู่ริมน้ำนะแล้วเขาก็ยังคงรักษาแนววิถีชีวิตแบบนี้เอาไว
1: ้
2: แล้วก็เปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีคาเฟ่ไปเปิดนะฮะแล้วก็มีสถานที่ที่เราสามารถที่จะเดินเล่นได้ด้วยก็อย่างท้องทุ่งเป็นต้นเนี่ยดงตาลนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าปทุมธานีก็มีของดีไม่ธรรมดา
1: ใช่แล้ววิถีชีวิตริมน้ำนะคะแล้วก็การที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะจะไปเที่ยวในเมืองที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครเราเนี่ยอยู่ใกล้ๆเองก็ไปดูการแข่งขันเรือแล้วก็ไปเที่ยววิถีชีวิตริมน้ำมีสินค้าโอท็อปจำหน่ายซึ่งก็คึกคักมากทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นแล้วก็ยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานีด้วยไปเที่ยวกันได้นะคะ17-21 กรกฎาคมนี้ที่วัดชินวรารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะนั่นก็เป็นข่าวที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะ
2: ครับเดี๋ยวสักครู่คงจะได้พูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวยงศรีนะครับใครที่รอเวลานี้นะครับพูดคุยกันถึงประเด็นสุขภาพกับแพทย์แผนไทยกับอาจารย์เนตรดาวซึ่งสัปดาห์หน้าแล้วเนี่ยนะอาจารย์ก็จะเดินทางไปที่จังหวัดขอนแก่นคณะสาธารณสุขศาสตร์นะครับอยู่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยก็จะได้ว่าเป็นการเดินสายก็ว่าได้นะครับเป็นการให้บริการคลินิกและบริการสุขภาพแบบสัญจรนะครับของอาจารย์เนตรดาวก็จะนำทีมไปผนวกกันกับทีมที่มีอยู่แล้วนะฮะซึ่งเป็นทีมที่มีศักยภาพสูงอยู่แล้วเนี่ยที่นะคณะสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยนะครับก็จะทำการรักษาแพทย์แผนไทยแต่ใครอยากจะไปกระทบไหล อาจารย์ใครอยากจะไปพบเจออาจารย์แล้วก็ไปทำการรักษาก็ไปกันได้เสาร์อาทิตย์นี้รวมถึงเสาร์อาทิตย์ถัดไปอีก2เสาร์อาทิตย์รวมทั้งสิ้นเป็น3เสาร์อาทิตย์ถัดตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป
1: ไปพบกับอาจารย์ได้แล้วก็ทีมงานนะคะทำงานกันหนักมากเพราะว่าเป็นการทำงานแบบด้านสมุนไพรโดยเฉพาะแล้วก็ดูแลสุขภาพผู้ป่วยผู้ที่เรียกว่าอยากต้องการคำแนะนำเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็ไปพบได้โดยเฉพาะแพทย์ทางเลือกซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยแบบนี้นะคะผู้ที่สนใจก็อยู่ในภาคอีสานเนาะเดินทางไปได้ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับจุดที่เป็นศูนย์กลางของการศึกษาวิจัยเรื่องของสมุนไพร
2: แพทย์ศูนย์การวิจัยนะเรียกว่าฝั่งตรงกันข้ามเลยกับคณะหาไม่ยาก
1: เดี๋ยวก็คงอาจารย์จะมาบอกแล้วก็แนะนำพูดคุยกันนะคะแต่ว่าวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาคงไม่มีใครไม่พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์น่าเศร้าสลดนะคะเพราะว่ามีผู้ที่สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินในครั้งนี้มากมายทีเดียวท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการนะคะเยียวยาผู้ที่บาดเจ็บจากการที่เกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวนะคะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้สูญเสียชีวิต27รายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกถึง34รายตอนนี้ก็พักรักษาตัวที่อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็รอรุนอาการอยู่เรียกว่าน่าเห็นใจนะคะตอนนี้ชนสูตรพลิกศพแล้ว27รายแต่ว่านำส่งโรงพยาบาลทั้งมีเคสที่อาการหนักแล้วก็ต้องเร่งรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีกรณีที่สปริงเกอร์ไม่ทำงานด้วยไม่มีน้ำออกมาขณะเกิดเหตุซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้เดินทางไปดูที่เกิดเหตุด้วยนะคะเท่าที่ดูที่เกิดเหตุก็มีน้ำท่วมอยู่ข้างในแต่จะเป็นน้ำจากรถดับเพลิงก็ยังไม่ได้ทราบรายละเอียดว่าสปริงเกอร์เนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าเข้าไปดับไฟแล้วก็โชคดีที่ไม่ได้ใช้เวลานานแต่ว่ามีผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารนะคะสถานที่บรรยากาศข้างในตรวจสอบแล้วลงพื้นที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงไปแล้วก็บอกว่าเป็นบรรยากาศที่ไม่ดีเลยนะคะรวมท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ท่านชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะก็เดินทางไปด้วยบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยต้องเป็นบทเรียนแล้วก็หลายๆสถานที่ที่เป็นสถานบันเทิงทั้งหลายเนี่ยก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ให้คำนึงถึงชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวน่าเห็นใจมากสำหรับผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิตรสหายเนาะน่าเศร้าค่ะ
2: โอ้โหแล้วเป็นสถานที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะเป็นที่นิยมพอสมควรระดับหนึ่งเลยอยู่บริเวณ5แยกลาดพร้าวนี่เองก็ไม่ไกลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราส่วนผู้เสียหายจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นนะครับกรณีเสียชีวิตไม่เกิน300,000 บาทรวมถึงค่าจัดการศพค่าอุปการะ เลี้ยงดูหรือค่าเสียหายอื่นส่วนกรณีบาดเจ็บเนี่ยจะได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 80,000 บาทค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาทนะครับค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในจังหวัดที่ทำงานไม่เกิน1ปีค่าตอบแทนความเสียหายอื่นไม่เกิน 100,000 บาทและค่าตอบแทนความพิการทุพพลภาพการสูญเสียอวัยวะไม่เกิน 300,000 บาทประชาชนสามารถยื่นหลักฐานขอรับความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาบันทึกการแจ้งความหลักฐานค่าใช้จ่ายนะครับโดยต้องยื่นขอภายใน1ปีนะครับนับตั้งแต่วันเกิดเหตุใครมีเพื่อนๆมีญาติพี่น้องนะครับที่ประสบกับความสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็บาดเจ็บเนี่ยก็เตรียมการเลยในการยื่นเอกสารเพื่อที่จะขอรับชดเชยนะครับขอค่าตอบแทนความเสียหายตามที่ระบุมาเมื่อสักครู่เนี่ยครับก็เรียกว่าเป็นการชดเชยที่ครอบคลุมนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับในการที่จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้เพื่อที่จะให้เงินนะครับให้ความช่วยเหลือทางการเงินในส่วนที่ช่วยได้นะครับเป็นกรณีเบื้องต้นเท่านั้นนะครับทั้งเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บซึ่งแน่นอนว่ากรณีนี้คงไม่มีใครอยากให้เกิดความสูญเสียเกิดการสูญเสียไปแล้วก็เอาคืนไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการเยียวยาเพิ่มขวัญและกำลังใจแหละครับในส่วนที่เราพอจะช่วยได้ภายหลังจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
2: ก็ตอนนี้เนี่ยทางสถานการณ์ตอนนี้รู้สึกจะควบคุมได้ควบคุมในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็คือว่ามีการลงพื้นที่แล้วก็พยายามที่จะเข้าไปตรวจเช็คต้นตอที่แท้จริงแล้วก็ถอดบทเรียนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีปัญหาอะไรที่มันเป็นเชิงโครงสร้างหรือไม่อย่างไรนะครับก็แสดงความเสียใจจริงๆต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับ
1: ค่ะระหว่างที่รอท่านอาจารย์เนตดาวนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็คงจะติดต่อแล้วก็แฟนรายการก็รออีกสักครู่หนึ่งนะคะมาถึงเรื่องของการคำนวณค่าไฟซึ่งเป็นอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมหลังต้นทุนราคาพลังงานปรับสูงขึ้นนะคะเรื่องนี้ท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.นายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์นะคะท่านบอกว่าความไม่แน่นอนของการสู้รบในตะวันออกกลางเนี่ยส่งผลให้ราคาต้นทุนราคาน้ำมันทั้งน้ำมันทั้งแก๊สและไฟฟ้านะคะได้มีการพยายามที่จะบริหารต้นทุนแล้วก็หาแนวทางคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าค่า FT ในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ด้วย4แนวทางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็รักษาความมั่นคงระบบพลังงานของประเทศให้ได้มากที่สุดนะคะตอนนี้จะทำให้ค่าไฟเฉลี่ยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่หน่วยละ3.95 บาทถึง4.73 บาทค่ะเรื่องนี้นะคะทางกฟผ.ก็ได้ดำเนินการสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก่อนที่จะมีการรับฟังความคิดเห็นสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมไปได้ที่ www.erc.or.th ค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้มีการรวบรวมข้อคิดเห็นเพื่อที่จะประกาศปรับอัตราค่างวดดังกล่าวภายในเดือนสิงหาคม2569ค่ะต้องคอยรอฟังคำตอบให้ดีๆนะคะ
2: สักครู่นะครับก็จะได้คุยกันนะครับตอนนี้อาจจะกำลังติดต่อกันหน่อยนะครับสำหรับอาจารย์เนตรดาวยงศรีเป็นแฟนรออดใจรอสักครู่นะครับสำหรับแฟนๆที่รอคอยมา7วันกับการพูดคุยกันกับอาจารย์ในวันนี้การแพทย์แผนไทยและการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยนะครับในส่วนตอนนี้อาจารย์มาแล้วนะครับเดี๋ยวมาทักทายอาจารย์กันอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีทั้งสองท่าน
1: อาจารย์เนตรดาวมาอยู่กับเราแล้วนะคะวันนี้อาจารย์มีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังบ้างคะ
3: ก็ฝากเองก็ดีใจเลยการส่งสมชายมาช่วยการคลินิกจัดแล้วก็ขอบคุณแฟนรายการที่บางคนก็ไม่ได้ไปหาหมอนะคะแต่ก็ไปเยี่ยมก็มีค่ะไปเยี่ยมไปหาไปสวัสดีพูดคุยกันที่ศูนย์ที่ขอนแก่นก็ขอบคุณว่าแฟนรายการก็ตามไปบางคนก็ไม่จำเป็นต้องรอนะคะเจ็บปวดก็ไปหาก่อนไม่ต้องรอจนกระทั่งมาแล้วก็ไปหาโรคมันจะหนักหนาเพิ่มมากขึ้นก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ไปเยี่ยมไปหาขอบพระคุณอย่างสูงค่ะที่ศูนย์ขอนแก่นวันนี้ของวีจากคุณศรีไทยตุ้ยทังค่ะแม่สอดจังหวัดตากค่ะส่งรากกระเทียมมาให้ขอบคุณมากค่ะเพราะว่าทางเราก็ต้องการอยู่เยอะเลยคุณสรศักดิ์ค่ะมีเรือนามสัตหีบชลบุรีเป็นดอกมะลิค่ะคุณศรีเจริญนครกทมค่ะจะเป็นดอกมะลิค คุณชูศรีคุณวนาโรจน์ค่ะวันนี้ก็บอกว่าส่งแค่ใบบรเพชรกับเสด็จพังพรเท่านั้นนะคะราชภูจะให้งวดหน้าค่ะแล้วก็อวยพรให้ทุกคนมีความสุขก็ขอบคุณคุณชูศรีค่ะคุณสมใจวันดีค่ะจากไซงามกำแพงเพชรส่งเป็นราชภูกับดอกมะลิมาให้ค่ะคุณอัมพันธ์อัมพวันค่ะบุญยังนครสวรรค์ดอกมะลิถุงใหญ่เลยค่ะแล้วก็ผิวมะกรูดกับใบเตยคุณสมฤทธิศักดิ์ค่ะปานศิลาทองกำแพงเพชรเป็นราชภูกับเม็ดมะรุมค่ะอีกท่านหนึ่งวันนี้เขาบอกวันนี้คุณเกษรีพรมอยู่บอกว่าส่งสูตรภัยมาให้ค่ะมีวันประตูราชภูอนุมานประสานกายฟ้าทลายโจดอกอัญชันและดอกมะลิค่ะก็อวยพรให้ทั้งคุณหมอทั้งทีมงานทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสนุกกับการทำยาแจกให้กับประชาชนนะคะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะคุณเกษรีก็อวยพรมาให้ด้วยก็ขอบพระคุณมากค่ะอีกท่านหนึ่งเป็นของจดหมายค่ะถามมาของบอกว่าอาจารย์เป็นคนที่เป็นความดันต่ำกินยาหอมชนิดใดคะแล้วคนความดันสูงกินยาหอมชนิดใดคะคนคันทั่วร่างกายเกี่ยวกับเลือดหรือเปล่าหรืออย่างอื่นช่วยแนะนำหน่อยค่ะขอบคุณมากค่ะส่งมาให้ความดันต่ำจริงๆก็กินยาหอมได้สารพัดนะคะไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรความดันสูงยาหอมก็กินได้ถ้าเราเกิดอาการวิงเวียนแต่แนะนำเป็นพิเศษหน่อยก็คือแนะนำนวโกดยาหอมชื่อว่านวโกดก็เหมาะกับผู้ป่วยที่มีเรื่องของกระดับความดันสูงอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยได้ดีด้วยค่ะอินทจักรก็ช่วยได้ในเรื่องของความดันต่ำเรื่องของหัวใจยาหอมเทพจิตก็มีมะลิเยอะแยะก็จะช่วยเรื่องของแรงดันต่ำความดันต่ำได้เรื่องของการบำรุงได้ส่วนทิปโอสดก็จะไปเหมาะกับพวกฟื้นไข้อ่อนเพลียพวกนี้ค่ะก็กินได้หมดก็เป็นยาหอมที่ดีแล้วก็เป็นบัญชียาหลักเป็นตำรับยาของชาติไปแล้วก็สนับสนุนของไทยนะคะแล้วก็เลือกบริษัทที่มีคุณภาพผลิตออกมาสะอาดได้ดีเนี่ยก็จะดีมากๆเลยค่ะส่วนเรื่องของคันทั่วร่างกายเกี่ยวกับเลือดหรือเปล่ามันไม่ได้เชิงเกี่ยวทีเดียวอะค่ะเพราะว่าคำว่าคันเนี่ยมันมาจากหลายสาเหตุผิวแห้งก็ได้ค่ะผิวหนาอักเสบก็ได้ผื่นภูมิแพ้ก็ได้พวกแพ้สารเคมีระคายเคืองติดเชื้อแมลงสัตว์กัดต่อยลมพิษอะไรพวกนี้สารพัดได้หมดเลยผิวอาจจะแห้งก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าคนที่ถามเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วก็บางคนอาจจะผิวแห้งดื่มน้ำน้อยเสียเหงื่อมากอะไรก็แล้วแต่หรืออากาศแห้งก็ดื่มน้ำหรือไม่ก็หาโลชั่นทาบริเวณลำตัวบางคนอาบน้ำอุ่นก็แนะนำว่าทุกครั้งที่เราอาบน้ำอุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาผ้าชุบน้ำธรรมดาชุบน้ำจากอุณหภูมิห้องนี่แหละเอามาลูบตามตัวหน่อยเพื่อให้เก็บผิวที่มันเปิดอะค่ะปิดลงแล้วก็ทาโลชั่นบำรุงหน่อยก็จะช่วยลดอาการผื่นแพ้ผื่นคันหรือแม้กระทั่งคันตามผิวได้แต่ถ้ามีอาการคันยุบยับยุบยับอยู่ตลอดเวลาหาสาเหตุไม่ได้เนี่ยนะคะควรจะไปพบแพทย์เพราะว่าโรคตับก็คันนะคะโรคตับก็คันพวกสารบิลิรูบินต่างๆเนี่ยที่มันสะสมเนี่ยมันก็จะส่งผลให้คันตามมือตามเท้าหรือคันทั่วตัวผู้ป่วยที่เป็นโรคไตของเสียในกระแสเลือดมันคาดค่ะมันก็จะเกิดอาการคันเรื้อรังตลอดเวลาหรือผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานพวกผิวแห้งปลายประสาทก็จะเสียหายด้วยในผู้ป่วยเบาหวานก็จะทำให้เกิดอาการคันชุกยิบชุกยิบตามร่างกายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการไปพบคุณหมอใกล้ๆอะค่ะเพื่อเจาะเลือดดูสิคะว่าเรามีโรคอื่นหรือเปล่าหรือเราเป็นผื่นแพ้ผิวหนังหรือเปล่าหรือเราแพ้พวกสบู่แชมพูน้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรพวกนี้ค่ะหรือบางคนเราทาครีมทาอะไรอยู่ก็ลองดูค่ะเพราะฉะนั้นก็ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมถามว่าเกี่ยวกับเลือดไหมของแผนไทยจะเกี่ยวกับบุพโลหิตบุพโลคือน้ำเหลืองโลหิตคือเลือดแผนไทยก็จะให้ยากินเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาเลือดและน้ำเหลืองเสียแต่ถ้าเป็นจากการสัมผัสมันก็ไม่เกิดจากเลือดและน้ำเหลืองเสียนะคะมันเป็นปฏิกิริยาภูมิแพ้ของร่างกายแต่ถ้าเกิดจากโรคตับเกิดจากไตเกิดจากเบาหวานก็ต้องไปควบคุมโรคให้ดีอาการคันก็จะค่อยๆทุเลาลงเพราะฉะนั้นคำว่าคันจากอะไรเนี่ยมันคันเยอะค่ะเกี่ยวกับอะไรก็เยอะค่ะจะเกี่ยวกับเลือดไหมในแผนไทยเกี่ยวค่ะเกี่ยวกับเลือดแล้วก็น้ำเหลืองค่ะก็แนะนำแล้วก็ลองไปปฏิบัติดูนะคะว่าเราหาสาเหตุว่า พันจากอะไรเราจะได้แก้ไขได้ถูกวิธีค่ะเรียบร้อยค่ะ
1: เรียบร้อยอาจารย์บอกถึงที่อยู่สำหรับบริจาคสมุนไพรด้วยค่ะ
3: ก็ท่านใดที่สนใจค่ะอยากร่วมบริจาคสมุนไพรกับเราเนี่ยเราก็ต้องการพวกราชพูรากกระเทียมมะลิที่คุณหนุมานประสานกายเหล่านี้ค่ะที่เราต้องการสามารถส่งมาได้ที่ตู้ปน59ตู้ปน59ปนสปปานนเนสสลาค่ะปนสบางนากรุงเทพ10260ค่ะใส่เบอร์โทรศัพท์มาด้วยค่ะ027062610ค่ะ
1: ค่ะเรียบร้อยนะคะอาจารย์ไปที่ที่นู่นเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศ
3: น่ารักดีค่ะทุกคนก็น่ารักบรรยากาศก็ต้องเปิดเอาลูกทั้งสองท่านให้ดู ต้องไปดูย้อนหลังค่ะแล้วก็เห็นกำลังจัดรายการแล้วก็ให้ดูเขาก็บอกอ๋อหน้าตาเป็นอย่างนี้ก็ชมทั้ง
1: ใหญ่ฟังทางวิทยุ
3: ใช่ไหม
1: คะ
3: ใช่เขาก็ชมทั้งหล่อทั้งสวยบอกจะเอามาบอกค่ะ
1: ค่ะ
3: ค่ะ
1: แล้วก็มาติดต่อขอตรวจร่างกายส่วนใหญ่เป็นโรคอะไรกันบ้างคะ
3: ก็ส่วนใหญ่ที่พบก็ปวดเมื่อยเป็นอันดับแรกกระดูกหลังค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกคนทำงานหนักยกของหนักทำสวนทำไร่ทำนาแล้วก็ผื่นคันผื่นแพ้ก็ที่เจอบ่อยๆแล้วก็โรคไตแต่โรคตับโรคไตเนี่ยหลายคนก็ได้รับคำแนะนำไปก็จะพยายามปรับปรุงบางคนก็บอกว่าตายก็ตายไม่เป็นไรอ่ะแต่ขอให้ได้กินอร่อยก็แล้วกัน
1: จะเป็นซะอย่าง
2: น
1: ี้นะ
2: ปากลำบากใช้ระยะยาว
1: จริง
3: ๆ
1: ต้องอยู่ทางสายกลางอ่ะนะเพราะว่าถ้าเป็นแล้วก็ต้องดูแลตัวเองถ้าเราไม่ดูแลรักษามันก็จะเป็นมากเป็นหนักนะอาการหนักเราก็จะรักษาย
2: ากหลายคนเสียใจนะที่พูดแบบนี้พอถึงจุดหนึ่งก็เขาก็จะเสียใจที่ไม่น่าเลยนะแต่ตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าคือคักกับการกินอยู่คือขนองคือขนองแต่เชื่อเถอะสักวันนี้จะได้มาปรึกษาอาจารย์เนตรดาวนะฮะก็อยากจะฝากกันไว้หน่อย
1: จะสายจนไปไหม
2: ก็ค่าไตนี่เป็นคือโรคไตเนี่ยเป็นโรคที่อาจารย์ย้ำเสมอว่าต้องเผื่อไว้ตอนท้ายของชีวิตบ้างคือเผื่อความอร่อยไว้ตอนท้ายของชีวิตไม่งั้นตอนท้ายของชีวิตยังไม่ได้ทานอะไรกินอะไรไม่ได้เลย
1: ทรมานนะคะ
2: แล้วพี่น้องชาวอีสานเนี่ยก็ถือได้ว่าอาหารอีสานเนาะก็มีลักษณะที่ค่อนข้างไม่ค่อยดีต่อไตพอสมควรความเค็มจัดปลาร้าเนี่ยนะถ้ารับประทานมากก็อาจจะเป็นไตได้ง่ายๆเนี่ยไหนๆอาจารย์ก็แนะนำเรื่องไตละมีคำถามมาพอดีแล้วก็ถือโอกาสนี้ให้อาจารย์แนะนำไปหน่อยว่าคำถามจากป้ากักกมลนะครับบอกว่าอายุ67ปีค่าไต54ครับอาจารย์ครับระยะนี้ถือว่าเท่าไหร่54แล้วไม่พอแค่นั้นนะฮะมีสูตรยามาด้วยกินน้ำต้มกระเจี๊ยบใส่ใบเตยเนี่ย
1: มีผลไหมคะ
2: ครับผม
3: คือปกติเมื่อกี้อายุเท่าไหร่นะคะ
2: 67ครับ
3: 67มีผลอยู่ที่54
2: ครับใช่
3: ค่ะก็โดยรวมนะคะเราแนะนำให้กินน้ำเพิ่มให้กินน้ำเพิ่มก่อนนะคะแล้วก็อาหารลดเค็มจัดแล้วก็ของที่มีสีต่างๆก็ลดลงหน่อย
1: ลดลง
3: หน่อยไอ้ตัวค่าที่บอกเนี่ยไอ้54เลยก็แล้วแต่คือค่าเลือดขาดใจนะเราก็เลยแนะนำให้กินน้ำเพิ่มเพื่อให้เกิดดึงของเสียออกจากร่างกายเนี่ยดึงของเสียออกจากร่างกายจากเลือดเนี่ยดึงออกมาได้ดีก็จะค่าเลือดขาดใจก็จะเพิ่มขึ้นด้วยปัญหาก็คือเขาถามว่ากระเจี๊ยบกับอะไรนั่น
1: ใช่ไหมน้ำต้มกระเจี๊ยบใส่ใบเตยค่ะ
3: ถ้าเราไม่ได้ทานทุกวันเราทานสลับสับเปลี่ยนเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหาค่ะแต่ทีนี้บางคนคาดหวังว่ากินอย่างนี้แล้วโรคไตจะหายเนี่ยเราก็บอกเลยว่าไม่หายเราแค่ปรับพฤติกรรมกินจืดลงกินให้จืดลงหน่อยกินเค็มให้มันน้อยลงแล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอต่อร่างกายค่าไตก็จะค่อยๆดีขึ้นอยู่แล้วตามลำดับแล้วก็ความเสื่อมของไตที่เกิดตามอายุมันก็มีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าอย่าให้เสื่อมจนรุนแรงจนกระทั่งถึงขั้นต้องฟอกไตนี่50กว่าแล้วก็ระวังเนื้อระวังตัวทานจืดลงหน่อยไม่ต้องเค็มจัดทานน้ำสะอาดเพิ่มขึ้นแล้วก็ทานอะไรให้มันหลากหลายอะไรที่สีจัดๆก็เบาลงหน่อยแล้วก็กินแค่พอประมาณแล้วก็ไปเน้นสีขาวเพิ่มขึ้นใช้ชีวิตให้เป็นปกติก็เราก็จะปกติสุขไปได้อีกนานหลายๆปีเลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าสรรหากินอะไรที่มันเป็นการส่งเสริมทำให้ไตพังไปอีกแต่ไม่ได้บอกว่ากระเจี๊ยบทำให้ไตพังนะคะแต่เราบอกว่า รับพฤติกรรมแค่นั้นละค่ะทุกอย่างก็จะดีขึ้นกระเจี๊ยบแดงกับใบเตยทานได้ค่ะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่แนะนำว่าควรทานหลากหลายจะดีกว่านะคะมันก็จะได้เกลือแร่วิตามินที่เหมาะสมกับร่างกายหลายหลายชนิดทำให้ร่างกายเนี่ยเดินต่อไปได้น่าจะดีกว่านะคะ
2: ยั่งยืนนะเราต้องเน้นระยะยาว
1: ใช่ที่สำคัญคือดื่มน้ำเยอะ
2: ๆ
1: ช่วยได้นะคะค่ะอาจารย์ค่ะตอนนี้แฟนรายการน่าจะรอโทรศัพท์เข้ามานะคะเดี๋ยวจะเปิดโทรศัพท์ในช่วง2ของรายการแล้วกันนะคะ
2: ช่วง2ใช่ไหมครับ
1: เบอร์022769718เดี๋ยวอีกสักครู่นึงกลับมาเปิดสายคุยกับอาจารย์เนตรดาวค่ะตอนนี้พักสักครู่ค่ะ
0: อุณทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัศชน

0: ในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
6: ช่วงที่2นะครับ 13:33 กับทั่วทิศถิ่นไทยเปิดสายคุยกับอาจารย์เนตรดาวช่วงของการแพทย์แผนไทยนะครับตอนนี้มีสายมาแล้วนะครับคุณมุกดาจากจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะคุณมุกดาคะ
8: จ
7: ้าค่ะพูดดังๆนิดนึงนะคะถามอาจารย์เลยค่ะ
8: จะคุยกับอาจารย์ไม่ดาจ้า
7: คุยได้เลยจ้า
9: คุยกัน
8: อาจารย์ค้างอยู่เป็นคนไข้ของอาจารย์มาหลายปีแล้วจ้าแล้วก็หนูได้ให้ความปรึกษาได้โทรไปหน้าอาคารที่แล้วได้รับยา
9: อะไรนะคะ
8: จะคุยนะคะเดี๋ยวหนูดับวิทยุแป๊บนึง
7: ดับวิทยุก่อนค่ะคุณมุกดาอยู่อำเภออะไรคะ
9: เงียบไปค่ะ
7: คุณมุกดาอยู่อำเภอ
8: ค่ะ
7: ค่ะ
8: นครปฐมค่ะ
7: อยู่อำเภออะไรคะ
8: อำเภอจังหวัดนครปฐมค่ะ
7: อำเภอเมืองเหรอคะ
8: จ้า
7: อ๋อค่ะถามเลยค่ะ
8: ลิ้นเป็นฝ้าแล้วก็แตกตรงปลายลิ้นแล้วก็เป็นเม็ดๆแล้วมันคันๆแซ่บๆจ้า
7: แล้วจะถามว่าไงคะ
8: ถามว่าเป็นยังไงแต่ที่กินนี่ก็ส่งยามาให้กินแล้วยาต้ม
7: ค่ะยาต้มแล้ว
8: ใช่
7: กินหรือยังคะ
8: กินได้3วันแล้วจ้าก
7: ินได้3วันแล้วดีขึ้นไหมคะ
8: คือมันก็
7: ยังเจ็บอยู่คะคุณมุกดายังเจ็บอยู่หรอคะไปเดี๋ยวรอสักครู่อ
6: าจารย์อยู่ไหมครับ
7: คุณมุกดาอาจารย์อยู่ด้วยไหมคะนั่นหายไปหมดเลย
6: ติดต่อใหม่นะครับ
7: น่าเดี๋ยวรอสักครู่คุณมุกดาจากนครปฐม
6: เป็นแตกๆปลายลิ้นนะฮะแล้วก็เป็นเกล็ดออกมา
7: ลิ้นเป็นฝ้าๆ
6: เป็นฝ้าๆออกมาทานยาไปแล้ว3วันยาที่อาจารย์ส่งไป
7: ค่ะกินแล้วก็เคี้ยวอะไรก็ไม่อร่อยกินอะไรก็ไม่ได
6: ้
7: ทรมานนะคะเดี๋ยวรอสายคุณมุกดาโทรเข้ามาอีกรอบนึงนะคะพอดีว่าสายหลุดไปแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์
6: คุณมุกดาจะติดต่อกลับมาได้ไหมก็ดูส่งแล้วเนี่ยสายเราค่อนข้างฮอตนะอาจจะแบบว่าแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อย
7: ให้อาจารย์กลับมาก่อน
6: ให้อาจารย์กลับมาก่อนยังไงขออาจารย์กลับมานะครับ
7: ค่ะอาจารย์มาหรือยังคะ
6: ทราบอาการแล้ว
7: เดี๋ยวรอสักครู่วันนี้สายโทรศัพท์เราอาจจะพันกันสายพันกัน
6: ครับ
7: คนโทรมาเยอะโทรมาเยอะแล้วก็สายตีกันเดี๋ยวรอสักครู่นะคะมีหลายท่านติดต่อเข้ามาทาง Facebook Live มีหลายคำถามนะคะอีกสักครู่นึงจะได้เรียนถามอาจารย์คุณศักดิวัฒน์นะคะถามเรื่องเกี่ยวกับปวดท้องนะคะเป็นนิ่วหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวคุยกับอาจารย์อีกทีนึงแล้วก็มีคุณอัชราปิ่นทองทักทายมาแล้วก็บอกว่าฟังจากรายการแล้วก็นำมาปรับใช้กับตัวเองตลอดเลยดีเลยนะคะเพราะว่าคำแนะนำจากอาจารย์เนี่ยดีมากๆ
6: ใช่
7: นะคะเอาไปใช้ในการปฏิบัติจริงอาจารย์จะเน้นส่วนใหญ่แล้วจะบอกว่ากินน้ำเยอะๆ
6: ครับแล้วก็เน้นอาหารเป็นยานะเวลาใครที่ถามว่าทานนู้นทานนี้1 2 3 4อาจารย์ก็จะถามก่อนเลยว่าทานไปเพื่ออะไรก่อนนะคือรักษาอะไรก่อนขั้นแรกถ้ามันไม่ได้มีการรักษาแบบจำเป็นจริงๆแบบว่ารุนแรงจริงๆเนี่ยมันก็ต้องดูอีกทีว่าอาจจะเอ๊ะจำเป็นต้องทานหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นนะครับ
7: ฉันจะถามเรื่อยว่าทานเพื่ออะไร
6: นั่นสิ
7: ต้องรู้ก่อนว่าทานเพื่ออะไรแล้วกับทานแล้วเนี่ยต้องไม่ควรที่จะกินแบบเดียวอย่างเดียวต่อเนื่องกันนานๆ
6: คร
7: ับ
6: ครับ
7: อาจารย์จะให้ทานแบบหลากหลาย
6: ครับอาจารย์มาแล้วนะครับ
7: ค่ะ
6: อาจารย์ให้ทวนมั้ยครับ
10: ทวนไม่ได้ยินอะไรเลย
6: มุกดาเนี่ยเป็นคือเหมือนลิ้นเนี่ยจะเป็นแตกๆนะฮะแล้วก็หยุดบริเวณปลายลิ้นมีเกล็ดหลุดออกมาบ้างเนี่ยนะ
7: ฝ้าแล้วก็มีแผล
6: ฝ้ามีแผลทานยาของอาจารย์ไปแล้ว3วันอาจารย์มีข้อแนะนำเพิ่มเติมไหมครับ
10: ทานยาไปแล้ว3วัน
7: ค่ะเขาบอกว่า
6: คลินิกส่งยาไปให
10: ้อ๋อโอเคค่ะเป็นคนไข้ทางรายการนี่แหละค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ย
6: ใช่ครับ
10: ก็คุณหมอก็จะโทรศัพท์ไปถามไปสอบถามแล้วก็ส่งยาไปให้ค่ะเพื่อดูอาการแต่ส่วนใหญ่หมอจะให้ติดต่อกลับทุกๆ2อาทิตย
7: ์
10: หลังจากการกินยาแล้วทีนี้อันดับแรกเลยไม่รู้ว่ากินยาอะไร
7: ก็ไม่รู้ว่าได้ยาอะไรไปบ้างเห็นบอกว่าต้มทาน
10: ค่ะ
7: ได้ยา
10: ทีนี้ต้มแล้วมีอาการหรือว่ามีอาการอยู่ก่อนแล้วก็ไม่ได้ก็ไม่แน่ใจ
7: เขาน่าจะมีอาการอยู่ก่อนแล้วแล้วก็ได้ยาไปต้มกินไป3วันเดี๋ยวถ้ายังไงให้คุณมุกดาโทรมาสักรอบหนึ่งนะจะได้คุยรายละเอียดเพิ่มเติมตอนนี้มีสายมารออีกสายนึงค่ะ
6: คุณนภาลัยจากนนทบุรีสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
11: ค่ะจะขอคำแนะนำทางด้านสมุนไพรเป็นเบาหวานแล้วก็ถึง6เดือนแล้วค่ะเป็นโปรตีนรั่วค่ะ
10: ค่ะก็คุณหมอก็จะชอบพูดว่าเบาหวานลงไตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีปัสสาวะมีฟองนะคะแล้วก
11: ็
10: ถ้าเราทิ้งไว้มันก็จะน้ำหนักเราก็จะลดลงเนื่องจากว่ามันเริ่มเผาผลาญกล้ามเนื้อค่าเกลือเตียนและพวกนี้ค่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วก็พยายามค่ะควบคุมน้ำตาลพยายามต้องใช้คำว่าพยายามนะควบคุมน้ำตาลระวังเรื่องของแป้งพืชลงหัวพืชหัวเช่นเกลือมันฟักทองอะไรพวกนี้ค่ะบางคนจะเข้าใจผิดหลายคนทีเดียวที่คิดว่าการกินเผือกมันฟักทองแทนข้าวเป็นเรื่องดีจริงๆก็คือแป้งเหมือนกันต้องไปควบคุมระดับแป้งน้ำตาลให้ได้และการปัสสาวะมีฟองมันจะค่อยๆลดลงไปเองจากค่าเบาหวานที่มันไม่เกินมากเกินไปค่ะก็ใช้ได้แล้ว
11: ค
10: ่
11: ะม
10: ี
11: สมุนไพรใดช่วยบ้างคะ
10: อาจจะหายากหน่อยนะคะสมุนไพรอาจจะหายากหน่อยแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็ใช้รากเตยในที่คนไข้หาง่ายสุดแต่จะมียาตัวหนึ่งเป็นยาดีแต่เขาเรียกหัวหญ้าชันกาบหัวหญ้าเขาเรียกหญ้าหัวหญ้าชันกาบ
11: หัวหญ้าค
10: ่
11: ะ
10: ค่ะตัวยาตัวนี้ก็จะดูแลเรื่องของปัสสาวะมีฟองได้ดีแต่ว่าหายากหน่อยคือหาลำบากแล้วก็ใช้ร่วมกับใบเตยแล้วก็รากเตยก็จะช่วยหนึ่งในมันก็จะลดอาการปัสสาวะมีฟองแต่ปัญหาก็คือกลับไปควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ได้ก่อนพอเราควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ค่าเบาหวานที่มันลงไปมันจะลดลงมาเองแล้วก็ปัสสาวะมีฟองก็จะลดลงมาด้วยค่ะ
11: ขอวิธีรากเตยต้องทำยังไงคะ
10: รากเตยกับใบเตยนะคะรากเตยกับใบเตยแล้วก็อีกตัวนึงก็คือหัวหญ้าชนกาศแต่ถ้าไม่มีเราก็สามารถใช้รากเตยกับใบเตยไปพรางก่อนได้วิธีการก็คือเอารากเตยมาก่อนค่ะล้างให้สะอาดหั่นเป็นแว่นสัก1กำมือก็พอแล้วนะคะ1กำมือส่วนใบเตยเอามาสัก10ใบ ใบเตยเอามาสักสิบใบล้างให้สะอาดเหมือนกันม้วนๆบีบช้ำๆหน่อยแล้วก็ลงไปต้มกับน้ำลิตรครึ่งต้มกับน้ำสักลิตรครึ่งแล้วก็ต้มให้เหลือ1ลิตรกรองเอาแต่น้ำมาช่วยรับประทานแต่ปัญหามันมีตรงนี้นะคุณนภาลัยถ้าคุณนภาลัยปัสสาวะบ่อยอยู่แล้วหรือมีภาวะเป็นตะคริวจากเบาหวานบ่อยๆอ่ะเป็นหรือเปล่าคะ
11: อันนี้คือสามีเป็นค่ะถามให้สามีเพราะว่าเราเป็นคนทำอาหารให้เขาดูแลเขา
10: ถ้าอย่างนั้นเพิ่มใบหมอนลงไปอีกสักห้าถึงอีกสักห้าใบ5-7 ใบถ้าใบใหญ่ก็5 ใบเล็กก็สัก7 ใบนะคะเพิ่มใบหมอนลงไปด้วยก็จะช่วยได้ในระดับนึงช่วยได้ในระดับนึงก็ลองรับประทานดูครั้งละครึ่งแก้วยากินง่ายรสชาติไม่แต่ไม่เติมน้ำตาลนะไม่เติมน้ำตาลนะคะคุณน้ำตาลอะไรไปควบคุมเรื่องของแป้งกับน้ำตาลให้คุณสามีด้วยก็ค่าเบาหวานลงไปจะได้ลดน้อยลงค่ะ
11: ค่ะอันนี้มีระยะ
10: ดื่มน้ำด้วย
11: มีระยะของการเว้นยาไหมคะ
10: อะไรนะคะ
11: รู้ได้ทุกวันคะมีระยะ
10: อีกเที่ยว
11: ต้องเว้น
10: อ๋อคืออย่างนี้ค่ะพอมันเหลือ1ลิตรใช่ไหมคะเราก็เก็บเข้าตู้เย็นนะเก็บเข้าตู้เย็นจะดื่มเย็นดื่มร้อนก็ได้ไม่เป็นปัญหา
11: ค่ะ
10: ไม่ได้เป็นปัญหาตัวใบหมอนก็จะลดน้ำตาลได้อ่อนๆเราก็ไม่จำเป็นต้องขับปัสสาวะมากถ้าเกิดว่าก็มีปัญหาเรื่องของตะคริวเนี่ยก็กินสักครึ่งแก้วกินสักแค่ครึ่งแก้วนะคะวันละครั้งก็พอแล้วก็ไปหาพวกมาล้างที่นกอะไรพวกนี้ค่ะรับประทานในมื้ออาหารร่วมด้วยก็จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลได้อีกเที่ยวหนึ่งเพราะฉะนั้นปัจจัยหลักปัจจัยสำคัญที่บอกคุณนภาลัยไปแล้วคือควบคุมน้ำตาลให้ได้ค่ะถ้าควบคุมน้ำตาลได้ค่าเบาหวานลงไปจะลดลงเมื่อลงไปลดลงฟองที่ออกมากับปัสสาวะก็จะลดลงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเอาแก้ที่ปัสสาวะหยุดมีฟองเนี่ยมันแก้ลำบากเพราะเราไม่ได้แก้ต้นตอเราไม่ได้แก้ต้นเหตุต้องแก้ต้นเหตุด้วยนะคะแล้วก็จะได้แข็งแรงสุขภาพดีแล้วก็กินแล้วพอฟองไม่มีฟองลดแล้วเลิกกินตลอดไม่ได้เพราะว่าเยลากเตยเนี่ยกับใบเตยเป็นหนึ่งในยาขับปัสสาวะที่ให้ใส่ใบเตยไปด้วยเพราะใบเตยเขามีฤทธิ์เรื่องของการบำรุงหัวใจด้วยส่วนลากเตยเป็นหนึ่งในยาขับปัสสาวะเพราะฉะนั้นถ้าขับปัสสาวะมากๆหัวใจก็จะพังก็ต้องคอยระมัดระวังให้กินทั้งคู่แล้วก็ควบคุมปริมาณให้ดีส่วนใบหม่อนก็ลดน้ำตาลได้จางๆก็จะช่วยได้พอประมาณแต่กลับไปควบคุมอาหารจะช่วยได้จริงจังได้ผลดีกว่าค่ะ
11: ขอบคุณอาจารย์ค่ะ
10: ขอบคุณค่ะคุณนภาลัย
7: ค่ะคุณนภาลัยนนทบุรีถามให้สามีเนาะต้องคอยระวังเรื่องของเบาหวานนี่ก็ถ้าลงไตก็จะลำบากเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะค่ะแล้วก็มีคำถามเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยว
6: ระหว่างนี้เปิดสายด้วยนะ022769718นะครับโทรศัพท์มาได้ว่างแล้วนะครับน้องพลอยสายจะรับสายท่านผู้ฟังวันนี้มีเวลาอีกพอสมควรเลยนะครับระหว่างนี้เนี่ยก็มีคำถามนะครับจากชลบุรีนะครับปวดท้องรุนแรงอายุ72 ปีครับอาจารย์เหงื่อแตกญาติพาไปหาหมอบอกเป็นนิ่วต่อไปหาหมอเฉพาะทางบอกว่าไม่เป็นนิ่วก็เลยมี2ข้อวินิจฉัยอาจารย์คิดว่าเป็นสาเหตุอะไรฮะ
7: คุณศักดิ์วัฒน์ถามมาค่ะ
12: คือคำว่าปวดท้องเนี่ยคำว่าปวดท้องมันกว้างมากเพราะว่ามันต้องไปรู้ตำแหน่ง
7: ม
12: ันถึงจะรู้ได้ว่าการปวดท้องเหล่านี้เกิดจากอะไรอย่างสมมติเรายกตัวอย่างปวดท้องด้านขวาปวดท้องด้านขวาช่วงบนหน่อยพวกช่วงบนหน่อยก็จะนึกถึงอะไรได้นิ่วถุงน้ำดีป่วยไตข้างขวาอักเสบหรือนิ่วในไตข้างขวาก็ได้ก็เกิดอาการปวดท้องได้เหมือนกันหรือปวดท้องด้านขวาบนกับตอนนี้ก็มาด้านขวาล่างด้านขวาล่างนึกถึงอะไรไส้ติ่งก็ได้
7: ไส้ติ่ง
12: ปีกมดลูกอักเสบก็ได
7: ้
12: แต่ถ้าเราเปลี่ยนมาฝั่งซ้ายไปปวดท้องทางด้านซ้ายฝั่งซ้ายบนโรคกระเพาะอาหารอักเสบก็ได้ตับอ่อนอักเสบก็ได
7: ้
12: ม้ามีปัญหาก็ได้ป่วยไตข้างซ้ายอักเสบก็ได้นิ่วไตข้างซ้ายก็ได้ใช่ไหมคะพอไปนึกถึงส่วนล่างปวดท้องซ้ายด้านล่างหรือท้องประมาณท้องน้อยข้างซ้ายลำไส้อักเสบก็ได้ปีกมดลูกข้างซ้ายอักเสบก็ได้แต่ถ้ามาปวดตรงกลางตรงลิ้นปี่ตรงกลางลิ้นปี่เลยแล้วเกิดมีอาการจุกเสียดแน่นร่วมด้วยตรงกลางหน้าอกหัวใจขาดเลือดก็ได้โรคกระเพาะอาหารอักเสบก็ได
7: ้เป็นอย่างมาก
12: ปวดไหลย้อนก็ได
7: ้
12: ป ถุงน้ำดีก็ยังได้อีกเพราะฉะนั้
6: น
12: ถ้าเราไปปวดใช่ถ้าเราไปปวดรอบสะดืออ้าวลำไส้อักเสบก็ได้ไส้ติ่งอักเสบก็ได
7: ้
12: พวกนี้ค่ะถ้าไปปวดท้องน้อยตรงกลางเราถึงต้องรู้ตำแหน่งถ้าปวดท้องน้อยตรงกลางกระเพาะปัสสาวะอักเสบก็ได
7: ้
12: มดลูกอักเสบก็ได้เนื้องอกมดลูกก็ได้อะไรพวกนี้มันจึงเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะคำถามมันกว้างมากถ
7: ้
12: าเวลาเขาปวดท้องเนี่ยเราพยายามหาให้ได้ว่าปวดฝั่งไหนปวดยังไงปวดตรงไหนอย่างเงี้ยมันบอกตำแหน่งแล้วเราก็รู้ได้ว่านึกถึงอะไรได้บ้าง
6: ครับ
7: คุณต้องไปตรวจดีกว่านะ
6: โอ้โหฟังเหมือนเกินสิบแล้วคุณศักดิ์วัฒน์ระบุให้ละเอียดมาอีกก็ไม่ว่ากันนะครับในเฟซบุ๊กตอนนี้มาเปิดสายกับคุณสุทธิชัยนะครับเป็นสายโทรมาจากบุรีรัมย์สวัสดีครับ
7: คุณสุทธิชัยช่วยปิดวิทยุหน่อยได้ไหมคะเสียงสะท้อนนะคะคุณสุทธิชัยจากบุรีรัมย์อาจารย์ค่ะเราต้องพูดดังๆนิดนึงค่ะอาจจะไม่ได้ยิน
13: นะคะคุณสุทธิชัย
7: คร
13: ับ อาจารย์ค่ะ
7: คุณสุทธิชัยปิดวิทยุนะคะแล้วพูดเดี๋ยวจะพูดดังๆให้นะคะสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับ
7: ค่ะถามอาจารย์เนตดาวเลยค่ะ
14: เกี่ยวกับโรคไตนะผมมีนิ้วในไตนะมีจะเป็นไปไหนไปตัวได้นะครับ
12: นิ้วในไตก้อนใหญ่ไหมคะคุณสุทธิชัย
14: ไม่ทราบครับแต่หมอก็บอกว่ามีนิ้วในไตนะครับ
12: แล้วคุณหมอให้ยาอะไรมาทานหรือเปล่าคะ
14: ไม่มีครับไม่มี
12: อันดับแรกที่คุณสุทธิชัยต้องทำคือดื่มน้ำให้มากแล้วก็หาน่าจะรู้จักนะรู้จักหญ้าพันงูไหมคะ
14: อะไรนะครับ
12: รู้จักหญ้าพันงูไหม
14: ว่านเหรอ
12: หญ้าค่ะหญ้าต้นหญ้า
14: ต้นหญ้าแล้วหญ้าหญ้าหนวดแมวจะไหมครับ
6: หญ้าพันงูครับ
12: หญ้าพันงูหญ้าพันงูรู้จักหญ้าพันงูแดงพัน

0: ล้วก็อ๋อโอเคถ้ารู้จักหญ้าหนวดแมวมีหญ้าหนวดแมวก็สามารถใช้หญ้าหนวดแมวกับเง่าสับปะรดรู้จัก
1: เง่าสับปะรด
0: มั้ย
1: อ๋อเง่าสับปะรด
0: รู้จักใช่มั้ยคะ
1: รู้จักค่ะรู้จักครับ
0: โอเคใช้เง่าสับปะรดกับหญ้าหนวดแมวได้ค่ะ
1: ต้มเดี๋ยวครับไม่รู้ว่าไง
0: ใช้หญ้าหนวดแมวสัก2กำมือเง่าสับปะรดสัก3กำมือแล้วก็เอามาต้มด้วยกันต้มใส่น้ำลงไป3ลิตรใส่น้ำลงไป3ลิตรต้มให้เหลือ2ลิตรต้มให้เหลือ2ลิตรนะหลังจากนั้นกรองน้ำเก็บไว้เข้าตู้เย็นแบ่งกินครั้งละ100ซีซีแบ่งกินครั้งละ100ซีซี100ซีซีถ้าหาที่ตัวไม่ได้ให้ตักไป7ช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะช้อนสั้นกินข้าวอะค่ะช้อนกินข้าว7ช้อนโต๊ะ
2: จำได้ไหมครับ
0: จำได้ไหมคะ
1: มีอะไรนะครับ
3: อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งคุณสุทธิชัยได้ยินไหมคะ
1: เอามาต้มนะครับ
0: ใช่ค่ะเอามาต้มกับน้ำ3ลิตร
1: น้ำ3ลิตร
0: จ้ะต้มให้เหลือ2ลิตร
1: โอ้แล้วต้มให้เหลือ2ลิตร
0: จ้ะแล้วก็กรองเอาน้ำเก็บไว้ในตู้เย็น
3: กรองเก็บตู้เย็นค่ะ
1: กรองในตู้เย็น
3: จ้ะ
0: จ้ะแล้วก็แบ่งดื่ม
1: ทานทุกวันได้ไหมครับเรื่องไง
0: ใช่ทานวันละครั้งทานวันละครั้ง
1: ครั้งละตอนเช้าตอนเย็นตอนไหนก็ได้ใช่ไหม
0: ตอนเช้าตอนเช้า
1: ตอนเช้า
0: ครั้งละ7ช้อนโต๊ะที่บ้านมีช้อนสั้นกินข้าวไหมอ
1: ะไรนะครับ
0: ที่บ้านมีช้อนสั้นกินข้าวไหมคะช้อนกินข้าวช้อนสั้น
1: มีครับมี
0: มีก็ตักไป7ช้อนสั้นนั่นแหละ7ช้อนกินข้าวอ่ะ
3: 7ช้อนค่ะกิน7ช้อนคุณสุทธิชัยได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินครับได้ยิน
3: กิน
1: นะแล้วเขาเรียนทำพิธีหนึ่งครับว่าถ้ามีเขาคนอะไรเสียแล้วเขาสั่งมาทานได้ไหมครับเป็นยาหนวดแมวนี่แหละ
3: อะไรนะคะ
1: เป็นยาหนวดแมวที่เขาโฆษณาในเฟซนะครับเขาจะสั่งซื้อเขามาทานได้ไหม
0: อ๋อได้ค่ะได้แต่คุณสุทธิชัยเราได้แต่คุณสุทธิชัยต้องกินน้ำมากๆค่ะ
1: ต้องกิน
0: น้ำมากๆ
1: เข้าใจกับเขาว่าเขาวันทานน้ำเยอะ
3: ใช
0: ่ใช่แล้วก็ยอดผักต่างๆอ่ะไอ้พวกผักกระโดนสมเด็จชะพลูอะไรพวกนี้เลิกกินก่อน
1: กินได้ไหมหรือว่า
3: ไม่ให้กิน
0: เลิก
3: กิน
0: ห้าม
3: กินยอดผักได้ยินไหมคะ
1: ไม่ได้ยินครับไม่ได้ยิน
0: ชอบรู้จักชอบปูห้ามกินพวกเสม็ดกระโดนพวกนี้ค่ะห้ามกินเลิกกินก่อน
1: กินกันนะครับ
0: จะห้ามจะห้าม
1: โอ้ห้ามรับประทาน
0: ห้ามรับประทานเพราะว่าเดี๋ยวมันเกิดนิ่วอีก
1: มีอะไรนะครับมีผักกระโดน
0: กระโดนเสม็ดชะพลูพวกนี้ค่ะชะพลู
1: ห้ามรับประทานได้ไหมครับ
0: ห้ามกินนะอย่าไปกินน้ำเยอะๆ
1: ครับครับ
3: จ้าอย่ากินน้ำเยอะๆนะจ๊ะ
1: ครับครับครับเข้าใจครับเข้าใจ
2: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะค่ะคุณสุทธิชัย
0: ลุ้นกับคุณสุทธิชัย
3: ได้ยินแล้วโอเคเข้าใจเนาะนิ้วในไตทานน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็งดยอดผักนะอาจารย์คะ
0: เพราะว่าทางภาคอีสานนะคะหลายคนนะคะที
3: ่
0: เขากินเนื้อสัตว์กับยอดผักไม่บาลานซ์กันมันก็จะเกิดภาวะนิ่วเกิดภาวะนิ่วในไตได้นะคะนิ่วในกระเพาะปัสสาวะได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนิ่วในไตเนี่ยเวลาที่เราถามว่าเม็ดใหญ่ไหมเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เรากินโดยที่เราไม่ศึกษาก่อนว่าที่เราแนะนำว่าต้องมีเง่าสับปะรดด้วยเนื่องจากว่าถ้านิ่วมันเม็ดใหญ
3: ่
0: แล้วมันหลุดมาตามท่อไตอ่
3: ะ
0: ถ้าเม็ดมันใหญ่เกินไปคนไข้จะปวดมากเราก็เลยให้กินร่วมกับเง่าสับปะรดเพื่อจะทำให้นิ่วในท่อในไตค่ะเม็ดมันเล็กลงแตกเป็นเม็ดเล็กๆแล้วก็ค่อยๆขับออกมาทางท่อไต
3: ค
0: นไข้ก็จะได้ไม่เกิดอาการปวดหรือเจ็บบริเวณท่อไตเผื่อนิ่วมันค้างแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนิ่วอ่ะไม่ได้จำเป็นต้องกินยาก็ได้นะ

0: ค่ะกินน้ำให้มาก
1: กินน้ำให้มาก
0: กินน้ำให้มากก็จะขับนิ่วออกมาได้แล้วถ้าทิ้งไว้นานๆเดี๋ยวไตอักเสบก็เดี๋ยวก็มีภาวะเรื่องไตตามมาอีกเพราะฉะนั้นดื่มน้ำให้มากค่ะ
1: ให
0: ้พอกับน้ำหนักถ้ารู้ว่าเสียเหงื่อก็เพิ่มน้ำลงไปให้เหมาะสมง่ายนิดเดียวเองค่ะแล้วก็ประหยัดด้วย
1: ค่ะ
2: บางคนละเลยเนาะเรื่องที่แบบโอ้โหต้องฝึกให้เป็นนิสัยเลยนะครับเอาละครับมีสายมาจากกรุงเทพมหานครคุณเฉลียวสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: อย่างนี้ก็ได้ถามกับเธอก็ได้ว่าอยากจะไป
1: อยากจะไปสวัสดีค่ะ
3: ลงงไหนคะ
1: คุณเฉลียวคะ
3: อ๋อพี่เฉลียวค่ะ
1: ค่ะถามเลยค่ะ
3: คุณหมอคะ
2: คร
3: ับ
1: ถามเลยค่ะ
3: หมอที่บางได้ยินว่าบางแคอ่ะวัดมีวันอังคารใช่ไหมคะ
0: วันอังคารค่ะพรุ่งนี้ก็เปิดค่ะพรุ่งนี้เปิดแล้ววันอังคาร
3: พรุ่งนี้ยังไปไม่ได้ก็อาจจะไปอาทิตย์หน้าข่าวหน้า
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
3: อือแบบว่าไงต้มยามากินแล้วมันเข้าพิษไทยเยอะไม่รู้อ่ะทำยังไงก็ไม่อ้วนขึ้นมาทำไงก็ไม่อ้วนขึ้นมาอยากไปหาคุณหมอว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วก็เป็นนี้ด้วยแพ้อากาศอะค่ะ
0: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเขาจัดการให้ค่ะแต่ต้มยาข้าวพริกไทยทำไมเยอะๆล่ะคะ
3: ตอนนั้นมันปวดขาไงแล้วไปหาพี่ก็เขียนยาให้อ่านหนังสือก็ไม่เป็นเนี้ยก็ไปจ่ายพอไปจ่ายมาต้มแล้วเขาบอกว่าพริกไทยมันเยอะ
0: ระวังปวดแสบกระเพาะอาหารนะคะ
3: ตอนนี้เลยผอมเหมือนตะก้างเลยอะจาก60ฟาเหลือ40อ่ะ
0: ค่ะๆก็เอายามาด้วยนะคะเอายาไปกิน
3: น่
0: ะ
3: นานแล้วสุดหลายปีแล้วเนี่ยมันก็ผอมอย่างนี้นะ
0: เออมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวแล้วล่ะค่ะมันน่าจะนานมาแล้ว
3: ค่ะเนี่ยลงคุณหมอบอกว่าลงที่ไหนหน้าบ้านคนพักชินดาราเหรอ
0: ไม่ค่ะอยู่ใกล้หมู่บ้านอรุณทองอยู่ฝั่งเดียวกับหมู่บ้านอรุณทองเลยมาหน่อยเดียวหรือไม่ก็หาแยกที่44หาแยกที่44ถ้าเจอซอยเกษม68นะคะซอยเกษม68
3: ฟังคุณหมอพูดเหมือนว่าอยู่ตรงสายสองสาย1ใช่ไหม
0: สาย1ค่ะ
3: สาย1ตรงข้ามกับไอธนาคารออมสินนะคะ
0: เพชรเกษม68เนี่ย
3: 68
0: ไม่ได้ว่าตรงข้ามกับธนาคารอะไรแต่ปากซอยตรงเพชรเกษม68นะคะมันมีมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
3: ลงไหนลงตรงไอ้สะพานนี้เลยเหรอ
0: สะพานนี้
3: บางแค
0: ค่ะก็ต้องหาซอยเพชรเกษม68ก็ตรงบางแคค่ะถูกแล้ว
1: ค่ะ
0: หาซอยพิเศษ68และปากซอยมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างบอกไปเลยค่ะว่าไปคลินิกถาวรักษ์คลินิกแพทย์แผนไทยเขาปากพาไปด้วยค่ะ
3: ถาวรักษ์เหรอ
1: ถาวรักษ์ค่ะ
0: ถาวรักษ์ค่ะ
3: ถาวรักษ
1: ์ค่ะ
0: ค่ะ
3: ขอบค
0: ุ
3: ณค
0: ่
3: ะ
0: ขอบคุณคลินิกแพทย์แผนไทยเขาพาไปถูกเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะไปหาอาจารย์นะคะอาจารย์แนะนำเรื่องคลินิกด้วยแล้วก็แนะนำสมุนไพรด้วยค่ะเชิญรับช่วงท้ายค่ะ
0: พรุ่งนี้เรามีตัดผมฟรีให้คนไข้ด้วยค่ะ
1: อ๋อค่ะนอกจากตัดแว่น
0: ก็จะมีนอกจากตัดแว่นแล้วก็จะมีคนเข้ามาทำบุญค่ะแล้วก็จะมาตัดผมฟรีให้กับคนไข้ด้วยก็ท่านใดที่สนใจอยากตัดผมฟรีเขาก็จะมีช่างมาช่วยตัดผมให้นะคะในวันอังคารอาคารนี้นะคะอาคารอื่นเขาไม่มานะคะเขามาอาคารนี้อาคารเดียวแล้วก็คลินิกของเราอะค่ะอยู่ซอยเพชรเกษม68เวลาเรียกตรงปากซอยมาเนี่ยมอเตอร์ไซค์อะเขารู้เลยค่ะเขาจะพามาส่งถูกสังเกตง่ายๆก็คือมองหาแยกที่44ถ้าถึงแยก44เมื่อไหร่มองฝั่งตรงข้ามค่ะมองฝั่งตรงข้ามจะเห็นกำแพงสีขาวแล้วก็ขีดติดป้ายคลินิกไว้ตรงนั้นเดินเข้าไปในกำแพงนั้นเลยค่ะในกำแพงสีขาวนั้นก็จะเห็นมีเก้าอี้มีคนเดินอยู่แถวนั้นมีคนนั่งรอก็เข้าไปถึงปุ๊บก็ไปยื่นบัตรประชาชนก่อนนะคะเพื่อจะได้รีบทำบัตรทำ OPD ให้แล้วรอคุณหมอเรียกเพื่อตรวจค่ะก็เราเปิดคลินิกสาธารณกุศลทุกวันอังคารค่ะ
1: ค่ะแล้วก็บริจาคสมุนไพรค่ะอาจารย
0: ์บริจาคสมุนไพรได้ที่ตู้ปน.59ค่ะปน.ส.บางนากรุงเทพ 1-0260โทรศัพท์ค่ะ02-706-2610เราอยากได้พวกกลุ่มราชภูค่ะรากกระเทียมดอกมะลิใบหนุมานประสานกายมะตูมพวกนี้เราอยากได้นะคะพี่คุณก็อยากได้ก็ท่านใดที่จะช่วยเราเป็นสมุนไพรส่งเข้ามาได้ทำแห้งก่อนนะคะอย่าส่งมาสดเพราะว่าจะขึ้นราหมดค่ะ
1: ค่ะส่วนวันเสาร์อาทิตย์ที่ทางภาคอีสานก็ไปที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นะคะทุกเสาร์อาท
0: ิ
1: ตย์
0: ได้ค่ะ
1: ถึงสิ้นเดือน
0: 9นี้จะเจอกันอยู่ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
2: ส
0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะแล้วก็วันนี้แฟนรายการถนนดนตรีอย่าลืมนะคะ
2: ครับ
1: มาที่อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยศูนย์ปฏิบัติการนะคะมาฟังถนนดนตรีใครมาไม่ได้เปิดเพจ Facebook นะคะถนนดนตรีไลฟ์พี่แอดคาราบาวมาเต็มวงค่ะ
2: ครับเอาละครับวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บให้ได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวพร้อมเตรียมฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคหากไม่ได้รับการเยียวยาน
7: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบแสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเรียนลาดพร้าวซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากซึ่งสั่งการให้นายรณรงค์คุณพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำทีมเจ้าหน้าที่สคบบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบนอกจากนี้สคบจะประสานงานร่วมกับพนักงานสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบการดำเนินการตามกฎหมายหากผลการตรวจสอบพบว่ามีเหตุอันทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายและผู้ประกอบการไม่แสดงความรับผิดชอบหรือปฏิเสธการเยียวยาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านกรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุเบื้องต้นพบจุดบกพร่องของอาคารหลายจุดและเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
8: นายณวิชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมอบหมายให้ร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการและนายสานุพัฒน์เด่นธรรมผู้อำนวยการส่วนการอนุญาตโรงแรมและกฎหมายสถานบริการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ลาดพร้าวโดยข้อสันนิษฐานสาเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณเครื่องปรับอากาศบริเวณฝ้าเพดานก่อนลุกลามอย่างรวดเร็วส่วนข้อบกพร่องของอาคารที่พบเบื้องต้นพบว่าไม่ใช้วัสดุกันไฟในการก่อสร้างและตกแต่ง ทางหนีไฟถูกปิดกั้นมีการตั้งโต๊ะขายลูกอมขวางเส้นทางบริเวณหลังร้านทำให้ใช้งานไม่ได้ประตูฉุกเฉินไม่ได้มาตรฐานเป็นเพียงประตูไม้ธรรมดาและติดป้ายห้ามเปิดเฉพาะพนักงานและเจ้าหน้าที่ทำให้ผู้ใช้บริการสับสนขณะที่การตรวจสอบข้อกฎหมายและลักษณะการประกอบกิจการพบว่าร้านดังกล่าวมีการจำหน่ายอาหารสุรามีดนตรีและมีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้นจึงเข้าข่ายเป็นสถานบริการซึ่งแตกต่างจากการขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารที่ต้องปิดทำการหลังเวลา 24:00 น.โดยไม่มีการเต้นเบื้องต้นจึงเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509โดยจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการขออนุญาตใช้อาคารหรือไม่และใช้อาคารผิดประเภทหรือไม่สุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: อิสราเอลประกาศวันเลือกตั้งทั่วไปในวันที่27ตุลาคมนี้นายโอฟีคัสประธานพรรคร่วมรัฐบาลอิสราเอลเปิดเผยต่อคณะกรรมการของรัฐสภาอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่27ตุลาคมนี้แม้ก่อนหน้านี้จะมีการคาดการว่าอาจมีการเลือกตั้งก่อนกำหนดเนื่องจากรัฐสภาอิสราเอลลงมติยุบสภาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกนับตั้งแต่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อปี2566ซึ่งนำไปสู่สงครามในฉนวนกาซาเลบานอนและอิหร่านทั้งนี้ผลสำรวจความคิดเห็นหลายสำนักบ่งชี้ว่าพรรคร่วมรัฐบาลที่นำโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลอาจพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเนื่องจากความไม่พอใจเกี่ยวกับสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: าสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oic_connect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี้ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
5: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
6: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
5: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
6: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
5: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
6: เขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
5: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
6: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
5: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
6: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
7: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
0: ประหยัดพลังงานกันไว้เศรษฐกิจไทยมั่นคงท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่101.75 MHz จากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนที่ท่านจะได้รับฟังรายการสำหรับภาคบ่ายในวันนี้ขอแจ้งรายการจากสถานีดังนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการเสนอรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์15 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรายการสัญจรปลอดภัยกับกองการขนส่งทางบก15 นาฬิกา 35 นาทีรายการบุรีรัมย์เสาแอง16 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นจะได้รับฟัง เช็คอินถิ่นอีสานใต้สวทยโสธร 16:30 นใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง 17:00 นถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นจะเป็นการถ่ายทอดรายการจากสวทกรุงเทพ 18:00 นเทียบเวลาเคารพธงชาติรับฟังข่าวท้องถิ่น 18:30 เป็นรายการตีคล้องร้องข่าวและอัคคีการแผ่นดิน 18:45 รายการสบายยามเย็น 19:00 ถ่ายทอดข่าวเวลา 19:30 เป็นรายการแวดวงกีฬา 20:00 ถ่ายทอดข่าว 20:30 คือรายการสารวรรณกรรม 21:00 ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรายการสีสันวรรณกรรม 22:00ถ่ายทอดข่าวจากนั้นเป็นรายการเพื่อนฝัน 23:00 ถ่ายทอดข่าวและรายการธรรมะก่อนนอนจนถึงเวลา 24:00 ปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายในวันนี้วีรยุทธการบรรจงรับหน้าที่ในช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศเฉลิมวันโพเกตรักษาการผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีและช่วงเวลาขณะนี้ 14:15 ขอเชิญรับฟังรายการสารพันกับสวทบุรีรัมย์ค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีบุญขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 มิลลิเฮิรตซ์ให้ติดตามทาง Facebook สวท.บุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้กับดิฉันค่ะเรวดีหุ่นสากลรับหน้าที่ดำเนินการนะคะในช่วงแรกแต่จะพาไปติดตามฟังเพลงกันก่อนกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

0: กลับมาพบกันอีกชุดหนึ่งนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนคลื่นมาได้กับ FM 101.5 มีการติดตามทาง Facebook สทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาเผยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้กับดิฉันค่ะเรดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินงานในส่วนนี้นะคะมาติดตามข่าวสารกันค่ะ
1: ข่าวแรกค่ะเป็นข่าวที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงนะคะจำนวน234รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพระเป็นหลวงณศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งพิธีครั้งนี้นะคะมีนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพมนะคะเป็นประธานในพิธีกราบลาบรรพชาภายใต้โครงการบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี2519ซึ่งจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคมค่ะก็โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนและราษฎรกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงได้เข้ามาศึกษาพระธรรมวินัยควบคู่กับการศึกษาสามัญโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยศรัทธานะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกามีการถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์เป็นรอบๆตามกำหนดพิธีค่ะโดยมีประชาชนและญาติสามเณรจากพื้นที่สูงเดินทางมาร่วมงานจำนวนมากนะคะเพื่อร่วมถวายผ้าไตรและอนุโมทนาบุญอย่างต่อเนื่องค่ะในเวลา12นาฬิกา30นาทีมีพิธีแห่นาครอบพระอุโบสถนะคะก่อนเข้าสู่พระอุโบสถเพื่อประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทในเวลา13นาฬิกาค่ะจากนั้นเวลา14นาฬิกา30นาทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.เป็นประธานในพิธีถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพระเป็นหลวงก่อนเข้าสู่พระอุโบสถเพื่อรับพระราชทานผ้าไตรและถวายแด่พระเดชพระคุณเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนะคะโดยวิธีเสร็จสิ้นในเวลา15นาฬิกานะคะสำหรับโครงการบรรพชาสามเณรบนพื้นที่สูงโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะโดยจะนำนะคะเยาวชนชายจากชุมชนบนพื้นที่สูงซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กชาติพันธุ์อย่างเช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีอาคามูเซอร์แล้วก็ชนเผ่าอื่นๆค่ะที่อยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหรือหน่วยงานของทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะฮะเข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณรค่ะถือว่าเป็นการขยายโอกาสชีวิตให้กับเยาวชนให้เข้าถึงการศึกษาและโอกาสทางสังคมได้น้อยกว่าพื้นที่ราบนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ท่านก็ได้มีงานกล่าวย้ำนะว่าการบรรพชาครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการถวายพระกุศลแด่พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะแต่ก็ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาจิตใจนะคะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะทั้งนี้ค่ะในเรื่องการจัดโครงการบรรพชาทุกปีนะก็ยังเป็นการน้อมถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพระเป็นหลวงนะคะซึ่งทรงมีพระราชกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและชาวไทยภูเขามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานค่ะเอาประจำกันต่อในเรื่องของสถานการณ์นอกชายแดนกัมพูชากันบ้างก็อาจจะมีกระแสข่าวมาบ้างนะคะที่มาติดตามข่าวนี้นะคะทางศูนย์ข่าวสารสถานไทยกัมพูชาก็ยืนยันนะคะว่าไทยยังคงปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดค่ะแล้วก็ดำเนินการต่างๆเพื่อลดการเผชิญหน้าไม่ได้ดำเนินการละเมิดอธิปไตยกัมพูชาตามที่มีการกล่าวอ้างหรือว่าการกล่าวหาฝ่ายเดียวนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสการไทยกัมพูชาก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาเพียงฝ่ายเดียวนะคะของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งราชอาณาจักรกัมพูชานะคะว่าฝ่ายไทยนะคะละเมิดอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาจากการดำเนินการในพื้นที่ตามแนวชายแดนนะคะโดยยืนยันนะคะว่าการดำเนินการของฝ่ายไทยในพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นไปตามกรอบแล้วก็แนวทางที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันนะคะตาม ถ้อยแถลงร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC ไทยกัมพูชาค่ะที่ให้ทั้งสองฝ่ายคงการวางกำลังทหารไว้ในพื้นที่ด้วยการดำเนินการของฝ่ายไทยเป็นไปเพื่อควบคุมสถานการณ์รักษาความปลอดภัยและก็ลดความตึงเครียดนะคะรวมถึงป้องกันการเผชิญหน้าระหว่างกำลังของทั้งสองฝ่ายค่ะซึ่งก็จะเป็นการรักษาเสถียรภาพในพื้นที่และก็ไม่ส่งผลกระทบเนาะต่อการสำรวจนะคะแล้วก็การจัดทำหลักเขตแดนระหว่างสองประเทศค่ะซึ่งพลอากาศเอกประภาสท่านก็บอกอีกนะคะว่าในเรื่องนี้ทั้งสองฝ่ายควรจะใช้กลไกทวิภาคีค่ะที่ได้ตกลงร่วมกันในการหารือตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์นะคะมากกว่าการนำเสนอข้อกล่าวหาฝ่ายเดียวต่อสาธารณะหรือว่าประชาคมระหว่างประเทศเรียกร้องให้ทุกฝ่ายนั้นเคารพถ้อยแถลงร่วมแล้วก็ใช้กลไกที่ได้ตกลงกันไว้หรือเรื่องการบิดเบือนหรือว่าตีข่าวหรือว่าตีข้อความเท็จจริงฝ่ายเดียวค่ะแล้วก็ซึ่งมันจะอาจส่งผลกระทบนะคะต่อบรรยากาศของการลดความตึงเครียดแล้วก็ความพยายามในการแก้ไขปัญหาร่วมกันนะคะมาติดตามกันต่อค่ะกับทางเรื่องกองทุนหมู่บ้านกันบ้างนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีสุขสมรวยทั้งก็ลั่นเลยว่ารับไม่ได้เลยนะในเรื่องการทุจริตกองทุนหมู่บ้านจะสั่งล้างบางแล้วนะเปิดช่องร้องเรียน24ชั่วโมงค่ะดึงตำรวจอัยการร่วมทำคดีเด็ดขาดเลยนะคะชี้ต้องเป็นแหล่งทุนที่สะอาดแล้วก็พึ่งพาได้ของชุมชนอย่างแท้จริงนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะในนางสุขสมรวยวรรณธนียกุลนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกดีในฐานะที่ท่านเองก็เป็นประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือว่ากทบค่ะก็ประกาศลั่นเลยนะว่ารับไม่ได้เลยกับในเรื่องของปัญหาการทุจริตกองทุนหมู่บ้านนะคะพร้อมสั่งล้างบางอย่างจริงจังนะคะตามนโยบายZero Tolerance นะซึ่งบอกว่าระหว่างการลงพื้นที่นะตรวจมอบนโยบายที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนั้นท่านรัฐมนตรีสุขสมรวยก็ย้ำเลยว่ากองทุนหมู่บ้านต้องเป็นแหล่งทุนที่สะอาดนะคะแล้วก็พึ่งพาได้ของชุมชนค่ะหากพบการยักยอกนะหรือว่าใช้เงินผิดวัตถุประสงค์จะดำเนินคดีเด็ดขาดนะคะทั้งทางแพ่งอาญาและวินัยไม่มีข้อยกเว้นเนี่ยมาตรการที่ประกาศใช้จะมี2ด้านสำคัญเลยค่ะหนึ่งก็คือเปิดช่องทางร้องเรียนออนไลน์24ชั่วโมงผ่านเว็บไซต์ www.villagefund.er.th นะคะพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะส่งข้อมูลและหลักฐานได้ทันทีเลยนะคะโดยข้อมูลทั้งหมดค่ะจะถูกเก็บเป็นความลับขั้นสูงสุดเลยนะคะสองคือดึงตำรวจราชการนั้นร่วมทำคดีค่ะเมื่อพบว่ามีมูลความผิดนะคะสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจะรวบรวมหลักฐานส่งต่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็วค่ะเพื่อดำเนินคดีจนถึงที่สุดนะคะรวมถึงการยึดทรัพย์คืนสู่ชุมชนค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีสุขสมรวยก็เลยกล่าวย้ำเลยนะว่าเงินกองทุนหมู่บ้านคือภาษีของพี่น้องประชาชนนะคะและเป็นเส้นเลือดฝอยในการที่จะหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจชุมชนใครคิดจะทุจริตต้องไม่มีที่ยืนค่ะและก็พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตานะคะแล้วก็แจ้งเบาะแสเพื่อคืนความสงสัยให้กองทุนหมู่บ้านด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นกองทุนดีๆเนาะให้กับชุมชนและหมู่บ้านนั้นๆทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะดูแลนะคะแล้วก็แจ้งเบาะแสตามที่ท่านรัฐมนตรีสุขสมรวยท่านได้แจ้งเอาไว้นะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงนะคะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

ลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมุ่งขึ้นมาได้กับ FM 101.5 มีการติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาเผยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลาอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีของสากลรับหน้าที่ดำเนินการติดตามกันต่อกับทางกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้มีการสั่งการด่วนแล้วนะคะให้กับทางสำนักทะเบียนทั่วประเทศค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเรื่องการปรับปรุงน้ำมาตรการรับรองบุตรนะคะเพราะว่ามันมีกรณีในเรื่องของพ่อทิพย์เกิดขึ้นนะเพราะว่าอะไรมีกรณีที่บิดามารดาที่เป็นชาวต่างชาติต้องมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานทะเบียนป้องกันพ่อทิพย์ค่ะซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าก็มีการไปบุกนะคะขบวนการหรือว่าอาชญากรรมข้ามชาตินะคะดังนั้นเนี่ยทางด้านของนางสาวรัตนาเพื่อพัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกนี่ก็มีการเปิดเผยเลยนะว่าทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญนะกับการป้องกันการทุจริตแล้วก็การแสวงหาประโยชน์จากระบบทะเบียนราษฎรของไทยนะด้วยกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยก็เร่งยกระดับมาตรการป้องกันในเรื่องการรับรองบุตรโดยไม่ชอบนะคะเพื่ออุดช่องโหว่นะที่ขบวนการเขาเรียกว่าอาชญากรรมข้ามชาตินั้นเขาใช้เป็นช่องทางให้เด็กต่างด้าวนั่นเขาได้รับสัญชาติไทยค่ะก่อนนำไปใช้ถือครองทรัพย์สินนะคะประกอบธุรกิจหรือว่าฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทยนะคะดังนั้นเนี่ยทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัตน์เชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เลยร่วมแถลงผลเลยนะการขยายผลปฏิบัติการปราบปรามขบวนการอำพรางการสมรสแล้วก็รับรองบุตรเท็จนะพบเลยค่ะว่าพฤติการจ้างคนไทยนั้นเป็นพ่อทิพย์ค่ะเพื่อที่จะรองรับบุตรของคนต่างด้าวให้รับสัญชาติไทยโดยภายหลังการสืบสวนเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้สั่งการเร่งด่วนเลยนะคะไปยังสำนักงานทะเบียนไปยังสำนักทะเบียนทั้ง878อำเภอทั่วประเทศเลยนะคะปรับปรุงมาตรการรับรองบุตรนะคะกำหนดให้กรณีที่บิดาหรือว่ามารดาเป็นชาวต่างชาตินะต้องมาแสดงตนด้วยนะต่อหน้าเจ้าพนักงานทะเบียนด้วยตนเองนะคะเพื่อยืนยันความเป็นบิดามารดาและป้องกันการแอบอ้างการใช้เรื่องเอกสารเท็จด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยมาตรการดังกล่าวเนี่ยก็เป็นการยกระดับเนาะการตรวจสอบเชิงป้องกันเพื่อปิดช่องโหว่แล้วก็ระบบทะเบียนราษฎรลดโอกาสที่เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินั้นเขาจะนำสัญชาติไทยของเราไปใช้หรือว่าเป็นเครื่องมือในการที่จะถือครองอสังหาริมทรัพย์ประกอบธุรกิจหรือว่าฟอกเงินผ่านบุคคลสัญชาติไทยค่ะซึ่งก็ส่งผลกระทบนะคะต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศทั้งนี้ค่ะรัฐบาลจะเดินหน้านะคะปรับปรุงระบบควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังค่ะโดยยึดหลักนะคะปิดชื่อดูพฤติกรรมไม่ว่าจะผู้กระทำผิดจะเป็นประชาชนชาวต่างชาติหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะหากพบนะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจะถูกสืบสวนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดเลยนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

กลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนคลื่นมาได้กับ FM 101จุดจะให้มันกันติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลาที่กับดิฉันค่ะเรดี้หงสากลรับหน้าที่ดำเนินการติดตามกันต่อในเรื่องของเรียกว่ารถยนต์ไฟฟ้าบางท่านเห็นข่าวแล้วก็อาจจะไม่กล้าใช้และรถยนต์ไฟฟ้าแต่จริงๆแล้วทางรัฐบาลก็พยายามเนาะสนับสนุนให้พวกเรานั้นหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันเพราะว่าอยากจะให้เปลี่ยนผ่านในเรื่องของพลังงานด้วยนะเรื่องนี้ก็มีเกี่ยวเนื่องกับท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะก็จะใช้แนวทางในเรื่องของเลมอนลอก็จะส่งสคบไปตรวจสอบในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศนะย้ำเลยว่าหากพบชำรุดบกพร่องแสดงฉลากไม่ครบดำเนินคดีทันทีเลยนะคะซึ่งเรื่องนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกดีในฐานะที่ท่านเองก็เป็นผู้ที่กำกับดูแลนะสำนักงานการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบเปิดเผยเลยว่าได้ไปสั่งการแล้วให้ทางเจ้าหน้าที่นะเข้มงวดตรวจสอบการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ทั่วประเทศเลยนะโดยเริ่มที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนขยายไปยังต่างจังหวัดนะซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ก็ถือว่าจะเน้นให้ผู้ประกอบการนั้นแสดงฉลากนะคะและข้อมูลสำคัญของรถยนต์ให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดหากพบการฝ่าฝืนหรือว่าแสดงข้อมูลไม่ครบจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีเลยนะคะที่รัฐมนตรีสุภมาศก็ย้ำเลยว่ารถยนต์ไฟฟ้านั้นถือว่าเป็นสินค้ามูลค่าสูงนะการตัดสินใจซื้อมีผลต่อภาระค่าใช้จ่ายระยะยาวค่ะผู้บริโภคจึงต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดทั้งเรื่องของสมรรถนะของแบตเตอรี่ระยะเวลาและเงื่อนไขการรับประกันรวมไปถึงรายละเอียดสำคัญอื่นๆนะคะนอกจากนี้ค่ะสคบ.ยังเตรียมความพร้อมนะให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือว่าเลมอนลอที่ผ่านการรับหลักการในวาระที่1ของสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะโดยมีเป้าหมายยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคในสินค้ามูลค่าสูงอย่างเช่นรถยนต์ได้รับให้ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นนะคะเอามาติดตามกันต่อนะต้องเตือนเลยค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวหรือว่านักเดินทางนะจะไปไหนมาไหนเขาบอกว่าเตือนเลยนะรับหิ้วหรือว่าฝากของจากผู้อื่นนะอย่าไปทำนะคะเพราะว่าอะไรมันอาจจะได้คือเราน่ะอาจตกเป็นเหยื่อนะคะบังการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติอันนี้บอกว่ามีความผิดนะตามกฎหมายไทยและนานาชาติโทษจำคุกสูงสุดใน10ปีเลยนะคะซึ่งทั้งนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็มาบอกนะจากกรณีเกี่ยวกับการลักลอบนะส่งออกกัญชาจากไทยไปต่างประเทศรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะต่อกรณีดังกล่าวเนี่ยก็สั่งการเลยค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการเข้มงวดตรวจสอบอย่างละเอียดเลยนะคะพร้อมย้ำเตือนเลยนะพี่น้องประชาชนค่ะตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติด้วยนะกรณีการพกพาลักลอบหรือว่ารับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาค่ะออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นความผิดตามกฎหมายนะคะแม้ว่ากัญชานั้นจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการใช้ทางการแพทย์ภายในประเทศไทยค่ะแต่ว่าการนำออกไปนอกประเทศยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดนะคะและเป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางด้วยดังนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่พกพาลักลอบหรือว่ารับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือแม้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาเนี่ยออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ค่ะ 1. ก็คือความผิดตามพรบ.ศุลกากรพ.ศ. 2560บอกว่ามีอัตราโทษสูงสุดนะคือจำคุกไม่เกิน10ปีหรือว่าปรับเป็นเงิน4เท่าของราคาของรวมค่าก่อนแล้วนะคะหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ2เป็นความผิดพรบ.ควบคุมคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพ.ศ. 2542อันนี้บอกว่ามีอัตราโทษสูงสุดคือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ3ความผิดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพ.ศ. 2568บอกว่ามีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ4ก็คือกฎหมายของประเทศปลายทางสากลกัญชายังคงถูกจัดเป็นยา
าเสพติดให้โทษประเภทที่1 นะคะในหลายประเทศทั่วโลกและก็ประเทศเพื่อนบ้านค่ะการที่ลักลอบนำเข้ามีโทษนะคะตามกฎหมายของประเทศนั้นๆเลยนะซึ่งเขาบอกว่าจะมีตั้งแต่การจำคุกตลอดชีวิตไปจนถึงโทษประหารชีวิตเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ขอความร่วมมือนะคะพี่น้องประชาชนร่วมป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการเนาะลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศหรือว่ามีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสด้วยเลยนะคะ191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะมาติดตามกันต่อค่ะในเรื่องที่ทาง IMF ยกให้ไทยเลยนะติด1ใน4ผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ AI ทั่วโลกของโลกนะคะดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าทางด้านของนางสาวชนาธนเดเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกเลยนะว่าประเทศไทยของเรานั้นกำลังก้าวสู่นะคะในเรื่องของการเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีแห่งอนาคตของโลกอย่างพระรูปธรรมค่ะก็จะสะท้อนนอกจากรายงานล่าสุดค่ะของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF เนาะเขาก็จัดอันดับค่ะให้ประเทศไทยของเรานั้นอยู่ในกลุ่ม4ประเทศผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI รายใหญ่ที่สุดของโลกนะคะร่วมกับไต้หวันมาเลเซียเกาหลีใต้มากไปกว่านั้นค่ะ IMF ยังประเมินนะว่าในการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ของไทยจะ

ครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพลังงานการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงนะคะการวิจัยและนวัตกรรมนะก็การดำเนินการด้านการลงทุนรวมไปถึงการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติเพื่อเป็นการผลักดันค่ะให้ประเทศไทยนั้นก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตและห่วงโซ่ประทานสำคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโลกนะนอกจากนี้ค่ะประเทศไทยของเรานั้นก็ยังมีบทบาทเชิงรุกนะคะในเรื่องการเปลี่ยนแปลงแลกเปลี่ยนนะคะแนวทางเรื่องของการพัฒนาแล้วก็กำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์โดย AI นะกับนานาประเทศบนเวทีความร่วมมือระดับโลกนะโดยสนับสนุนการพัฒนา AI ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนะคะมีธรรมาภิบาลโปร่งใสและสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมกับการคุ้มครองสิทธิของพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งก็จะช่วยเสริมความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนะแล้วก็เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่ด้วยเนี่ยมาติดตามรู้สึกจะเป็นข่าวสุดท้ายของส่วนกลางเนาะสำหรับน้องๆนิสิตนักศึกษานะคะที่จะเป็นผู้กู้ยืมเงินของกยศ.นะคะกยศ.มีข่าวมาบอกนะคะแจ้งนะนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่นะให้เข้าระบบ pre-approve นะคะให้ทันตามกำหนดของการกู้ยืมปีการศึกษา2559เพื่อที่จะเป็นการรักษาสิทธินะซึ่งเรื่องนี้นางอัญชลีภูริวิทย์วัฒนาซึ่งท่านเองก็เป็นรองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาก็เปิดเผยนะว่าขณะนี้กยศ.ได้มีการเปิดระบบนะคะการยื่นความประสงค์ขอกู้หรือว่า pre-approve สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษานะคะปีการศึกษา2559ถือว่าเขาว่าเป็นขั้นตอนสำคัญเลยนะสำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ค่ะเพื่อยืนยันตัวตนและคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนส่งข้อมูลให้กับสถานศึกษาดำเนินการพิจารณาเลือกผู้ขอกู้ยืมนะคะตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนดนะโดยผู้ที่ศึกษาในสถานศึกษาแบบทั่วไปบอกว่าจะต้องยื่นความประสงค์ผ่านระบบ pre-approve ภายในวันที่13กรกฎาคม2559นะเพื่อสถานศึกษาพิจารณาคัดเลือกผู้ขอกู้ยืมตามคุณสมบัติแล้วก็ส่งรายชื่อมายังกยศ.ภายในวันที่15กรกฎาคม2559ค่ะส่วนผู้ที่ศึกษาในสถานศึกษาแบบอาเซียนจะต้องยื่นความประสงค์ภายในวันที่28สิงหาคม2519นะคะแล้วก็สถานศึกษาจะต้องส่งรายชื่อให้กับทางกยศ.ภายในวันที่31สิงหาคม2519ค่ะดังนั้นเนี่ยกยศ.จะไม่ขยายระยะเวลานั้นในการดำเนินการในระบบ pre-approve ผู้ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดนะคะเพื่อให้สามารถเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาแล้วก็ดำเนินการกู้ยืมเงินได้อย่างต่อเนื่องต่อไปบอกว่าสามารถรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กยศ.ค่ะที่เป็นเรื่องราวข่าวสารในรายการสารสารพันที่นำมาฝากกันนะคะตอนนี้ค่ะดิฉันเรวดีของสากลต้องจากลาด้วยเวลาพิจารณาพบใหม่ในโอกาสหน้าค่ะตอนนี้สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงสาธารณสุขติดตามผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวพร้อมเตรียมหอผู้ป่วยแผลไฟไหม้และหอผู้ป่วยวิกฤตรองรับส่งต่อผู้ป่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกลือก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คนหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคนพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีติดตามผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวสั่งเตรียม ICU หน่วยแผลไฟไหม้รองรับส่งต่อ
7: นายแพทย์สมฤกษ์ซึ่งสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อติดตามการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยผู้บาดเจ็บ63รายแยกเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤตสีแดง22รายอาการปานกลางสีเหลือง33รายและอาการเล็กน้อยสีเขียว8รายส่งเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล11แห่งทั้งนี้ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีแผลไฟไหม้และอาการสำลักควันจำเป็นต้องได้รับการดูแลในหอผู้ป่วยแผลไฟไหม้และหอผู้ป่วยวิกฤตหรือICU จึงได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมความพร้อมหน่วยแผลไฟไหม้และ ICU รองรับการส่งต่อผู้ป่วยพร้อมประสานเครือข่ายโรงพยาบาลภาครัฐโดยขณะนี้มีโรงพยาบาลที่พร้อมรับส่งต่อผู้ป่วย6แห่งได้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโรงพยาบาลวชิรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลชลบุรีสำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลราชวิถีจำนวน17รายพบว่าเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤต6รายอาการปานกลาง1รายอาการเล็กน้อย1รายและอีก3รายไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาล่าสุดผู้ป่วยอาการเล็กน้อยสามารถกลับบ้านได้แล้วเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล7รายซึ่งนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลราชวิถีในช่วงค่ำวันนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดกองพิสูจน์หลักฐานคาดว่าภายใน7วันจะทราบถึงสาเหตุเพลิงไหม้ในวันนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานใช้เวลากว่า4ชั่วโมงในการเข้าพื้นที่เก็บหลักฐานบริเวณจุดเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเพื่อรวบรวมข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนและรอบคอบ ก่อนนำไปตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการขณะที่พนักงานของร้าน1คนได้เข้าพบพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนผังและโครงสร้างภายในร้านโดยใช้เวลาสอบถามประมาณ1ชั่วโมงพนักงานร้านให้ข้อมูลแผนผังร้านเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ7วันจึงจะสามารถสรุปสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ได้อย่างชัดเจนขณะที่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายงานว่าสามารถยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว15รายกรมบัญชีกลางประกาศใช้ระเบียบใหม่บังคับระบบสะสมคะแนนคัดกรองผู้รับเหมาภาครัฐเพื่ออุดช่องโหว่ทางกฎหมายกรณีผู้รับเหมาทิ้งงานและเปลี่ยนชื่อบริษัทหนีความผิดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2569เป็นต้นไป
8: นางแพทริเซียมงคลวานิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยถึงการบังคับใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฉบับที่3ซึ่งมีผลกับโครงการที่ลงนามตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2569เป็นต้นมาเพื่อประเมินและคัดกรองผู้รับเหมาภาครัฐขจัดปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงานป้องกันการประมูลตัดราคาโดยไม่มีศักยภาพจริงและสกัดกั้นผู้ทำผิดซ้ำซากไม่ให้กลับมารับงานได้อีกซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของภาครัฐและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยครอบคลุมงานก่อสร้างมูลค่า5ล้านบาทขึ้นไปใน6หน่วยงานหลักงานอาคารขนาดใหญ่และโครงการมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปมาตรการนี้ใช้ระบบสะสมคะแนนความเสียหายจากการทำงานล่าช้าผิดเงื่อนไขหรือไม่ได้มาตรฐานทั้งในระยะก่อสร้างและช่วงรับประกันหากสะสมคะแนนถึงเกณฑ์จะถูกลงโทษไล่ระดับตั้งแต่การระงับงานใหม่การปรับลดชั้นไปจนถึงขั้นเพิกถอนรายชื่อหรือแบ็คลิสต์พร้อมอุดช่องโหว่ห้ามกรรมการบริษัทที่ถูกแบ็คลิสต์เปิดบริษัทใหม่เพื่อมารับงานรัฐรวมถึงมีบทเฉพาะการให้สามารถหักคะแนนโครงการที่เซ็นสัญญาก่อนหน้าได้ทันทีหากพบปัญหาในระหว่างที่บริหารสัญญาปฏิกรสถาพรมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
4: เท่ากับ2สิลูก
3: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
4: 4ไงลูก
3: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไร
4: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
3: พ่อเธออีกแล้วลืมบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ่อ
4: ไอ้ยะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
7: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: รีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะรู้ว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ตั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สป

ลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบุรีรัมย์สระแอร์

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงแรงงานยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงป้องกันเหตุซ้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกลือก้องกล่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะเร็ดน้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงป้องกันเหตุซ้ำ
7: นายสุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือสสปท.เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงร้านอาหารและสถานประกอบกิจการที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำเบื้องต้นสสปท.จะเร่งรณรงค์ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทางหนีไฟไฟส่องสว่างฉุกเฉินระบบไฟฟ้าระบบก๊าซและอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพร้อมจะทำและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถรับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้สสปท.ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงผับบาร์และสถานบริการทั่วประเทศเร่งตรวจสอบระบบความปลอดภัยฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำและควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการให้เหมาะสมกับความจุของอาคารขณะที่ประชาชนควรสังเกตตำแหน่งทางออกและทางหนีไฟทุกครั้งเมื่อเข้าใช้บริการหากเกิดเหตุให้รีบอพยพทันทีไม่ย้อนกลับไปเก็บทรัพย์สินและอีกเลี่ยงการหลบในพื้นที่ปิดนิตยาคุณสินรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งความกล่าวโทษดำเนินคดีขบวนการบุกรุกและออกเอกสารสิทธิ์พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติแหลมสนจังหวัดระนอง29แปลงรวมพื้นที่กว่า600ไร่เบื้องต้นดำเนินคดีก่อน3แปลง
8: พลตำรวจตรีสุรพลบุญมาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำหลักฐานเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อแจ้งความกล่าวโทษดำเนินคดีและส่งมอบข้อมูลกรณีขบวนการบุกรุกและออกเอกสารสิทธิ์พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติแหลมสนจังหวัดระนองหลังจากให้ชุดพญาเสือของกรมอุทยานสนที่กำลังร่วมกับชุดพยัคฆ์ไตรกรมป่าไม้เข้าตรวจสอบเชิงลึกจนพบความผิดปกติในการออกเอกสารสิทธิ์หนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือนส.3ก.ท ทับซ้อนป่าสมบูรณ์และเขตอุทยานแห่งชาติแหลมโสนจำนวนหลายแปลงเช่นให้อัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าภาพรวมมีการบุกรุกพื้นที่อุทยาน29แปลงรวมประมาณ643ไร่แต่จะดำเนินคดีที่ดิน3แปลงที่มีพยานหลักฐานและผลการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลังชัดเจนที่สุดมาดำเนินคดีก่อนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รองหัวหน้าพรรคประชาชนรายงานความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ดำเนินการแล้วหลายมาตราย้ำพร้อมตัดงบประมาณศึกษาดูงานต่างประเทศทันทีที่ไม่จำเป็น
9: นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ของคณะกรรมการวิสามันว่าการพิจารณาได้ดำเนินไปแล้วหลายมาตราโดยคาดว่าจะพิจารณางบประมาณของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.แล้วเสร็จภายในวันนี้ก่อนเข้าสู่การพิจารณางบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นลำดับถัดไปพร้อมระบุว่าปีงบประมาณนี้หลายหน่วยงานราชการได้รับการปรับลดงบประมาณลงค่อนข้างมากทำให้การอภิปรายในชั้นกรรมธิการเกี่ยวกับวงเงินงบประมาณอาจมีไม่มากนักแม้งบประมาณโดยรวมจะลดลงแต่การตรวจสอบจะยังเข้มข้นเหมือนเดิมสำหรับการตรวจสอบงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาดูงานและการเดินทางไปต่างประเทศของหน่วยงานภาครัฐหากตรวจพบรายการที่ไม่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศก็จะเสนอให้ตัดงบประมาณในส่วนนั้นทันทีชาววิสาปทุมมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: ต่อไปขอ

0: เรื่อยๆจะหูจักสิบบัตรท่องบ
1: ่หูอยู่แล้วหูหอดสายด่วน1330พุ่นเด้ออ
0: ันเราจะหูจักสปสชบ
1: ่อ๋อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั่นบ่คือสอยังหลายแท
0: ้สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วจะหูบ่ว่าสิบบัตรท่องกับสปสชเขาคือหน่วยงานเดียวกัน
1: เอาอีหลีบ่ข่อยหูจักแต่บัตรท่องกับสายด่วน1330 1330 1330
0: พอแล้วพอแล้วเขาสิงหูว่าห้องโฆษณาให้เขาสรุปบัตรท่องก็คือเอื้อยๆจะหูจักสิทธิ์บัตรท่องบ
1: ่หูอยู่แล้วหูฮอดสายด่วน1330พุ่นเด้ออ
0: ันแล้วจะหูจักสปสชบ
1: ่อ๋อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั่นบ่คือสอยังหลายแท
0: ้สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วจะหูบ่ว่าสิทธิ์บัตรท่องกับสปสชเขาคือหน่วยงานเดียวกัน
1: เอ้าอีหลีบ่ข่อยหูจักแต่บัตรท่องกับสายด่วน1330 1330
0: พอแล้วพอแล้วเขาสิงหูว่าห้องโฆษณาให้เขาสรุปบัตรท่องก็คือเป็นบัตรที่ออกโดยสปสช.นั่นละถ้าบ่เข้าใจยังอีกก็โทรไปหาสายด่วนเขาโลด1330เปิดเบิดมือสอดแจ้งถามเรื่องสิทธิการรักษาการบริการหรือแจ้งปัญหาก็ได
2: ้สายด่วน1330สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.เพื่อพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮา
3: ซื้อประกัน

0: าระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ
0: เช็คอิ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับแอลปิยพรกสิกรรมเมธากุลค่ะและทีมงานสวทยโสธรนะคะเป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะสามารถรับชมและรับฟังได้นะคะผ่านทางสวท9จังหวัดอีสานตอนใต้ของเราได้เลยนะคะทั้งจังหวัดนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์อุบลราชธานีศรีสะเกษและยะโสธรนะคะรวมไปถึงรับชมรายการไปพร้อมๆกับการรับฟังรายการได้เลยนะคะผ่านทางเพจ Facebook ค่ะเช็คอินถิ่นอีสานใต้เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2และเพจสท.ยะโสธรถ่ายทอดสดค่ะก็สามารถรับชมและรับฟังไปพร้อมๆกันได้นะคะวันนี้รายการของเราก็ยังมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะที่นำมาบอกเล่ากันนะคะทั้งข่าวสารนโยบายภาครัฐข่าวสารในพื้นที่จังหวัดอีสานตอนใต้นะคะทั้งยะโสธรวันนี้นครพนมรวมไปถึงอุบลราชธานีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่วันนี้สวทพังงาเป็นแม่ขายผลิตรายการในเวลา 16:30 นถึง 17:00 นนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงของข่าวสารนโยบายภาครัฐนะคะขออนุญาตมาทักทายนะคะแฟนรายการของเราหน่อยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจค่ะกันตลอดเลยนะคะทุกช่วงรายการเลยนะคะสวัสดีพี่ต้นน้ำปรมินนิรโสนะคะสวัสดีพี่อเนกพริกไทยด้วยนะคะและสวัสดีคุณพี่สำเราสำบันเทาสำราญใจค่ะขออภัยค่ะบอกว่าสวัสดียามเย็นจ้าน้องแอลคนสวยในเมืองบุรีรัมย์ฝนตกเมื่อตอนบ่ายสามอากาศเย็นสบายนะคะอากาศดีกันเลยค่ะช่วงนี้นะคะที่ยโสธรก็ออกอาการครึ้มฟ้าครึ้มฝนกันอยู่นะคะฝนฟ้าก็แปรปรวนนะคะเดี๋ยวตกเดี๋ยวแดดนะคะก็ยังไงให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะในช่วงนี้ค่ะมาดูข่าวสารนโยบายภาครัฐกันดีกว่าค่ะที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะในเรื่องของท่านประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนี้นะคะก็มีการผลักดันอาเซียนซีโร่ดับเอาสู่เวทีสากลไม่ทิ้งผู้เรียนคนใดไว้ข้างหลังเลยนะคะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็มีการนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมค่ะ Transforming Education Summit นะคะณสำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโกกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะเพื่อที่จะกำหนดนโยบายและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะในการที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่เท่าเทียมสำหรับทุกคนนะคะซึ่งนายประเสริฐเนี่ยก็ได้มีการแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศไทยค่ะให้ครอบคลุมเท่าเทียมและตอบสนองต่อผู้เรียนทุกคนนะคะโดยเฉพาะผู้เรียนกลุ่มเปราะบางค่ะภายใต้หลักการไม่ทิ้งผู้เรียนคนใดไว้ข้างหลังก็คือตามหลักการนี้เนี่ยนะคะท่านก็จะเน้นไปในเรื่องของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างสี่ด้านนะคะก็จะมีของด้านปฏิรูประบบจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นเพื่อให้ทรัพยากรเข้าถึงผู้เรียนกลุ่มเปราะบางอย่างตรงจุดนะคะด้านที่2ก็จะเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Drop Out ค่ะควบคู่กับการพัฒนาระบบเครดิตแบงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสค่ะให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างยืดหยุ่นหมายความว่าทั้งเรียนแล้วก็เก็บหน่วยกิจไปพร้อมกับการทำงานไปได้ด้วยนะคะด้านที่3ก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยครอบคลุมค่ะแล้วก็4การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์หรือที่เราเรียกกันว่า AI นี่แหละค่ะนำมาช่วยลดภาระงานธุรการของครูนะคะภายใต้แนวคิดAll for education นะคะเพื่อร่วมกันสร้างระบบการศึกษาที่ครอบคลุมเท่าเทียมยืดหยุ่นแล้วก็พร้อมรับอนาคตนะคะแล้วก็ยังมีการประกาศความพร้อมของประเทศไทยในการที่จะเข้าเป็นเจ้าภาพการประชุม Global Education Meeting หรือว่า GEM ในปี2027ค่ะคือเป็นการขับเคลื่อนการศึกษาภายใต้แนวคิด Education for All and All for Education นะคะเพื่อร่วมการสร้างระบบการศึกษาที่ครอบคลุมแล้วก็ไม่ทิ้งผู้เรียนคนใดไว้ข้างหลังนะคะแล้วก็จะนำเสนอแนวคิด Road to Asian Zero Drop Out ใน2030ค่ะก็คือตั้งเป้าผลักดันให้เป็นความร่วมมือกันระดับภูมิภาคเลยนะคะแล้วก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2571นะคะแล้วก็เดินหน้าในเรื่องของการขับเคลื่อนการเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD นะคะภายในปี2571ด้วยซึ่งขณะนี้นะคะ
ครงการ OECD เนี่ยนะคะก็อยู่ในขั้นตอนของการทบทวนทางเทคนิคนะคะก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วซึ่งไทยกับ OECD นะคะโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาก็ได้เริ่มที่จะเข้าร่วมมือกันด้านการศึกษามาตั้งแต่ปี2561โดย OECD เนี่ยนะคะเขาก็มีการข่าวขอบคุณประเทศไทยค่ะสำหรับประโยชน์ที่ประเทศไทยที่จะได้รับจากการเข้าเป็นสมาชิก OECD เนี่ยนะคะแน่นอนว่านะคะประเทศไทยจะได้รับความน่าเชื่อถือนะคะในจากสายตาของต่างชาติมากขึ้นนะคะเศรษฐกิจแล้วก็รายได้ของประเทศก็จะเพิ่มขึ้นมาตรฐานการศึกษาเข้าใกล้ระดับโลกมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งผลPISA เนี่ยก็จะดีขึ้นนะคะระบบราชการโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมก็จะได้รับการดูแลมากยิ่งขึ้นนี่คือประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ OECD นั่นเองนะคะรวมไปถึงการศึกษาของประเทศไทยก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะมาถึงข่าวที่2นะคะก็หลายคนน่าจะได้ดูข่าวกันบ้างแล้วตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีข่าวที่ต้องบอกว่ามันเป็นโศกนาฏกรรมที่นำพามาซึ่งความสูญเสียนะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีก็แสดงความเสียใจเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวนะคะท่านก็ได้มีการลงพื้นที่กลางดึกเลยแล้วก็ไปสั่งเร่งตรวจสอบสาเหตุพร้อมกำชับบูรณาการทุกหน่วยงานให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะซึ่งทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยว่าจากเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการลักษณะอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่ทันทีเมื่อทราบข่าวนะคะพร้อมกับแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไปเร่งตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างละเอียดเลยแล้วก็ให้ทางเจ้าหน้าที่นะคะพิสูจน์หลักฐานเนี่ยไปเร่งตรวจสอบจุดต้นเพลิงสาเหตุของการเกิดเหตุและอำนวยความสะดวกแก่ญาติของผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบนะคะบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่เลยนะคะเบื้องต้นนี้นะคะข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครก็มีการรายงานนะคะว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตรวม27รายค่ะผู้ได้รับบาดเจ็บ18รายโดยทั้งหมดถูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาแล้วนะคะส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจแพทย์นิติเวชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตนะคะขอให้ญาติผู้ประสบเหตุค่ะได้ใช้ช่องทางของศูนย์ประสานงานที่กรุงเทพมหานครจัดตั้งขึ้นเพื่อติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการนะคะลดความสับสนและป้องกันข้อมูลคลาดเคลื่อนด้วยนะคะทางรายการของเราก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยนะคะขออนุญาตทักทายแฟนรายการอีกหนึ่งท่านนะคะคุณพี่ทิตาพรพันกนกศักดิ์นะคะบอกว่ารับชมฟังสัญญาณชัดเจนดีนะคะฟังอยู่ที่อำเภอปางกู่จังหวัดศรีสะเกษขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับการรับชมรับฟังแล้วก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจของทุกๆท่านที่ติดตามด้วยนะคะมาติดตามกันต่อกับข่าวสารในพื้นที่จังหวัดยะโสธรนะคะจังหวัดยะโสธรนี่อย่างที่เมื่อสักครู่นี้รายการของเราก็มีการได้พูดคุยกันนะคะกับโครงการดีๆที่จะเกิดขึ้นในวันที่16กรกฎาคมนะคะก็จะมาเชิญชวนร่วมเวทีแลกเปลี่ยนสุราชุมชนยะโสธรค่ะต่อยอดผลผลิตเกษตรสร้างมูลค่าเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่และผู้สนใจค่ะร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหัวข้อสุราชุมชนยะโสธรนะคะเพื่อร่วมกันหาแนวทางต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยและยั่งยืนนะคะภายในงานค่ะจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าวผลไม้และสมุนไพรนะคะการสร้างแบรนด์สินค้าชุมชนให้ทันสมัยการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวอาหารรวมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่กำลังดำเนินธุรกิจผู้ที่สนใจเริ่มต้นรวมถึงผู้ที่มีแนวคิดในการพัฒนาของดีจังหวัดยะโสธรได้ร่วมรับฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสนอแนวทางการพัฒนาร่วมกันด้วยนะคะกิจกรรมจะจัดขึ้นนะคะในวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569
ตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปนะคะณบ้านครัวสวนเพิ่มสุขอำเภอบากเกรอมหาอำเภอมหาชนะชัยนะคะจังหวัดยะโสธรนะคะผู้จัดงานก็ได้ย้ำว่านะคะกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาสินค้าชุมชนเท่านั้นไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่อย่างใดนะคะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะไปรับฟังแนวคิดการทำธุรกิจนะคะเกี่ยวกับสุราชุมชนนะคะหรือไปร่วมกิจกรรมอื่นๆก็สามารถไปได้นะคะที่ครัวสวนเพิ่มสุขอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรงานเริ่มตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปค่ะมาต่อกันที่อำเภอมาต่อกันที่จังหวัดนครพนมกันหน่อยนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการแห่รำบวงสวงนะคะพญาศรีสัตนคราชสุดยิ่งใหญ่นะคะซึ่งเมื่อวานนี้วันที่12กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นนี้นะคะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.ค่ะท่านก็ได้เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพญาศรีสัตนคราชนะคะซึ่งเป็นงานสำคัญที่แสดงถึงความเลื่อมใสศรัทธาต่อองค์พญานคราชของชาวนครพนมและผู้คนในแถบลุ่มน้ำโขงนะคะซึ่งก็มีทางด้านศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.ธวัชชัยสุภดิษฐ์ค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมนางมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต2นายแพทย์อลงกฎมณีกาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต3นะคะแล้วก็มีนายชาญชัยคำจำปาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต4นะคะรวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านหัวหน้าส่วนราชการนะคะก็ได้เข้าร่วมงานกันที่ลานพญาศรีสัตนคราชริมฝั่งแม่น้ำโขงค่ะอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมนะคะไฮไลท์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในเมื่อวานนี้นะคะก็คือเป็นการแสดงรำบูชาพญาศรีสัตนคราชที่จัดขึ้นอย่างวิจิตรการตาเลยนะคะรับชมจากภาพนี้ต้องบอกว่าเป็นการรำบวงสรวงกับนางรำกว่า 6,000 คนเลยนะคะประกอบด้วยบทเพลงบูชาจำนวน6ชุดนะคะซึ่งก็สะท้อนถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันล้ำค่าของจังหวัดซึ่งก็นำโดยคุณเบนซ์ปณพรบุญสิริถากรรองอันดับ4 Miss World Thailand 2026และคุณน้ำหนึ่งมิลินวาทินธนกิจอดีตสมาชิก BNK 48รุ่นที่1นะคะท่ามกลางความสนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมชมพิธีจำนวนมากนะคะการรำครั้งนี้นะคะการแสดงรำครั้งนี้เนี่ยก็ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากนางรำจำนวนกว่า 6,000 คนนะคะซึ่งประกอบด้วยกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนมนางรำจากอำเภอท่าพนมรวมถึงตัวแทนจากชมรมและองค์กรต่างๆทั่วจังหวัดนครพนมเลยค่ะที่มาร่วมพลังรำบูชาด้วยท่วงท่าที่อ่อนช้อยสวยงามอย่างพร้อมเพรียงนะคะแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความศรัทธาและความสามัคคีที่เหนียวแน่นของคนในท้องถิ่นด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะพิธีบวงสรวงพญาศรีสัตนคราชถือเป็นงานสำคัญที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดและระดับภูมิภาคต่อไปนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทศกาลงานที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดนครพนมนะคะซึ่งถ้าใครที่ติดตามเนี่ยนอกจากนี้แขกที่เล่ามาทั้งหมดนี้ก็ยังมีคุณอิงฟ้าวราหะที่ได้ไปรำด้วยซึ่งวันนั้นก็ฝนตกฝนฟ้าคะนองแต่ต้องบอกว่าด้วยใจที่อยากจะไปบูรำบวงสรวงศรัทธานี่นะคะก็พร้อมที่จะเปียกฝนแล้วก็รำได้อ่อนช้อยสวยงามมากๆเลยนะคะมาต่อที่จังหวัดอุบลราชธานีกันหน่อยนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะช่วงนี้นะคะใกล้ช่วงที่จะถึงงานแห่เทียนพรรษาแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งงานเหมือนกันนะคะของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเมื่อวันที่10ก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมานี่นะคะเวลา 18:15 นณโรงธรรมเทียนวัดแจ้งอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีค่ะท่านก็นำคณะประกอบด้วยนายมวลชนกันตินันนะคะประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนางสาววิสุตาเรืองรังสีดิษกุลนะคะประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วก็นางสิริรัตน์ดินวรพงษ์สาสุขนะคะนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วก็มีนางสาวปวริษาสุดพาหรือว่าน้องมะปรางเป็นธิดาเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2568นะคะแล้วก็สื่อมวลชนเข้าไปสัมผัส
วิถีชุมชนและภูมิปัญญาการทำเทียนนะคะไปชมความงามของเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์และไปร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมเยือนชุมชนชมวิถีคนทำเทียนและงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีค่ะท่านก็ได้มีการทดลองนะคะติดลายเทียนบนหุ่นม้าเขาหน้าทรายนะคะแล้วก็มีการทักทายพูดคุยกับหัวหน้าช่างเทียนวัดแจ้งด้วยนะคะก็คือนายเกรียงไกรพันธุ์พิพัฒน์หรือว่าอาจารย์ป้อมนะคะรวมไปถึงนายณรงค์ศักดิ์ศรีวรมอาจารย์โก้นะคะที่เป็นช่างเทียนอาวุโสวัดแจ้งเลยนะคะอาจารย์ป้อมเนี่ยท่านก็อธิบายถึงความคืบหน้าของการทำเทียนพรรษาของวัดปะของวัดด้วยนะคะว่าปีนี้เนี่ยวัดแจ้งก็จะส่งต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ขนาดกลางเข้าประกวดซึ่งก็กำลังอยู่ในช่วงของการแกะลายแล้วก็ติดลายเทียนหุ่นเทียนหุ่นด้วยนะคะโดยตอนเช้าต้นเทียนจัดทำเป็นเจ้าชายสิทธัตถะทรงม้ากันทักกะนะคะเสด็จออกผนวดพร้อมด้วยนายชนะมีเทวดารองรับกีบม้าเพื่อให้ผู้คนในพระราชวังกรุงกบิลพัสทราบนะคะถัดมาก็เป็นพญามารวสวัตตีนะคะปรากฏตัวเพื่อจะขัดขวางไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะออกผนวดแต่ก็ไม่เป็นผลนะคะครั้นเสด็จถึง

0: มานะคะอันนี้ก็คือการเรื่องราวของต้นเทียนนะคะที่ทางอาจารย์ป้อมได้อธิบายให้ฟังนะคะโดยตอนกลางเนี่ยนะคะก็จะจัดทำเป็นตอนประพาสอุทยานนะคะได้ทรงทอดพระเนตรเทวทูตทั้ง4ประกอบด้วยคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะนะคะทำให้พระองค์เกิดสังเวชจึงได้ตัดสินพระทัยที่จะเสด็จออกผนวดถัดมานะคะได้จัดทำเป็นต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ขนาดกลางทรง8เหลี่ยมหมายถึงมรรค8มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง60เซนติเมตรสูง150เซนติเมตรยอดทรงน้ำเต้ามีความสูง100เซนติเมตรตั้งอยู่บนราชรถโดยมีบัวกรีบขนุนรองรับนะคะโดยตอนหลังนี้นะคะก็มีการจัดทำเป็นตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะเสวยสุขในพระราชวังนะคะโดยการทอดพระเนตรนางสนมร่ายรำแต่พระองค์มิได้สนพระทัยและขนาบข้างด้วยพระนางยโสธราบรรทมเคียงข้างพระโอรสหรือพระราหุล นะคะแล้วก็ได้จัดทำเป็นการไว้อาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวิตสวรรคตด้วยนะคะเป็นลายไทยที่ใช้นะคะก็จะเป็นลายกนก3ตัวมีลายบัวใบเทศลายประจำยามลายเครือเถาลายกระจังฟันปลาลายพุ่มข้าวบินลายกาบบัวคอเสาลายเครือก้านขดลายบัวรวนลายกระหนกเปลวลายกาบบัวน้อยนะคะลายกาบบัวปากปลิงลายลูกประคำลายนกก้านต่อดอกและลายสิงแข้งลายแข้งสิงเป็นต้นนะคะโอ้โหเป็นหลากหลายลายที่น่าวิจิตรการตาจริงๆนะคะแล้วนอกจากนี้ทางอาจารย์โก้เนี่ยนะคะก็ได้เล่าเพิ่มเติมนะคะว่าช่างทำเทียนวัดแจ้งเนี่ยเป็นช่างเทียนจิตอาสาที่มาช่วยกันเสียสละลงแรงทำอย่างตั้งใจซึ่งทำกันมากว่า3เดือนแล้วด้วยนะคะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีก็ส่งกำลังใจให้ช่างเทียนพรรษาแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยกันเสียสละสร้างสรรค์ทำเทียนพรรษาอย่างวิจิตรบรรจงเพื่อรักษาประเพณีและอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่น่าภาคภูมิใจนะคะซึ่งช่างเทียนแล้วก็คุ้มวัดต่างๆภายในจังหวัดอุบลราชธานีต่างช่วยกันทุ่มเทเสียสละทั้งแรงกายแรงใจแรงทรัพย์ด้วยนะคะช่วยกันทำเทียนเพื่อชื่อเสียงของงานประเพณีแห่เทียนจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะคะแล้วก็มีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะมาเยือนคุ้มวัดทำเทียนนะคะชมความงามของต้นเทียนพร้อมกับให้กำลังใจช่างเทียนด้วยนะคะเรียนรู้วิธีทำเทียนและอัตลักษณ์ชุมชนโดยเข้าร่วมกิจกรรมเยือนชุมชนชมวิถีคนทำเทียนทั้ง9วัดเลยนะคะก็จะมีวัดสุปัตวนารามวรวิหารวัดผาสุการามวัดใต้ท่าวัดพลเพนวัดพลแผนนะคะวัดบุรพาวัดศรีประดู่วัดมหาวนารามหรือว่าวัดป่าใหญ่รวมไปถึงวัดแจ้งนะคะและวัดพระธาตุหนองบัวนะคะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ระหว่างวันที่13ก็คือวันนี้เลยนะคะถึงวันที่27กรกฎาคม2569ก็จะมีรถบริการณจุดบริการบริเวณศาลหลักเมืองอุบลราชธานีนะคะเริ่มรอบแรกตั้งแต่เวลา9นาฬิกาวันละ1รอบด้วยนะคะนักท่องเที่ยวสามารถสแกน QR code ไปร่วมกิจกรรมนะคะเยือนชุมชนชมวิถีคนทำเทียนนะคะแล้วเช็คอินให้ครบ9วัดและแลกของที่ระลึกฟรีได้เลยซึ่งของที่ระลึกของรางวัลมีจำนวนจำกัดนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่เป็นกิจกรรมก่อนที่จะถึงวันแห่เทียนนะคะ อยากเชิญชวนคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทั้งในพื้นที่จังหวัดยโสธรนะคะหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยไปร่วมสืบสานวัฒนธรรมการประเพณีแห่เทียนนะคะที่มีมาอย่างยาวนานไปชมต้นเทียนที่สวยงามกันหน่อยนะคะว่าวิจิตรการตาแค่ไหนนะคะซึ่งช่างทั้งหมดเนี่ยก็ลงแรงลงใจลงกำลังทรัพย์เพื่อที่จะทำให้ต้นเทียนนั้นออกมาสวยงามนะคะรายการเช็คอินจีนอีสานใต้ของเราในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วเรียบร้อยนะคะรายการต่อไปทุกท่านจะได้รับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะสวทพังงาผลิตรายการในวันนี้นะคะสำหรับรายการเช็คอินจีนอีสานใต้นะคะแอลปิยพรกสิกรรมเมธากุลและทีมงานสวทยโสธรต้องจากลาไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
2: ส สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 16:00

0: 6:00 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้พบกับดิฉันซาเลฮาอุสมาขอนำทุกท่านร่วมย้อนรำลึกถึงเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรชาวเกาะยาวน้อยจังหวัดพังงาค่ะยังคงปลื้มปิติเมื่อรำลึกถึงภาพประวัติศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช2442ปีก่อนนะคะยังคงเป็นที่จดจำและเป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดพังงาจนถึงปัจจุบันติดตามได้จากรายงานภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดทางภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่นด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อนและผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดระนองสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและกระบี่เดิมมีนามว่าเมืองพูงาตามชื่อของเขางาหรือเขาพังงาที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองต่อมาสันนิษฐานว่าด้วยการติดต่อค้าขายแร่ดีบุกกับชาวต่างชาติสำเนียงการเรียกขานชื่อเมืองจึงได้แปรเปลี่ยนไปเป็นพังงาดังปรากฏในปัจจุบันการเสด็จพระราชดำเนินระหว่างวันที่8ถึงวันพระหัสบดีที่12มีนาคมพุทธศักราช2502พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดพังงาเป็นครั้งแรกในการนี้ได้ทรงพระราชปฏิสันถารกับประสบนิกรอย่างใกล้ชิดณสำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่าทรงมีพระราชดำรัสถามไถ่ถึงความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยความห่วงใยหลังจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดเหมืองประชารามและเสด็จต่อไปยังจังหวัดภูเก็ตโดยทรงใช้แพขนานยนต์ข้ามฟากณบริเวณบ้านท่านุ่นต่อมาในวันที่12มีนาคมส่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเข้าสู่เขตจังหวัดพังงาอีกครั้งณวัดสุวรรณคูหาและศาลากลางจังหวัดพังงาในโอกาสนี้ส่งรับถวายพระแสงราชสัตราประจำเมืองและส่งมีพระราชดำรัสแสดงความยินดีที่ราษฎรมีผลผลิตทางการเกษตรที่ดีพร้อมทั้งพระราชทานพรให้ประสงค์นิกรอยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วกันจากนั้นเสด็จทรงพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่รอรับเสด็จในเวลา 13:22 นาฬิกาและได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปอย่างที่ว่าการอำเภอทับปุดส่งพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่อำเภอทับปุดจังหวัดพังงาการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่2ระหว่างวันที่17ถึง18เมษายนพุทธศักราช2516พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดพังงาเป็นครั้งที่2โดยเรือรบหลวงถึงอ่าวพังงามีผู้ว่าราชการจังหวัดนายกและคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดพังงาเข้าเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรอ่าวพังงาป่าชายเลนและทำลอดโดยเรือพระที่นั่งนงพังงาที่ทางจังหวัดจัดถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประทับอยู่ที่หัวเรือเพื่อทอดพระเนตรทัศนียภาพทรงทราบข่าวทางวิทยุสื่อสารว่ามีราษฎรมารอรับเสด็จบริเวณเกาะปัญญีเป็นจำนวนมาก

0: ำเภอท้ายเหมืองอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงานอกจากนั้นยังมีการจัดตั้งธนาคารอูและปลูกป่าชายเลนทดแทนทำให้ทุกวันนี้ชาวประมงบ้านคลองเคียงอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจังหวัดพังงาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งเมื่อคราวที่เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดพังงาหลายๆด้านผ่านมูลนิธิใจพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริจัดตั้งขึ้นและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆในพื้นที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดพังงาได้รับการอนุรักษ์ราษฎรได้รับการส่งเสริมให้มีอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ชาวพังงาจะพร้อมใจกันสืบสานน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาจังหวัดให้ยั่งยืนต่อไป
1: ช่วงตามรอยพระเมตตาขอนำเสนอพระราชกรณียกิจทรงคุณค่าและพระเมตตาครั้งที่ได้เสด็จเยี่ยมหมู่บ้านบางพลัดจังหวัดพังงาในวันที่12เมษายน2544สร้างความปลักปลื้มให้กับชาวบ้านในพื้นที่ทำให้ประสงค์นิกรในพื้นที่บางพลัดจังหวัดพังงาได้มีชีวิตใหม่อีกครั้งติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: ปกติคุณพ่อทางหมู่บ้านแต่ผมเป็นเกณฑ์นำไปเหนือรักทรงพิทักษ์ป่าจากป่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหน้าที่ตำหนักท่านสุนทรชินวีพอปีที่4สมเด็จพระนางเจ้าและสมเด็จพระนางเจ้าท่านได้มาประทับที่บ้านบางพัดเมื่อวันที่12เมษายน2544ปีตรงรถแล้วก็ว่าที่ตอนนั้นผมคิดต้องมีอีกฝั่งนี่อยู่ที่ลานจอดรถตรงลานจอดรถแล้วท่านลงสะพานแล้วก็มาถึงหลังสะพานก็ได้ปล่อยปลาปล่อยปลาปล่อยปูปล่อยกุ้งสักน้ำนะครับชนิดแล้วก็เดินขึ้นหมู่บ้านเนี่ยวิดีโอด้านข้างเราด้านขวาผมเป็นพระนางเจ้าแล้วตอนนี้ท่านต้องปลูกต้นไม้ต้นขยาขตบันเมื่อวันที่12มีนาคม2544ตอน5โมงกว่ารู้สึกแบบว่าหมดกำลังใจที่ว่าจะทำงานทำการเพราะว่าหัวใจอยู่กับท่านมาตลอดแต่ว่ารู้ว่าท่านไม่อยู่ผมก็หมดกำลังใจของผมพอความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ท่านเสด็จมาแล้วก็คนในชุมชนคนต่างถิ่นก็มาหามาในชุมชนเยอะผิดปกติครับผมจนกระทั่งถึงปัจจุบันให้ทำโครงการงบอีกขึ้น843เมตรแล้วก็ธนาคารข้าว100,000บาทครับผม
4: เป็นเส้นทางชมธรรมชาติ
3: เป็นเส้นทางชมเส้นทางในป่าชายเลนที่จะไปชมถึงธรรมชาติครับผมคำที่ท่านได้ตรัสว่าให้ชวนเขาไปปลูกป่าอย่างไม่คนละหนึ่งต้นถ้าพอปลูกป่าไม่ได้ถ้าได้ป่าได้อย่างอื่นด้วยเช่นปล่อยปลูกปลานานาชนิดจะมาวางไข่ในป่าชายเลนมาลงป่าในป่าชายเลนเมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาเราจะจับมาเป็นอาหารเดี๋ยวจากรับประทานนะฮะในขายครั้งนี้ว่าไม่มีวันลืมจนกระทั่งว่าครับไม่มีลมหายใจครับผม
4: หลังจากทราบข่าวท่านเสด็จสวรรคตมารู้สึกยังไงครับรู้สึกยังไงบ้างครับ
5: เสียงใหญ่จ้ะ
6: อันนี้รับเสด็จพระราชินีด้วยใช่ไหมคะ
5: จ้า
6: เปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมคะจากวันนั้น
5: เยอะ
6: เปลี่ยนยังไงบ้าง
5: เปลี่ยนแบบเศรษฐกิจในหมู่บ้าน

0: ท่ามกลางอ่าวพังงาที่อบล้อมไปด้วยผืนป่าชายเลนสีเขียวมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่สะท้อนความพอเพียงและความกตัญญูต่อผืนแผ่นดินนั่นคือบ้านบางพัดหมู่บ้านชาวประมงมุสลิมเล็กๆในตำบลบางเตยอำเภอเมืองพังงาที่วันนี้ไม่เพียงเป็นชุมชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแต่ยังเป็นหมู่บ้านแห่งความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2544สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เสด็จเยี่ยมราษฎรณหมู่บ้านบางพัดต้องปลูกต้นไม้ไว้เป็นสิริมงคลและพระราชทานแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ป่าชายเลนและสัตว์น้ำเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพประมงพื้นบ้านจากพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านั้นได้ก่อกำเนิดโครงการธนาคารปูม้าบ้านบางพัดธนาคารแห่งชีวิตที่ชาวบ้านนำปูไข่นอกกระดองมาปล่อยอนุบาลให้ลูกปูเติบโตแล้วคืนสู่ทะเลเพื่อให้ธรรมชาติได้คืนฟื้นและชาวบ้านได้มีรายได้อย่างยั่งยืน
1: ชาวบ้านก็รู้ว่านี่เป็นโครงการของพระราชดำริก็ดูแลกันอย่างดีที่สุดตอนนี้ก็ยังมีทุกอย่างพร้อมหมดจริงๆเสด็จมาตั้งแต่2544ตอนนี้ก็ถือว่าหลายปีนะครับหลายปีกลุ่มก็ยังอยู่ครับยังอยู่ในชาวบ้านก็ได้จับปูม้าแล้วได้มาบริโภคแล้วไปขายนะครับไปขายแล้วก็ได้เงินมาก็มาดูเติมเต็มในการใช้ชีวิตประจำวันและตั้งแต่มีธนาคารปูม้ามาในบ้านบางคัดก็ปูม้าก็ดุมสมบูรณ์ขึ้น
0: จากหมู่บ้านเล็กๆริมป่าชายเลนวันนี้บ้านบางพัดกลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศแวะมาเยี่ยมชมทั้งล่องเรือดูป่าชายเลนและชมวิถีชาวประมงดั้งเดิมวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวประมงพื้นบ้านร้านอาหารริมคลองที่เสิร์ฟปูม้าสดใหม่จากธนาคารปูม้ากุ้งหอยปลาหมึกจากชาวประมงเองทำให้บ้านบางพัดขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่มีอาหารทะเลสดและอร่อยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงาชาวประมงยังคงออกเรือด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาและความกตัญญูต่อพื้นแผ่นดินที่พระพันปีหลวงทรงปกเกล้าพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีเปรียบดังน้ำทิพย์ที่ชโลมใจและชุบชีวิตชาวบ้านบางพัดให้กลับมามีความหวังอีกครั้ง
1: ก็เหมือนว่าได้รับอานิสงส์อันยิ่งใหญ่อันนี้คือทำให้คนได้รู้จักบางพัดมาตั้งแต่เริ่มแกเสด็จมาที่นี่เลยพอแกเสด็จมาที่นี่คนมารับเสด็จเยอะคนรับเสด็จเยอะเขาก็ไม่รู้ว่าโอ้มันบางพัดมันแบบนี้เขาได้บางคนโอ้ยอเมซิ่งบางพังงาแต่รู้จักด้วยเหตุผลที่มารับเสด็จ
0: นอกจากนี้ยังมีห้องนิทรรศการเมื่อครั้งพระพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เสด็จเยี่ยมบ้านบางพัดที่สร้างขึ้นเป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนรุ่นหลังได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ยังได้มาสัมผัสสายลมที่พัดผ่านป่าชายเลนได้ยินเสียงเรือชาวประมงลำเล็กแล่นผ่านคลองบางลิงและได้ดิ้มรสชาติอาหารทะเลสดจากฝีมือคนบางพัดก็จะเข้าใจได้ว่าความรักความเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อย่างรากลึกอยู่ในหัวใจของชาวบางพัดตราบนานเท่านาน
2: เดินทางมาถึงช่วงที่3ของรายการกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานคุณผู้ชมผู้ฟังคะจังหวัดพังงาสืบสานพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญในเรื่องน้ำและป่าไม้ดังพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
4: อ ครับในวันนี้นะครับพวกเราพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงานะครับก็ได้ร่วมกันรวมพลังกันแสดงความจงรักภักดีนะครับที่มีต่อองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่พระองค์ท่านทรงเสด็จสู่สวรรคตนะครับเสด็จสู่สวรรคาไรนะครับก็เป็นที่สร้างความโศกเศร้าให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพังงารวมถึงพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งเรานะครับก็รวมพลังกันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระองค์ท่านก็คือการร่วมใจกันนะครับรวมพลังกันปลูกป่าเป็นพระราชกุศลแต่พระองค์ท่านนะครับทั้งจังหวัดพังงาทั้ง8อำเภอทั้ง48ตำบลทั้ง321หมู่บ้านของจังหวัดพังงานะครับในช่วงเวลาภายใน100วันนะครับที่พระองค์ท่านทรงสวรรคตไปเราพยายามจะสร้างป่าขึ้นมาเพื่อให้เป็นถวายเป็นพระราชทานนะครับตามที่พระราชทานของพระองค์ท่านทรงพระราชบัญญัติไว้ให้กับปวงชนชาวไทยนะครับที่ท่านพระราชบัญญัติว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำท่านจะเป็นป่าพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำพระองค์ท่านจะสร้างป่านะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้พี่น้องชาวจังหวัดพังงานะครับได้ร่วมใจการปลูกป่านะครับซึ่งในวันนี้เราก็มาปลูกป่ากันที่อำเภอทับปุดนะครับก็มีพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะครับประมาณ900กว่าคนนะครับมาร่วมปลูกต้นไม้ปลูกป่ากันนะครับ1,093ต้นในวันนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็จะปลูกต่อเนื่องต่อไปนะครับให้เป็นตามพระราชบัญญัติของท่านและสร้างความอุดมสมบูรณ์นะครับให้กับพื้นป่าในพื้นที่จังหวัดพังงาให้เป็นที่อยู่ของป่าของสัตว์และที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนและลูกหลานในอนาคตของชาวจังหวัดพังงาต่อไปครับ

คุณผู้ชมผู้ฟังคะเรื่องราวทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผลิตรายการภายใต้การดำเนินการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ดร.เทระพงศ์เพชรรัตน์และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงานางวรวรรณบุญรังสีส่วนวันพรุ่งนี้ติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับทางสวทสตูลสำหรับวันนี้ดิฉันสาเลหาอุสมาพร้อมทีมงานสวทพังงาลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

แผ่นดินที่รักแห่งนี้

ทุกทางที่แม่เดินไปแผ่นดินสู้รักมันจะมีความหมายอะไร

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมบุญมาศรีมาศครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติขยายผลขบวนการพ่อไทยทิพย์พบเด็กต้องสงสัยเพิ่ม13รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกลือก้องกล่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะเล็ดน้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขยายผลขบวนการพ่อไทยทิพย์พบเด็กต้องสงสัยเพิ่ม13รายเตรียมเก็บตัวอย่าง DNA พิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือด
7: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความคืบหน้าปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรขยายผลขบวนการสวมสิทธิ์แจ้งเกิดบุตรโดยมิชอบหรือพ่อไทยทิพย์โดยเร่งตรวจสอบเครือข่ายนายหน้าและเจ้าหน้าที่ที่อาจเกี่ยวข้องกับการออกเอกสารให้เด็กสัญชาติจีนล่าสุดพบเด็กต้องสงสัยเข้าข่ายเป็นลูกทิพย์เพิ่มอีก13รายเตรียมเก็บตัวอย่าง DNA พิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดพร้อมตรวจสอบผู้ที่อ้างตัวเป็นบิดามารดาขณะเดียวกันมีหญิงต่างด้าว2รายพาบุตรเข้าพบตำรวจยอมรับว่าเคยใช้บริการขบวนการดังกล่าวและให้ข้อมูลประกอบการสืบสวนขณะนี้ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว33รายจากทั้งหมด35หมายจับเหลืออีก2รายหลบหนีออกนอกประเทศอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีโดยยืนยันว่าจะขยายผลถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดพร้อมคำนึงถึงสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กเป็นสำคัญดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเก็บข้อมูลการละเมิดถ้อยแถลงร่วมกว่า20ครั้งเพื่อนำเสนอให้ประชาคมระหว่างประเทศรับทราบยืนยันยังไม่มีประโยชน์ที่จะประชุม JBC ร่วมกันหากยังคงยั่วยุนำเสนอข้อมูลฝ่ายเดียวและไม่สร้างความไว้วางใจระหว่างกัน
8: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC และคณะโฆษกหน่วยงานด้านความมั่นคงร่วมแถลงถึงภารกิจการลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วในวันนี้ว่าเป็นการพาคณะสื่อมวลชนมารับทราบและสื่อสารให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์ณปัจจุบันรวมทั้งมาให้กำลังใจกำลังพลหน้าแนวที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละและยากลำบากพร้อมย้ำจุดยืนของประเทศไทยที่ยังคงยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศในการป้องกันตนเองและกฎการใช้กำลังรวมทั้งการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมระหว่างทั้งสองฝ่ายขณะเดียวกันนี้ได้เปิดเผยได้ว่าได้รับรายงานถึงพฤติกรรมการละเมิดถ้อยแถลงร่วมของฝ่ายกัมพูชากว่า20ครั้งในช่วงที่ผ่านมาพร้อมระบุว่า หากฝ่ายกัมพูชายังคงพฤติการในลักษณะนี้ทางการยั่วยุการอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวในการชี้แจงผ่านประชาคมระหว่างประเทศโดยไม่สนใจข้อเท็จจริงที่จำเป็นต้องตรวจสอบร่วมกันทั้งสองฝ่ายการเจรจาปักปันเขตแดนในพื้นที่นี้ตามกลไกของคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC ไทยกัมพูชาที่ยังเหลืออีก11หลักจาก24หลักเขตก็ยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากไม่มีประโยชน์ที่จะพูดคุยกันหากปราศจากความไว้เนื้อเชื่อใจปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครนัดแรกเลือกนางสาวภัทราพรเก่งรุ่งเรืองชัยนั่งประธานสภาพร้อมชูนโยบายสภาโปร่งใสตรวจสอบได
9: ้นางสาวเมธาวีทานดำรงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.เขตปทุมวันเป็นประธานชั่วคราวในการเลือกประธานสภากรุงเทพมหานครโดยมีการเสนอชื่อผู้เข้าชิงตำแหน่ง2รายได้แก่นางสาวภัทราพรเก่งรุ่งเรืองชัยสก.เขตบางซื่อและนายวิรัตคงคาเขตสก.เขตบางกอกใหญ่โดยนางสาวภัทราพรได้แสดงวิสัยทัศน์มุ่งเน้นการยกระดับสภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ผ่าน4มาตรการหลักที่จะผลักดันให้สำเร็จภายในเดือนธันวาคมปีนี้ได้แก่การถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมการทุกชุดการเปิดเผยผลการลงมติและสถิติการเข้าประชุมของสมาชิกโดยอัตโนมัติการจัดตั้งสำนักงานวิชาการและงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทำงานของสมาชิกรวมถึงการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนร่วมตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางการจัดสรรงบประมาณขณะที่นายวิรัตได้แสดงวิสัยทัศน์เน้นย้ำความสมดุลของ3ฟันเฟืองหลักคือฝ่ายบริหารข้าราชการและสภาเพื่อขับเคลื่อนประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้ลงคะแนนแบบเปิดเผยซึ่งผลปรากฏว่านางสาวภัทราพรได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ39คะแนนและนายวิรัตที่ได้รับ7คะแนนส่งผลให้นางสาวภัทราพรได้รับเลือกเป็นประธานสภากรุงเทพมหานครชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: บทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับและก็ FM 105 MHz รวมถึงทาง AM นะครับที่กำลังติดตามรายการอยู่ในขณะนี้ AM 819 kHz AM 891 kHz แล้วก็ยังมี AM 1467 kHz นะครับวันนี้แน่นอนหลายคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับก็เริ่มต้นหลายๆเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นนะครับผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและรับสัญญาณผ่านทางวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยนะครับแล้วก็ทักทายทางเพจ Facebook ด้วยที่กำลังติดตามอยู่ในขณะนี้นะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางช่อง TikTok ด้วยนะครับก็เรียกว่าออกอากาศกันแบบคู่ขนานเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่เพิ่มเติมนะครับทักทายมาได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีเว็บ prdee.prd.go.th ด้วยนะครับก็สามารถติดตามรายการได้หมายเลขโทรศัพท์ครับที่พูดคุยกันในวันนี้นะครับทักทายกันก็เบอร์02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งครับ02-276-9721นะครับวันนี้ทักทายกันเข้ามาแน่นอนละวันนี้จันทร์ที่13กรกฎาคม2569นะครับบรรยากาศหลายคนเมื่อกี้นี้ทักทายกันนะครับวันนี้เรามีหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะครับคาราบาวก็ขณะนี้กำลังเล่นอยู่แล้วนะครับเริ่มต้นวันนี้ก็5 โมงเย็นนะครับเรียกว่าใครที่จะทั้งติดตามในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ติดตามคู่ขนานกันไปได้เลยในเพจของถนนดนตรีนะครับวันนี้คาราบาวครับตอนนี้ก็เรียกว่าทำการแสดงเริ่มต้นเวลา 17:00 น.นะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะคึกคักเลยทีเดียวนะครับมีหลายคนที่ติดตามกันอยู่ดำเนินรายการบอกไปแล้วช่างเทคนิคของเราครับคุณทุนชัยคำรอดประสานงานวันนี้คุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับไลฟ์สตรีมมิ่งของเราก็พร้อมหน้าพร้อมตากันในการให้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็เรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแต่แน่นอนครับวันนี้นะฮะหลายคนที่กำลังติดตามอยู่ครับต้องบอกว่าจากกรณีเหตุการณ์ที่สร้างความเสียใจนะครับแล้วก็สร้างความสลดใจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยกับกรณีเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารนะครับชื่อดังแถวแถวย่านลาดพร้าวครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อกลางดึกเลยนะครับทางด้านของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้มีการเกาะติดบรรยากาศที่เรียกว่าเป็นความเสียใจที่เกิดขึ้นนะครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับจากสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการซึ่งมีลักษณะเป็นร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาทันทีที่เกิดเหตุครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ทันทีนะครับเมื่อกลางดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมาเลยนะครับทันทีที่ท่านนายกรัฐมนตรีทราบข่าวท่านก็ไปยังจุดเกิดเหตุทันทีแสดงความเสียใจนะครับต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวพร้อมทั้งก็มีการสั่งการครับให้หน่วยงานนะครับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับพร้อมทั้งมีการกำชับครับให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเร่งตรวจสอบจุดต้นเพลิงตรวจสอบสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้แล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ญาติของผู้เสียชีวิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บผู้ที่ได้รับผลกระทบบูรณาการทุกหน่วยงานครับที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจแพทย์นิติเวชแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตนะครับก็ขอให้ญาติของผู้ประสบเหตุเนี่ยก็ใช้ช่องทางของศูนย์ประสานงานที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจัดตั้งขึ้นเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ลดความสับสน ป้องกันข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงของเราก็เป็นสื่อกลางให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็เกาะติดเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนกรณีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับมีข้อความส่งมาจากคุณผู้ฟังหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่กำลังติดตามอยู่คุณพลกฤษครับสวัสดีคุณบอลนะครับวันนี้ส่งข้อความมาคุณสุวรรณาก็ส่งมาแล้วจากลพบุรีแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเป็นโศกนาฏกรรมที่เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีคุณเจริญชัยครับฟังจากสวท102.75 จังหวัดเพชรบูรณ์ครับชอบการรายงานข่าวแล้วก็ติดตามทุกวันได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็ตรงประเด็นนะครับเพื่อที่จะได้นำข้อมูลตรงนี้ไปบอกต่อนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกๆคนเช่นเดียวกันนะครับมีคุณบังออนเล็กใบคุณรัชนาด้วยนะครับแชร์แล้วใครเข้ามาใหม่อย่าลืมด้วยฝากกดแชร์นะครับให้กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณอเนกพลิกไทยรายงานตัวมาเพิ่มเติมนะครับใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวเพิ่มเติมมาก็สามารถที่จะเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับอย่างที่บอกไว้ในเพจของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนอีกหนึ่งเรื่องครับที่ต้องบอกว่าต้องติดตามกันจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางด้านของการดูแลนะครับผู้ที่เดือดร้อนนะครับหรือว่าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้ไปติดตามรายละเอียดนิดนึงครับคุณผู้ฟังท่านชัดชาติสิทธิพันธ์ก็ลงพื้นที่นะครับผู้ว่ากทมของเราลงพื้นที่บริเวณเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือทั้งญาติเร่งตรวจสอบใบอนุญาตระบบทางหนีไฟแล้วก็รอผลพิสูจน์หาสาเหตุจากเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับโดยนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการคล้ายสถานบริการนะครับก็คือร้านอาหารโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะครับพร้อมสั่งการครับนะฮะให้กับหน่วยงานต่างๆรับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ญาติและก็ครอบครัวผู้เสียชีวิตและก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บพร้อมเร่งตรวจสอบการอนุญาตประกอบกิจการและมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการนะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตได้นะครับเนื่องจากต้องรอการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจากแพทย์และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจึงขอให้ญาติผู้ประสบเหตุเนี่ยใช้ช่องทางของศูนย์ประสานงานในการติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการครับมาดูในส่วนของสาเหตุของเพลิงไหม้ก็คงยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบของพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานโดยทางกรุงเทพมหานครครับได้ส่งมอบพื้นที่เกิดเหตุให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการในการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาจุดต้นเพลิงเพื่อหาสาเหตุของเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้แล้วก็หาแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำจากการปฏิบัติการช่วยเหลือครับพบว่าผู้ประสบภัยจำนวนมากเนี่ยพยายามหลบหนีไปยังบริเวณห้องน้ำนะครับซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังของอาคารส่งผลให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าถึงตัวผู้ประสบภัยได้ยากขณะที่การตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาคารครับมีทางออกฉุกเฉินด้านหลังเนี่ย2จุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากลักษณะพื้นที่เกิดเหตุพบว่าเปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วบริเวณฝ้าเพดานคุณผู้ฟังจะเห็นภาพจากเรียกว่าในคลิปก็ตามนะฮะในสื่อสังคมออนไลน์ก็ตามจะเห็นเปลวไฟที่โอ้โหพุ่งลุกลามอย่างรวดเร็ว ขณะที่โต๊ะนะครับแล้วก็เก้าอี้พลาสติกหลายจุดยังได้รับความเสียหายนะครับจึงมีการตั้งข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าควันพิษจากวัสดุตกแต่งภายในอาคารเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ผู้ประสบภัยเนี่ยหมดสติอย่างไรก็ตามครับสาเหตุที่แท้จริงยังคงต้องรอการตรวจพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญต่อไปนอกจากนี้ครับก็ยังมีรายงานเบื้องต้นของผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งเนี่ยอยู่บริเวณทางออกฉุกเฉินด้านซ้ายของอาคารซึ่งอาจจะมีสิ่งกีดขวางอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็คงต้องรอผลการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนึงก่อนที่จะสรุปข้อเท็จจริงนะครับ กรุงเทพมหานครครับจะตรวจสอบเอกสารการอนุญาตการประกอบกิจการของร้านรวมถึงมาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับจำนวนและสภาพของทางหนีไฟนะครับความชัดเจนของป้ายทางออกฉุกเฉินแล้วก็สิ่งกีดขวางต่างๆในเส้นทางอพยพเบื้องต้นครับพบว่าร้านเนี่ยมีทางหนีไฟเนี่ย2จุดโดยหนึ่งในนั้นครับเป็นทางผ่านโซนครัวซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบว่ามีการจัดวางพื้นที่แล้วก็เรื่องของการใช้งานเนี่ยเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยหรือไม่นะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวเพิ่มเติมครับบอกว่าภารกิจเร่งด่วนของกรุงเทพมหานครในขณะนี้เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3ด้านคุณผู้ฟังหนึ่งเลยคือการจัดตั้งศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือญาติผู้ประสบเหตุ2ครับการตรวจสอบการอนุญาตประกอบกิจการของสถานประกอบการแล้วก็การตรวจสอบเรื่องของระบบทางหนีไฟให้เป็นไปตามกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยพร้อมยืนยันครับว่าจะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ป้องกันไม่ให้ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตด้านสำนักงานเขตจตุจักรครับได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็มีการจัดตั้งนะครับเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้เสียชีวิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังโดยผู้ที่ต้องการติดต่อประสานงานนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรก็สามารถติดต่อได้ครับเดี๋ยวบนบอกเบอร์ให้คุณกนิษฐานะครับคุณกนิษฐาเบอร์ก็คือ0817341298นะฮะแล้วก็มีคุณกมลจันทร์0840784821มีคุณมนทิราครับ0989516393แล้วก็คุณจักรพันธ์นะครับ0631563466นะครับก็เดี๋ยวจะฝากเบอร์ตรงนี้เอาไว้หลังไมค์ด้วยนะครับเผื่อว่าใครที่ตามหาคนที่เรียกว่ายังตามไม่เจออยากจะประสานติดต่อญาตินะครับติดต่อคนที่เพื่อนก็ยังหาไม่เจอหรืออะไรก็สุดแล้วแต่เนี่ยก็สามารถที่จะประสานได้นะครับทางด้านของสำนักงานเขตจตุจักรก็มีการลงพื้นที่คุณผู้ฟังแล้วก็จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ญาติผู้เสียชีวิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับกรุงเทพมหานครก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุกคนพร้อมยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือครับกับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังแล้วก็จะเร่งตรวจสอบเรื่องข้อเท็จจริงของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้รวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างรอบด้านเพื่อป้องกันไม่ให้ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งข้อมูลจากทางด้านของเพจของ NBT นะครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ต้องบอกว่าติดตามเรื่องนี้กันนะครับเพื่อที่ให้คุณผู้ฟังได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนแล้วก็ครบถ้วนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับก็จะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆเรื่องราวนะครับทางด้านของภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านเนี่ยกำกับดูแลสคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท่านก็สั่งสคบครับเร่งดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณสถานประกอบการที่ย่านลาดพร้าวแล้วก็มีการตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ส่วนหน้านะครับพร้อมเตรียมฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคหากไม่ได้รับการเยียวยานะครับนี่ก็เป็นบทบาทสำคัญของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบท่านก็แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงนะครับโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บก็เป็นจำนวนมากพร้อมเปิดเผยครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบดูแลผู้ที่บาดเจ็บนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดเพลิงไหม้อย่างเร่งด่วนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับได้มีการสั่งการเรื่องนี้ให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยนายสรันรักเผ่า รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำเจ้าหน้าที่สคบครับลงพื้นที่ทันทีนะครับเพื่อไปบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานเขตจตุจักรลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุทันทีพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามกำกับการดำเนินงานแล้วก็รายงานความคืบหน้าต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นคุณผู้ฟังครับได้มีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบสคบครับได้ร่วมกันกับสำนักงานเขตจตุจักรมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และก็ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าอยู่ที่บริเวณสถานี MRT พหลโยธินตรงจุดนี้ครับคุณผู้ฟังเป็นการรับเรื่องร้องเรียนนะครับแล้วก็รับเอกสารพยานหลักฐานพร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแล้วก็อำนวยความสะดวกทุกประการเลยให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บญาติของผู้เสียชีวิตในเรื่องของการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายทั้งหมดก็จะมีศูนย์อยู่ตรงนี้เลยเป็นเซ็นเตอร์กลางครับเรียกว่าศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าจุดตรงนี้ครับคุณผู้ฟังนะฮะถ้าเกิดญาติหรือว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบต่างๆผู้ที่ได้รับบาดเจ็บญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยมาได้เลยครับจุดก็คืออยู่ที่บริเวณสถานี MRT พหลโยธินนะครับจะรับเรื่องร้องเรียนรับเอกสารทั้งหมดเลยนางสาวสุภมาอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าผู้ที่เข้าไปใช้บริการในสถานประกอบการดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นผู้บริโภคคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อผู้บริโภคไปใช้ก็ต้องได้รับสิทธิ์เรื่องของความปลอดภัยการคุ้มครองตามกฎหมายถ้าได้มีการกำชับสคบสคบจะเป็นตัวกลางนะฮะประสานผู้เสียหายกับผู้ประกอบการนะครับเพื่อเร่งเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยและก็การเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเรื่องการชดเชยค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมนะครับเรื่องของการดูแลอย่างรวดเร็วค่ารักษาพยาบาลนะครับค่าทรัพย์สินที่เสียหายความเสียหายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนอกจากนี้ครับสคบก็มีการประสานงานร่วมกับพนักงานสอบสวนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะร่วมกันหาข้อเท็จจริงเรื่องของพยานหลักฐานมาประกอบการดำเนินการตามกฎหมายหากผลการสอบสวนพบว่ามีเหตุอันทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายนะครับหากผู้ประกอบการเนี่ยไม่แสดงความรับผิดชอบปฏิเสธการเยียวยาเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคคบครับพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคทันทีเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบครอบครัวได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมโดยผู้เสียหายครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีใดๆนะครับส่วนความรับผิดทางอาญาพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินจะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบต่อไปนะครับสิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้คือการดูแลผู้บาดเจ็บและก็ครอบครัวผู้เสียชีวิตนะฮะจากกรณีเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เนี่ยให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่สคบครับโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบจะยืนเคียงข้างผู้เสียหายอย่างเต็มที่ในการทั้งประสานให้คำปรึกษาเยียวยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกฎหมายนะครับทั้งนั้นเนี่ยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้ไม่ต้องกังวลใจมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยดูแลแล้วก็จะใช้กลไกตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองครับสิทธิ์ของผู้บริโภคอย่างเต็มที่นะครับหากผู้เสียหายไม่ได้รับความเป็นธรรมสคบก็พร้อมดำเนินการตามกฎหมายถึงที่สุดแล้วก็ปิดท้ายครับสคบก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของผู้สูญเสียแล้วก็ขอเชิญผู้ที่ได้รับผลกระทบและญาติเนี่ยนะครับติดต่อยื่นเรื่องร้องทุกข์ได้เลยครับตอนนี้เรามีการเปิดจุดนะฮะศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าจุดตรงนี้ครับอยู่ที่บริเวณสถานี MRT พหลโยธินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่สายด่วนสคบ1166แล้วก็แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้ครับที่www.ocpb.go.th นะครับหรือว่าที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะฮะนี่ก็เป็นภารกิจสำคัญนะฮะแล้วก็เป็นภารกิจที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับก็เรียกว่าทันทีครับเพื่อที่จะดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้สูญเสียจากกรณีเพลิงไหม้ ครับที่สถานประกอบการเมื่อคืนที่ผ่านมาทางด้านของกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพประชาสัมพันธ์ครับถึงครอบครัวแล้วก็ผู้เสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวขอรับความช่วยเหลือได้จากหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมเบื้องต้นกรณีเสียชีวิตครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเนี่ย 300,000 บาทนะฮะส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็เท่าที่จ่ายจริงทางด้านของกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมประสานงานนะฮะประชาสัมพันธ์เรื่องของการขอรับความช่วยเหลือกรณีเพลิงไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากก็ขอให้ประชาชนที่เป็นผู้เสียหายหรือทายาทสามารถขอรับความช่วยเหลือได้นะครับจากหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่เชิงรุกที่ลงไปตามจุดต่างๆที่จะขอรับคำขอได้เลยทันทีนะครับจากผู้เสียหายหรือทายาทนะครับก็สามารถยื่นคำขอรับความช่วยเหลือได้นะครับณบริเวณศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมอาคารกระทรวงยุติธรรมถนนแจ้งวัฒนะนะครับหรือว่าติดต่อสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญานะครับก็สามารถที่จะโทรติดต่อขอความช่วยเหลือได้นะครับที่สายด่วนยุติธรรมครับบอกเบอร์ไว้นะครับที่1111นะครับ1111แล้วก็กด77ฟรี24ชั่วโมงผู้เสียหายครับจะได้รับความช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นกรณีเสียชีวิตเนี่ยไม่เกิน 300,000 บาทรวมถึงค่าจัดการศพนะฮะค่าอุปการะเลี้ยงดูแล้วก็ค่าเสียหายอื่นด้วยส่วนบาดเจ็บนะครับก็จะได้รับค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 80,000 บาทนะฮะค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 50,000 บาทค่าขาดประโยชน์นะครับก็ทำมาหากินตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในจังหวัดที่ทำงานไม่เกินปีนะครับแล้วก็มีค่าตอบแทนความเสียหายอื่นไม่เกิน 100,000 บาทรวมถึงค่าตอบแทนความพิการทุพพลภาพการสูญเสียอวัยวะไม่เกิน 300,000 บาทนะครับประชาชนก็สามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือนะครับโดยเตรียมทั้งบัตรประชาชนสำเนาบันทึกการแจ้งความนะฮะแล้วก็หลักฐานค่าใช้จ่ายโดยต้องยื่นขอภายใน1ปีนับแต่วันที่เกิดเหตุนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งให้กับคุณผู้ฟังนะครับที่ต้องบอกว่าสวทของเรานะครับเกาะติดสถานการณ์เรื่องนี้แล้วก็เป็นการประสานให้ข้อมูลครบถ้วนให้กับพี่น้องประชาชนขอบคุณด้วยนะครับมีหลายๆข้อความที่ส่งมาคุณสุรชัยด้วยที่โทรมาทักทายกันเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งนะครับไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
2: ปูนทเวททั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าสูกาดูนอัศชน

0: กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 น.ร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่ 115-2-53844-1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
1: สารคดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถประสูติเมื่อวันเสาร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2500พระมารดาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะพระราชวงศ์สนองเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศ์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยจวบจนรัชกาลปัจจุบันพระองค์ทรงสนพระทัยในด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขทรงรับโครงการของสภากาชาดไทยไว้ในพระอุปถัมภ์หลายโครงการและทรงก่อตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีสะท้อนถึงพระเมตตาในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริงครั้งเมื่อพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระนามพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงได้รับการสถาปนาขึ้นทรงกรมนับเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอฝ่ายในพระองค์แรก

0: แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: กลับมาติดตามกันต่อครับวันนี้แน่นอนตอนนี้ 17:37 น.คุณผู้ฟังอยู่กันทุกๆวันครับช่วงเวลานี้นะครับ 17:00 น.ถึง 19:00 น.แน่นอนว่าหลายๆข้อความเลยนะฮะที่ส่งมาแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกรณีไฟไหม้ที่บริเวณสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนะครับย่านลาดพร้าวนะฮะก็มีข้อความส่งมามากมายเลยทีเดียวนะครับจากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ใครที่เข้ามาแล้วก็สามารถที่จะแชร์เจ๊หมวยนะครับก๋วยเตี๋ยวแกงส้มก็ทักทายมาคุณปอนด้วยนะครับมีพี่ติมคลองเตยครับคุณบอลน้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับแล้วก็มีจากทีมงานทุกคนฟังทั้งทาง FM แล้วก็ทางเพจ Facebook ด้วยนะครับวันนี้ส่งเข้ามาคุณประกิตนะวันนี้สวัสดีแล้วก็ส่งเป็นข้อความบอกว่าถนนดนตรีเดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะครับแน่นอนช่วงนี้ก็ยังคงทําการแสดงอยู่นะครับที่บริเวณห้องออดิทอเรียมวันนี้เจอกับคาราบาวนะครับก็เรียกว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักเลยทีเดียวนะครับมีข้อความส่งมาทันโลกทันเหตุการณ์ชื่นชมครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนโดยเฉพาะทีมงานด้วยนะครับแล้วก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์เพลิงไหม้ด้วยนะครับมีคุณอลงกรนะครับจากอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับส่งเข้ามาขอบพระคุณมากๆเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้แชร์นะครับถ้าเกิดแชร์แล้วพิมพ์มาบอกด้วยนะแล้วก็บอกด้วยว่าอยู่ที่จังหวัดไหนนะครับจะได้เป็นการทักทายแล้วก็ขานชื่อนะครับเพื่อที่จะเป็นการแสดงตัวว่าเอ๊ะวันนี้ติดตามฟังอยู่หนึ่งเรื่องราวสำคัญครับในช่วงนี้พาไปติดตามภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ท่านย้ำครับว่าทุกบทบาทนะฮะของงบประมาณนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกบาทของงบประมาณต้องเปลี่ยนเป็นความปลอดภัยและก็คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยเรื่องนี้ครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวชี้แจงนะครับต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โดยยืนยันครับว่ากระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและก็เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศพร้อมย้ำครับว่าทุกบาทของงบประมาณต้องเปลี่ยนเป็นความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำนะครับว่าได้มีการมอบนโยบายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งขับเคลื่อนภารกิจนะครับด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวางและพัฒนาผังเมืองรวมถึงเรื่องของการก่อสร้างปรับปรุงสาธารณูปโภคให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยมุ่งให้ประชาชนครับได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยตอบสนองการเติบโตของประเทศในอนาคตพร้อมกันนี้ครับได้มีการสั่งการด้วยนะครับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยเตรียมความพร้อมรับมือกับฤดูฝนและสถานการณ์อุทกภัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่งตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนป้องกันตลิ่งระบบระบายน้ำอาคารราชการโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบทั่วประเทศรวมถึงสนับสนุนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนะฮะในการให้ความช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ยังกล่าวเพิ่มเติมครับบอกประเทศไทยเนี่ยมีสภาพพื้นที่และก็ความเสี่ยงที่แตกต่างกันนะครับในแต่ละภูมิภาคบางพื้นที่ก็ เผชิญกับปัญหาภัยแล้งขณะที่หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยแล้วก็รวมถึงภัยธรรมชาติที่ต้องบอกว่านับวันก็ทวีความรุนแรงเรื่อยๆนะครับเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นเนี่ยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การจัดผังเมืองต่างๆก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของการป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติควบคู่กันไปด้วยเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศนอกจากนี้ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมนะฮะแล้วก็สามารถปฏิบัติได้จริงพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะฮะโดยยึดหลักป้องกันดีกว่าเยียวยามุ่งนะครับเรื่องการวางแผนลดความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุและที่สำคัญก็เพื่อให้ทุกโครงการทุกการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนะครับนำไปสู่ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะฮะยืนยันว่าทุกบาทครับของงบประมาณต้องเปลี่ยนเป็นความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีข้อความส่งมาเพิ่มเติมจากหลากหลายพื้นที่เลยที่วันนี้ติดตามกันอยู่นะครับใครที่ฟังอยู่ก็ต้องรายงานตัวมาอย่างเช่นคุณมะลิมาแล้วนะครับแชร์ให้แล้วขอบคุณมากนะครับหนึ่งข้อความจากคุณสุมาลีด้วยนะครับอยู่ที่บางขุนเทียนตอนนี้นะครับแจ้งมาแล้วก็จากแถวๆสมุทรปราการด้วยบอกว่าครึ้มๆนะครับบางเขนก็บอกครึ้มเช่นเดียวกันหลายพื้นที่ครับต้องระมัดระวังด้วยนะครับช่วงเย็นๆแบบนี้การเดินทางต่างๆนะครับแน่นอนว่าในทุกพื้นที่ก็ต้องไปด้วยความปลอดภัยจะเดินทางบางคนบอกวันนี้ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้รถไม่ติดก็ดีมากๆเลยจะได้พักผ่อนกันในช่วงเย็นๆแบบนี้ฟังข่าวไปด้วยหนึ่งเรื่องครับที่ต้องบอกว่าเป็นการเดินหน้าของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญครับท่านเปิดงาน Hope SpaceAI Summit 2026ชูแนวคิดครับความมั่นคงเริ่มต้นที่การพัฒนาคนนั่นเองย้ำครับว่า AI ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีแห่งโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยนะครับปฏิเสธไม่ได้ทุกๆครั้งเราก็จะนำเสนอเรื่อง AI นะครับก็จะมีทั้งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆมาให้ข้อมูลให้ความรู้แน่นอนครับเรื่องนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันนี้ท่านเป็นประธานครับสำคัญเลยทีเดียวกับการเปิดงาน Hope Space AI Summit 2026นะครับซึ่งจัดขึ้นที่ชั้น4ครับศูนย์การค้าสยามพารากอนท่านมีการกล่าวปาฐกถาพิเศษด้วยในหัวข้อการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพื่อการพัฒนาประเทศโดยมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนนะฮะภาคการศึกษานักพัฒนาเทคโนโลยีตลอดจนทหารผ่านศึกแล้วก็ประชาชนผู้สนใจทั่วไปด้วยก็เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากพลโทอดุลบุญธรรมเจริญครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าปัจจุบันนี้คุณผู้ฟังโลกเนี่ยต้องบอกเลยนะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI เข้ามามีบทบาทนะครับในทุกวิติของการดำเนินชีวิตการศึกษาการทำงานการแพทย์เศรษฐกิจการบริหารงานภาครัฐนะฮะดังนั้นเนี่ยความมั่นคงในศตวรรษที่21จึงไม่ได้เพียงแค่การใช้อาวุธหรือว่าการสู้รบแต่หมายถึงการพัฒนาคนคนต้องมีความรู้นะครับมีทักษะและก็สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์และก็มีจริยธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่า AI เป็นเครื่องมือครับที่จะช่วยเชื่อมโยงผู้คนนะครับในช่วงวัยเข้าหากันกลุ่มยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยกลุ่มเบบี้บูมเมอร์อย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถเรียนรู้นะครับเรื่องการสื่อสารกับรุ่นลูกรุ่นหลานเจนซีเจนอัลฟาได้มากขึ้น คุณตาก็เล่นกับหลานๆได้เห็นไหมฮะนี่เปรียบเทียบเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็บางคนก็ถือว่าโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้มีการเสนอแนวคิดการขยายการใช้ AI ไปสู่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกว่า200แห่งทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งเด็กเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยสามารถเข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีต่างๆได้อย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานะครับแล้วก็สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพตรงนี้ครับถือว่าเป็นต้นทุนด้านความมั่นคงที่สำคัญที่สุดของประเทศนอกจากนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้กล่าวชื่นชมนะฮะทหารผ่านศึกที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมระบุด้วยว่า AI เนี่ยควรจะเป็นเทคโนโลยีนะฮะของทุกคนนะฮะที่สามารถเข้าถึงได้นะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้การดูแลทั้งสุขภาพการประกอบอาชีพการใช้ชีวิตแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นท้ายสุดครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังย้ำด้วยว่าการพัฒนา AI ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับหลักจริยธรรมปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับต้องคู่กันเรื่องความรับผิดชอบการรู้เท่าทันเทคโนโลยีโดยใช้ AI เป็นพลังในการสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศอย่างข้างหน้ามั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นภารกิจของท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะท่านก็เป็นประธานเปิดงาน Hope Space AI Summit 2026ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะฮะแล้วก็มีการกล่าวปาฐกถาสำคัญด้วยเรื่องของการประยุกต์ใช้ AI เพื่อการพัฒนาประเทศนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันต้องบอกว่านี่แหละมีข้อมูลดีๆนะครับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นในทุกๆวันนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้นอกเหนือจากนี้ครับก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ยังคงต้องตามกันต่อล่าสุดเตือนภัยกันหน่อยนึงสำหรับคนที่ชอบหิ้วของฝากจากผู้อื่นนะครับตามที่ได้มีการติดตามข่าวคราวกันอยู่ล่าสุดตอนนี้เกี่ยวกับกรณีการลักลอบส่งกัญชาจากไทยเนี่ยไปต่างประเทศเรื่องนี้ครับต้องบอกเลยว่ารัฐบาลไม่ได้ดิ้งนอนใจกับกรณีดังกล่าวมีการสั่งการคุณผู้ฟังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มมาตรการเข้มในการตรวจสอบอย่างละเอียดย้ำเตือนประชาชนนะฮะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นักท่องเที่ยวไทยชาวต่างชาติกรณีการพกพาลักลอบหรือรับจ้างนะฮะนำกัญชาช่อดอกกัญชาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยถือว่ามีความผิดตามกฎหมายแม้ว่ากัญชาครับจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับใช้ทางการแพทย์ภายในประเทศไทยแต่ในขณะเดียวกันครับการออกนอกประเทศก็ยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดแล้วก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายๆประเทศด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยสำหรับผู้ที่พกพานะครับผู้ที่ลักลอบรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยมีความผิดนะครับย้ำเลยมีความผิดคุณผู้ฟังจะได้รับข้อรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ศุลกากรพ.ศ.2560มีอัตราโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกินนะเป็นเงินเนี่ย4เท่าของราคาของรวมค่าอากรแล้วก็ทั้งจำทั้งปรับด้วยนะครับมีความผิดพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยด้วยพ.ศ.2542ครับก็มีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมีความผิดนะฮะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมแล้วก็กฎหมายของประเทศปลายทางเป็นกฎหมายสากลด้วยนะครับดังนั้นก็ถือว่าเรื่องนี้ก็ต้องมาบอกกันให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบด้วยรัฐบาลห่วงใยประชาชนเพื่อไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องครับกับขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติห้ามเรื่องอะไรห้ามเรื่องของการรับฝากสิ่งของจากผู้อื่นโดยเด็ดขาดตรวจสอบสัมภาระนะครับอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่สำคัญห้ามรับส่งสินของนะครับข้ามประเทศโดยเด็ดขาดก็เพื่อความปลอดภัยนะครับเนื่องจากไม่สามารถทราบแน่ชัดว่ามีอะไรมีสิ่งใดเนี่ยซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระบ้างทั้งนี้รัฐบาลก็ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหากพบเห็นนะครับพฤติกรรมต้องสงสัยผิดปกติ บุคคลที่เรียกว่ามีพฤติกรรมเรื่องของการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศนะครับแจ้งได้เลยที่สายด่วน191ได้นะครับตลอด24ชั่วโมง1599ก็ได้เช่นเดียวกันตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่าเรื่องของยาเสพติดเป็นปัญหาของประเทศดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องยกเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติในการเดินหน้าปราบเรื่องยาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยแล้วก็เตือนกันนักเดินทางเรื่องของการรับหิ้วของฝากอันนี้เนี่ยอาจจะตกเป็นเหยื่อของขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติมีความผิดทั้งกฎหมายไทยมีความผิดทั้งกฎหมายต่างประเทศมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีนะครับดังนั้นก็บอกเตือนนะครับบอกฝากไฟด้วยสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามนะครับอ่ะอีกหนึ่งเรื่องกรณีน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงที่หลายๆคนก็มีข้อกังวลใจนะฮะบางคนแถวๆนั้นแยกวงเวียนใหญ่ใช่ไหมครับล่าสุดตอนนี้นะครับกระทรวงคมนาคมนะครับมาอัปเดตการตอนนี้เร่งแก้ปัญหาเรื่องน้ำรั่วซึมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงตอนนี้มีการเสริมความแข็งแรงของดินแล้วก็มีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยครับของพี่น้องประชาชนโดยกระทรวงคมนาคมตอนนี้นะครับก็ได้มีการเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำรั่วซึมบริเวณอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบริเวณเตาปูนราชบูรณะนะครับวงแหวนกาญจนาภิเษกจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ใช่ไหมฮะทั้งการเสริมความแข็งแรงของดินเพื่อลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินนะก็เสริมให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับเพื่อลดการรั่วซึมของน้ำใต้ดินควบคู่ไปกับการติดตามผลกระทบทั้งเรื่องอาคารการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดนะฮะเรื่องนี้ครับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.นะครับเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนโดยล่าสุดผู้รับจ้างก็ได้มีการรื้อย้ายสะพานลอยบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยแล้วเสร็จแล้วดำเนินการปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว1จุดจากทั้งหมด5จุดเร่งดำเนินการจุดที่เหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมนะครับการรั่วซึมของน้ำใต้ดินสร้างเสถียรภาพในพื้นที่ก่อสร้างด้วยนะครับจากการติดตามสถานการณ์ล่าสุดต้องมาแจ้งคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งหลายๆคนที่มีข้อกังวลใจนะครับบริเวณดังกล่าวปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์ลดลงจากวันก่อนมากเลยทีเดียวทำให้สามารถปรับลดการทำงานของเครื่องสูบน้ำได้ขณะเดียวกันครับรฟม.ยังคงตรวจการวัดนะฮะเรื่องของการเคลื่อนตัวของอาคารตรงนี้นะฮะในรัศมี30เมตรทุกๆ30นาทีผลบ้างจากการตรวจวัดแนวโน้มการเคลื่อนตัวของอาคารเรื่องของการทรุดตัวของผิวถนนลดลงสะท้อนมาตรการแก้ไขเห็นผลเป็นลำดับนะฮะดังนั้นเนี่ยก็จะได้คลายความกังวลใจของพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณวงเวียนใหญ่นะครับที่มีความกังวลใจว่าจะเป็นยังไงน้ำรั่วซึมนะครับก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาผลกระทบรฟม.ผู้รับจ้างได้มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็เพื่ออำนวยความสะดวกครับให้กับพี่น้องประชาชนบริเวณนั้นให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่เดือดร้อนนะครับขณะนี้ก็มีประชาชนเนี่ยติดต่อขอรับการช่วยเหลือแล้วเนี่ย105รายอยู่ในระหว่างการประสานผู้พักอาศัยอีก32รายนะครับแล้วก็มีการดูแลอย่างทั่วถึงนะครับดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่จุดนั้นนะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนได้เลยครับอยู่บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเดี๋ยวบนฝากเบอร์โทรไว้กรณีที่หลายๆคนอยู่บริเวณนั้นนะครับ0843565211เพื่อขอรับความช่วยเหลือได้โดยตรงนะครับรัฐบาลก็จะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดดำเนินการแก้ไขตามหลักวิศวกรรมควบคู่กับการดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่เพื่อให้สถานการณ์บริเวณนั้นเนี่ยคลี่คลายโดยเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็เป็นการชี้แจงนะครับจากกระทรวงคมนาคมเรื่องการแก้ปัญหาน้ำรั่วซึมบริเวณอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับที่จุดบริเวณวงเวียนใหญ่ที่หลายๆคนบอกว่ามีข้อกังวลใจนะครับมีเรื่องของ ความหวั่นวิตกตอนนี้ดีขึ้นในทุกมิติแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็สร้างความให้กับมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับอ่ะข้อความกันสักนิดนึงคุณวรรธนามาแล้วคุณพิสมัยตอนนี้ถึงบ้านเรียบร้อยใครยังไม่แชร์ต้องแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็สามารถเพิ่มเติมกดติดตามได้นะครับวันนี้ก็มีข้อความจากคุณนบด้วยนะครับที่ติดตามรายการกันอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกๆช่องทางนะครับก็เรียกว่าติดตามกันหนึ่งในภารกิจสำคัญนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยจะกลับมาติดตามกันวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเปิดการประชุมสภากรุงเทพมหานครท่านก็บอกว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครนะครับเป็นมหานครที่ต้องบอกว่าใครมาแล้วก็ประทับใจเป็นมหานครที่มีความยั่งยืนในทุกมิตินี่นะครับเรื่องนี้น่าสนใจเลยทีเดียวเมื่อช่วงเช้าวันนี้เดี๋ยวจะกลับมานำเรียนกับคุณผู้ฟังนะครับเรื่องนี้รวมถึงอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของการเร่งสอบทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับเตรียมเพิกถอนคำสั่งบรรจุผู้กระทำผิดด้วยนะครับเรื่องนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ก็เร่งตรวจสอบเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นเตรียมประสานเพิกถอนคำสั่งบรรจุผู้กระทำผิดนะฮะพร้อมร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบแล้วก็มีการขยายผลการดำเนินคดีเพิ่มเติมทันทีทั้งหมดนี้ครับคือจับประเด็นเป็นข่าวที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามในชั่วโมงนี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: ด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวในวันนี้มีดังต่อไปนี้กรมอนามัยเดินหน้าวิจัยเชิงลึกป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีเรากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมอมรินทร์สุทธานารีนาถสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาบุรีรัมย์เขต3จัดเวิร์คช็อป EESD หนุนโรงเรียนสังกัดสร้างห้องเรียนรักโลกขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการสุภมาศสั่งสคบ.เร่งดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้ลาดพร้าวตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ส่วนหน้าพร้อมเตรียมฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคหากไม่ได้รับการเยียวยาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจับมือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพัฒนาผู้ไกล่เกี่ยวข้อพิพาทขยายผลการช่วยเหลือครูสู่สถานีแก้หนี้ครัวทั่วประเทศอย.ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและภาคีเครือข่ายร่วมเผาทำลายของกลางผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ใช่ยาเสพติดครั้งที่18จาก131คดีของกลางน้ำหนักรวมกว่า31ตันมูลค่ารวมกว่า300ล้านบาทและข่าวบริการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว

อนามัยเดินหน้าวิจัยเชิงลึกป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า15ปี13กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 8:30 นณห้องประชุม1สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และภาคีเครือข่ายจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า15ปีภายใต้โครงการการพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า15ปีในประเทศไทยโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพการประชุมมีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วนได้แก่รองศาสตราจารย์ดร.พวงภกาคงวัฒนานันท์นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนางสาวรัชดาพรปานแดงหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องสาระสำคัญของโครงการวิจัยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อนโรงเรียนชุมชนและเศรษฐกิจข้อมูลที่ได้จะถูกนำไปออกแบบและพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยแม้ประเทศไทยจะประสบความสำเร็จในการลดอัตราการคลอดของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปีตามเป้าหมายของพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ. 2559แต่ในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า15ปี 10-14 ปีกลับพบแนวโน้มการคลอดที่เริ่มสูงขึ้นและมีความเชื่อมโยงกับปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งแม่และเด็กเช่นภาวะโลหิตจางความดันโลหิตสูงการคลอดก่อนกำหนดทารกน้ำหนักน้อยรวมถึงผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจเช่นการหลุดจากระบบการศึกษาและการขาดรายได้ในอนาคตวัตถุประสงค์หลักของโครงการเพื่อศึกษาสถานการณ์เชิงลึกของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต่ำกว่า15ปีวิเคราะห์ปัจจัยและประสบการณ์ตรงเพื่อค้นหาช่องว่างทางกฎหมายและการช่วยเหลือพัฒนารูปแบบการป้องกันและมาตรการมุ่งเป้าตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ. 2559การเก็บข้อมูลจะดำเนินการผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก in-depth interview โดยใช้เวลาประมาณ 20-40 นาทีโดยจากจริยธรรมการวิจัยอย่างเคร่งครัดข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับและทำลายภายใน1ปีหลังสิ้นสุดโครงการสำหรับผลการวิจัยจะถูกนำไปใช้ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมเพิ่มการเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และคุ้มครองสิทธิของแม่วัยใสในประเทศไทยอย่างเท่าเทียมและครอบคลุมต่อไปเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 7:00 นณโดมสวนรมบุรี200ปีเทศบาลนครบุรีรัมย์เภสัชกรหญิงณัฐดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นางชุติมาสุธีลักกูลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยมีนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้แทนจากศาลทหารตำรวจอัยการหัวหน้าส่วนราชการเหล่ากาชาดจังหวัดแม่บ้านมหาดไทยและข้าราชการร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในจังหวัดบุรีรัมย์ที่มุ่งมั่นแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณต่อพระองค์ผู้ทรงงานด้านสาธารณกุศลและการช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3จัดเวิร์กช็อป EESD หนุนโรงเรียนสังกัดสร้างห้องเรียนรักโลกขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่งยืนจัดเวิร์กช็อปใหญ่สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ EESD เมื่อวันเสาร์ที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาณหอประชุมสุพรรณิกาโดยมีดร.ณัฐนนท์วิทยาประโคนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการอบรมครั้งนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาและครูเข้าร่วมจำนวน55คนเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาตามนโยบายของนักสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการไฮไลท์สำคัญคือการบูรณาการความร่วมมือข้ามเขตพื้นที่โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ได้แก่นางสาวรพีพันธ์สารีรัมย์และนางสาวสมนึกนครวงศ์ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษซึ่งเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้นดร.ณัฐนนท์วิทยาประโคนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3กล่าวย้ำว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของทุกคนการอบรมครั้งนี้จะช่วยให้ครูและผู้บริหารได้รับแนวคิดและเครื่องมือที่ถูกต้องเพื่อนำไปออกแบบแผนการเรียนรู้ที่สอดแทรกมิติด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อบ่มเพาะเยาวชนชาวบุรีรัมย์ให้เติบไปพร้อมกับหัวใจที่รักโลกและขับเคลื่อนโรงเรียนในสังกัดสู่มาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา EESD ระดับชาติได้อย่างยั่งยืนต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสุภมาศสั่งสคบเร่งดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้ลาดพร้าวตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกส่วนหน้าพร้อมเตรียมฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคหากไม่ได้รับการเยียวยา13กรกฎาคม2569เวลา 10:30 นาทีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากพร้อมเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบดูแลผู้บาดเจ็บและอำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์โดยเร็วที่สุดรัฐมนตรีสุภมาศได้สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและนายสรัญลักษ์เผ่ารองเลขาธิการพร้อมทีมเจ้าหน้าที่สคบลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีและดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีติดตามกำกับการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียหายสคบได้ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าณสถานี MRT พหลโยธินเพื่อรับเรื่องร้องเรียนรับเอกสารและพยานหลักฐานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายรัฐมนตรีสุภมาศย้ำว่าผู้ที่เข้าไปใช้บริการในสถานประกอบการดังกล่าวถือเป็นผู้บริโภคที่มีสิทธิได้รับความปลอดภัยและการคุ้มครองตามกฎหมายสคบจึงต้องเป็นตัวกลางประสานงานเ
ื่อเจรจาไกล่เกลี่ยและเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการชดใช้ค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าทรัพย์สินและความเสียหายอื่นๆหากผลการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการไม่แสดงความรับผิดชอบหรือปฏิเสธการเยียวยาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคโดยผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีส่วนความรับผิดชอบทางอาญาเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจพหลโยธินรัฐมนตรีสุภมาศกล่าวทิ้งท้ายว่าสิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้คือการดูแลผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่หากผู้เสียหายไม่ได้รับความเป็นธรรมสคบพร้อมดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดทั้งนี้ผู้ได้รับผลกระทบหรือญาติสามารถติดต่อยืนเรื่องร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ณสถานี MRT พหลโยธินหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน LCPB Connect หรือเว็บไซต์ www.ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจับมือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทขยายผลการช่วยเหลือครูสู่สถานีแก้หนี้ครูทั่วประเทศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบตามนโยบายของนายพิเชษฐ์ โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยศูนย์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของนางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบูรณาการความร่วมมือกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอันเป็นกลไกสำคัญในการขยายผลการช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมการดำเนินงานของสถานีแกล้งในครูทั้ง245เขตพื้นที่การศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาหนี้สินด้วยกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและยั่งยืนโดยระหว่างวันที่13ถึง17กรกฎาคม2569ศูนย์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพ.ศ. 2562รุ่นที่91ณโรงแรมเซ็นทรัลไลฟ์ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครซึ่งจัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมโดยมีตรายฤทธิ์เต็มหิวงอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายพัฒนาทักษะการเจรจาและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรวมถึงเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมายและนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบปัญหาหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญของการบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงยุติธรรมในการยกระดับระบบการช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ครอบคลุมทั้งการให้คำปรึกษาการเจรจาไกล่เกลี่ยการประสานการปรับโครงสร้างหนี้และการลดข้อพิพาทก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องโดยนายพลพิพัฒน์วัฒนเศรษฐานุกูล
ผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษากล่าวว่าการพัฒนาบุคลากรด้านการไกลเกลี่ยครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพของสถานีแก้หนี้ครูทั่วประเทศในการให้ความช่วยเหลือครูได้อย่างครบวงจรสร้างเครือข่ายผู้ไกลเกลี่ยที่มีมาตรฐานและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปอย.ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและภาคีเครือข่ายร่วมเผาทำลายของกลางผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ใช่ยาเสพติดครั้งที่18จาก131คดีของกลางน้ำหนักรวมกว่า31ตันมูลค่ารวมกว่า300ล้านบาทเภสัชกรหญิงสุภัตาบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและกองคดีทรัพย์สินทางปัญญากรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเดินหน้าเผาทำลายของกลางผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ใช่ยาเสพติดครั้งที่18เภสัชกรหญิงสุภัทรากล่าวว่าอย.เดินหน้าปฏิบัติงานเชิงรุกในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายอย่างเข้มงวดโดยหลังจากคดีถึงที่สุดแล้วของกลางจะตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุขและต้องนำไปทำลายเนื่องจากเป็นสินค้าที่ลักลอบผลิตหรือนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่มีฉลากภาษาไทยและไม่ปลอดภัยต่อการบริจึงไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ของกลางที่นำมาเผาทำลายในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 1,376 รายการกว่า300ชิ้นจาก131คดีแบ่งเป็นเครื่องสำอาง90คดีอาหาร51คดียา32คดีเครื่องสำอาง45คดีเครื่องมือแพทย์2คดีและวัตถุอันตราย1คดีโดยคดีสำคัญอาทิคดีโกดังลักลอบนำเข้าผ้าอนามัยยี่ห้อลินมีย่านบางขุนเทียนคดีโรงงานลักลอบผลิตยาแก้ไอปลอมย่านปทุมธานีคดีเครือข่ายผู้ลักลอบนำเข้าและจำหน่ายรวมถึงละเมิดเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าสินค้าเสริมความงามกลุ่นฟิลเลอร์โบท็อกจากต่างประเทศคดีลักลอบนำเข้าเครื่องสำอางอาริแชมพูยาสีฟันครีมกันแดดน้ำดาเช็ดเครื่องสำอางคดีร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตจีนลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารจากประเทศจีนย่านพระราม9คดีลักลอบผลิตถุงมือทางการแพทย์ย่านหนองเสือจังหวัดปทุมธานีคดีลักลอบนำเข้าแก๊สไนตรัสออกไซด์แก๊สหัวเลาะและดีลักลอบนำเข้ายาจุดกันยุงยี่ห้อลีโอจันซึ่งของกลางจากคดีดังกล่าวล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนพร้อมเตือนไปยังผู้ประกอบการว่าอย่านำสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้มาตรฐานมาจำหน่ายแก่ประชาชนหากตรวจพบจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและขอให้ประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วนอย1556หรือผ่านช่องทางของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือที่สายด่วนบ.ใบไม้กอไก่ปปาคอควายบ.ใบไม้1135หรือเพจปปาคอปลายปอไม้เตือนภัยผู้บริโภคเพื่อร่วมกันป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายกลับเข้าสู่ท้องตลาดต่อไปเป็นข่าวบริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์มีความจำเป็นต้องขอดับกระแสไฟฟ้าในวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าหากการดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้วจะเปิดการ
กระแสไฟฟ้าทันทีและหากมีที่อย่างใดมีการดำเนินการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในช่วงดังกล่าวให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ทราบเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าย้อนเข้าระบบจำหน่ายซึ่งจะเป็นอันตรายได้โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่โรงพยาบาลบุรีรัมย์บริษัทมหาชนจำกัด CPL บริษัท CJX Plus กรุ๊ปจำกัดหอพักนางสาวมณีรัตน์กนกสินหอพักนางอนนุชคลายเนียเดนถนนหน้าสถานีรถไฟจึงแจ้งให้ทราบทั่วกันสอบถามรายละเอียดกับแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าโทรศัพท์044611617กรมการพัฒนาชุมชนประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนาชุมชนอสพ.รุ่นที่78จำนวน4อัตราปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างวันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570โดยมีอัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทคุณสมบัติผู้สมัครมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพระภิกษุและสามเณรไม่สามารถสมัครสอบได้เปิดรับสมัครวันที่13ถึง17กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ชั้น3สารกลางจังหวัดบุรีรัมย์แขวงทางหลวงบุรีรัมย์ดำเนินการจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โดยมีโครงการก่อสร้างตามสัญญาที่บร.62ครับ2569ลงวันที่15มิถุนายน2569จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกันประจำปี2569ทางหลวงหมายเลข2074ตอนบุรีรัมย์คูเมืองระหว่างกิโลเมตร 1+00 ถึงกิโลเมตร 2+060 เริ่มสัญญาวันที่16มิถุนายน2569สิ้นสุดสัญญาวันที่12พฤศจิกายน2569ผู้รับจ้างบริษัท YCBR Construction วงเงินค่างาน 5,993,000 บาทถ้วนจึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นแขวงทางหลวงบุรีรัมย์ดำเนินการจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding โดยมีโครงการก่อสร้างตามสัญญาที่บร .65/2569 ลงวันที่24มิถุนายน2569จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี2569งานเสริมผิวแอสฟัลต์งานบำรุงตามกำหนดเวลาทางหลวงหมายเลข226ตอนกระสังราระหว่างกิโลเมตร 135+000 ถึงกิโลเมตร 135+840 เริ่มสัญญาวันที่25มิถุนายน2569สิ้นสุดสัญญาวันที่22กันยายน2569ผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นวงเงินค่างาน 9,789,863 บาท96สตางค์จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นจบข่าวท้องถิ่นเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าววิภาวีวีระหงอ่านค่ะ

ทั้งหลายทางกระทรวงพาณิชย์ได้ผนึกกำลังปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปลุกพลังคนรุ่นใหม่ไม่ซื้อไม่ใช้ไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อรณรงค์เคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในท้องตลาดและบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเป็นรูปธรรมครับโดยเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยหน่วยงานต่างประเทศและภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์จากบริเวณลานหน้าสยามสแควร์วันไปยัง Walking Street สยามสแควร์เพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมการแสดงพลังไม่ซื้อไม่ใช้ไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมทั้งมีการเปิดสายด่วน1368หรือโทรศัพท์หมายเลข02547-4702ให้ประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสได้ด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับซึ่งได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดนครพนมไปที่มหาวิทยาลัยนครพนมพร้อมผลักดันเป็นเวลเนสฮับเหตุว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงเพื่อให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและก็สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยนครพนมจังหวัดนครพนมในฐานะประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนพัฒนานครพนมทุกด้านเน้นการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาสนับสนุนและพัฒนาในพื้นที่โดยมุ่งเน้นให้นครพนมนั้นเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทุกด้านของภาคอีสานเชื่อมภูมิภาคอินโดจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นศูนย์กลางด้านเวลเนสฮับของจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในด้านนี้ตั้งอยู่บริเวณชายแดนและเชื่อมต่อกับหลายประเทศที่สำคัญของภูมิภาคเลยแหละครับทั้งประเทศจีนตอนใต้เวียดนามลาวโดยยกตัวอย่างในต่างประเทศที่มีหลายเมืองที่มีความเจริญแม้จะอยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงเพราะว่าได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในแต่ละด้านเพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและก็สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและมหาวิทยาลัยก็ต้องปรับตัวให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสหรือ Space of Opportunity สำหรับคนทุกช่วงวัยไม่จำกัดเพียงนักศึกษาในระบบเท่านั้นการทำธุรกิจ Local Enterprise คือคำตอบที่ทุกคนสามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยได้ครับพี่น้องและไปทางด้านภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลั่นว่ารับไม่ได้เลยทีเดียวกับการทุจริตกองทุนหมู่บ้านก็เลยได้สั่งมีการล่างบางเปิดช่องร้องเรียน24ชั่วโมงดึงตำรวจอัยการร่วมทำคดีเด็ดขาดชี้ว่าต้องเป็นแหล่งทุนที่สะอาดและพึ่งพาได้ของชุมชนอย่างแท้จริงครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุขสมรวยวันธนิยกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือตัวย่อกทบนี่แหละครับได้กล่าวระหว่างการลงพื้นที่ตรวจมอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในพื้นที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นโดยระบุนะครับว่าปัญหาการทุจริตกองทุนหมู่บ้านเป็นสิ่งที่ตนเองรับไม่ได้เลยทีเดียวและทางรัฐบาลเอาจริงกับเรื่องนี้ตามนโยบาย Zero Tolerance จึงได้มีการประกาศมาตรการการปราบปรามและขจัดปัญหาการทุจริตการยักยอกทรัพย์รวมถึงการนำเงินกองทุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์กันด้วยซึ่งถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญแล้วครับที่ทำลายระบบเศรษฐกิจฐานรากหากพบว่ามีการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบหรือมีกลุ่มบุคคลใดแสวงหาประโยชน์จากเงินของส่วนรวมก็จะดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดและครับทั้งทางแพ่งทางอาญาและทางวินัยกันด้วยโดยไม่มีข้อยกเว้นกันเลยทีเดียว
ดำเนินการทันทีทันใดดังต่อไปนี้ครับประการที่1เปิด

ช่องทางร้องเรียนตรงยื่นหลักฐานผ่านระบบออนไลน์24ชั่วโมงผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการที่ www.villagefund.or.th โดยข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกเก็บเป็นความลับขั้นสูงสุดเพื่อความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแสครับประการที่2คือส่งต่อขุนพลกฎหมายดึงอัยการตำรวจร่วมทำคดีอย่างเด็ดขาดเมื่อระบบได้รับเรื่องร้องเรียนหากตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีมูลความจริงอันนี้และก็ยังเข้าข่ายการกระทำความผิดทางกฎหมายกันด้วยก็จะไม่มีการประนีประนอมใดๆทั้งสิ้นแหละครับยังไงก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนแหละบอกว่าให้ร่วมกันเป็นหูเป็นตากันหน่อยหากพบสิ่งผิดปกติแจ้งเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ของสทบได้ทันทีแหละครับเพื่อร่วมกันล้างบางทุจริตและก็คืนกองทุนที่โปร่งใสให้กับชุมชนของเรานั่นเองครับสำหรับภารกิจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ออกมายืนยันแล้วครับว่าดินสุดวงเวียนใหญ่เริ่มทรงตัวแล้วในตอนนี้เร่งอัดปูนและสารเคมีอุดโพรงคุมเข้มป้องกันสุดซ้ำครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์ดินสุดตัวบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรถไฟสายสีม่วงวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครว่าได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วครับแล้วล่าสุดจากการประเมินเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ก็พบว่าการสุดตัวของชั้นดินหยุดนิ่งแล้วยังไม่พบการสุดตัวเพิ่มเติมแล้วในขณะเดียวกันภายหลังที่มีการฉีดปูนเหลวผสมสารเคมีลงใต้ดินเพื่ออุดโพรงและเสริมความแข็งแรงของชั้นดินก็พบแหละครับว่าบางจุดที่เคยสุดตัวมีการยกตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยแล้วสะท้อนให้เห็นว่ามาตรการแก้ไขเริ่มเห็นผลแล้วล่ะครับและภาพรวมของพื้นที่ก็มีเสถียรภาพมากขึ้นโดยทีมวิศวกรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นำระบบเซ็นเซอร์เข้ามาติดตั้งรอบตัวอาคารเพื่อทำการมอนิเตอร์และสังเกตพฤติกรรมของโครงสร้างตลอดเวลาครับและจากสถานการณ์ที่ฝนตกหนักก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ส่งผลต่อการสุดตัวเนื่องจากว่าสาเหตุหลักเกิดจากแรงดันน้ำใต้ดินไม่ใช่น้ำผิวดินแล้วนอกจากนี้ยังได้ดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอย่างเข้มงวดนะครับทั้งการปิดการจราจรเพื่อลดน้ำหนักกดทับแล้วก็แรงสั่นสะเทือนจากยานพาหนะซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดการสุดตัวได้และก็ยังมีทีมเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองครับแล้วไปกันที่ข่าวดีของประเทศไทยกันหน่อยครับทาง IMF ยกให้ไทยนั้นติด1ใน4ผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ AI ของโลกรัฐบาลเองก็เดินหน้าสร้างฐานการผลิตเทคโนโลยีแห่งอนาคตกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีแห่งอนาคตของโลกอย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนจากรายงานล่าสุดของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่ได้จัดให้ประเทศไทยนั้นอยู่ในกลุ่ม4ประเทศผู้ส่งออกฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI รายใหญ่ที่สุดของโลกและครับร่วมกับทางไต้หวันมาเลเซียและเกาหลีใต้แล้วมากไปกว่านั้นคือ IMF ยังประเมินอีกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของประเทศไทยจะขยายตัวจากที่เคยคาดการไว้โดยได้รับปัจจัยหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางรัฐบาลนี่แหละครับนอกจากนี้ยังมีมาตรการกระตุ้นทางการคลังฉุกเฉินร่วมกับการส่งออกและการลงทุนที่แข็งแกร่งในภาคเทคโนโลยีกันด้วยผลการประเมินดังกล่าวก็สอดคล้องกับทิศทางที่รัฐบาลกำหนดให้อุตสาหกรรม AI เซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาวโดยทางรัฐบาลได้เร่งสร้างระบบนิเวศรองรับการลงทุนแล้วทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและพลังงานการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงการวิจัยและนวัตกรรมการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนรวมไปถึงการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติและครับเพื่อผลักดันประเทศไทยให้ก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตและห่วงโซ่อุปทานสำคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของโลก
และนอกจากนี้ประเทศไทยยังพัฒนาและกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยสนับสนุนการพัฒนา AI ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมีธรรมาภิบาลโปร่งใสและสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมกับการคุ้มครองสิทธิของพี่น้องประชาชนซึ่งจะช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนกันด้วยครับโดยทางรัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อเปลี่ยนโอกาสจากกระแสการเติบโตของ AI ให้เป็นการลงทุนการสร้างงานคุณภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเพิ่มรายได้ของคนไทยกันด้วยพร้อมทั้งยกระดับประเทศไทยจากฐานการผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เดิมสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม AI และเซมิคอนดักเตอร์ของภูมิภาคแล้วครับอันจะเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคตนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการยกระดับคุมเข้มคลินิกเสริมความงามแพทย์ที่โฆษณาจะต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงและเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างชัดเจนโดยเร่งปราบคลินิกเถื่อนป้องกันประชาชนตกเป็นเหยื่อเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้บริการด้านการเสริมความงามทั้งหลายพร้อมสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแอบอ้างเป็นแพทย์โดยแพทยสภาได้ออกประกาศเรื่องการโฆษณาเกี่ยวกับการเสริมสวยหรือการเสริมความงามของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมฉบับที่2พุทธศักราช2569ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม2569โดยกำหนดให้แพทย์ที่โฆษณาการให้บริการด้านเสริมความงามต้องแสดงชื่อนามสกุลจริงชื่อและนามสกุลจริงและเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างชัดเจนด้วยหากใช้ชื่อเล่นก็ต้องแสดงควบคู่กับชื่อจริงในรูปแบบด้วยนะครับขนาดและสีเดียวกันเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบตัวตนและสถานะของผู้ให้บริการลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงหรือใช้บริการกับผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตส่วนทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังธุรกิจเสริมความงามพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับแพทยสภากรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างเป็นแพทย์รวมถึงผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยทางรัฐบาลขอเตือนประชาชนเลยครับว่าก่อนเข้ารับบริการควรตรวจสอบ2เรื่องสำคัญสำคัญจำให้ดีนะครับขอเตือนพี่น้องประชาชนเลยครับว่าก่อนเข้ารับบริการเสริมความงามต่างๆหน้าควรตรวจสอบ2เรื่องที่สำคัญสำคัญอันได้แก่1ผู้ให้บริการเป็นแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตจริงหรือไม่และ2สถานที่ให้บริการได้รับอนุญาตเป็นสถานพยาบาลตามกฎหมายหรือไม่นี่แหละครับ2ส่วนสำคัญเพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการได้รับบริการที่ไม่ได้มาตรฐานและทั้งนี้ทั้งนั้นหากพี่น้องประชาชนพบการแอบอ้างเป็นแพทย์แอบอ้างเป็นหมอหรือได้รับความเสียหายจากการใช้บริการด้านการเสริมความงามก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วครับก็เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเข้าไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องประเด็นของการเตือนพี่น้องประชาชนที่รับหิ้วรับฝากของจากผู้อื่นอันนี้ต้องระวังนะครับอาจจะตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติได้โดยในประเด็นนี้รัฐบาลได้ออกมาเตือนนักเดินทางบอกว่าถ้ารับหิ้วฝากของจากผู้อื่น
อาจตกเป็นเหยื่อขบวนการลักลอบขนกัญชาข้ามชาติซึ่งมีความผิดตามกฎหมายไทยแล้วครับและนานาชาติกันด้วยเรียกว่าผิดทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายนานาชาติมีโทษจำคุกสูงสุด10ปีเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีเกี่ยวกับการลักลอบส่งออกกัญชาจากไทยไปต่างประเทศรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีดังกล่าวได้มีการสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับให้เพิ่มมาตรการเข้มตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมย้ำเตือนประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกรณีการพกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยอันนี้เป็นความผิดตามกฎหมายนะครับแม้ว่ากัญชาจะมีการปลดล็อกในบางส่วนสำหรับการใช้ในทางการแพทย์ภายในประเทศไทยก็ตามแต่ว่าการนำออกนอกประเทศไทยยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดอยู่นะครับและก็เป็นสิ่งผิดกฎหมายร้ายแรงในหลายประเทศปลายทางกันด้วยสำหรับผู้ที่พกพาลักลอบหรือรับจ้างนำกัญชาช่อดอกกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาออกนอกราชอาณาจักรไทยอันนี้เป็นความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ครับประการที่1ครับเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดคือจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับเป็นเงิน4เท่าของราคาของนะครับรวมค่าอากรแล้วหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ครับประการที่2คือความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพุทธศักราช2542ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดคือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับประการที่3คือความผิดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพุทธศักราช2568ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ประการที่4ครับกฎหมายของประเทศปลายทางหรือกฎหมายของประเทศปลายทางที่เป็นสากลนั่นแหละครับบอกว่ากัญชายังคงถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ในหลายประเทศทั่วโลกและประเทศเพื่อนบ้านกันด้วยการลักลอบนำเข้านั้นมีโทษตามกฎหมายของประเทศนั่นนั่นแหละครับซึ่งมีตั้งแต่การจำคุกตลอดชีวิตไปจนถึงโทษประหารชีวิตกันเลยทีเดียวครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนแล้วครับให้ร่วมกันป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้หากพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยข้อผิดปกติหรือบุคคลที่มีพฤติการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศไทยหรือมีการชักชวนจ้างวานผ่านช่องทางออนไลน์ก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ทางสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คือเวทีประชุมด้านเศรษฐกิจการเงินที่จะรวบรวมผู้ว่าการธนาคารกลางรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและนักวิชาการจาก191ประเทศมาหารือแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านนโยบายเศรษฐกิจการเงินโลกร่วมกันซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับซึ่งในตอนนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมพร้อมแล้วสำหรับการเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมแล้วครับส่วนเราคนไทยเองทั้งประเทศไทยก็คงจะต้องเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพต้อนรับด้วยรอยยิ้มและไมตรีจิตเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเรานั่นเองครับและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะพบกันอีกครั้งนะคะในรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันนางสาวเยาวลักษณ์ทองห่อรักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดียินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะนำเสนอรูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็คือการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทก่อนที่จะนำคดีขึ้นสู่ศาลนะคะสำหรับการให้การช่วยเหลือทางกฎหมายดังกล่าวนะคะเราให้บริการแก่ประชาชนทุกคนโดยเท่าเทียมกันนะคะโดยตามระเบียบของสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายได้ระบุไว้ชัดเจนนะคะต้องให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วถึงกันโดยไม่คำนึงถึงฐานะและรายได้ของประชาชนและต้องไกล่เกลี่ยโดยให้ความเป็นธรรมห้ามมิให้บังคับข่มขู่ให้คำมั่นสัญญาหรือจูงใจด้วยประการใดๆทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนสมัครใจในการที่จะร่วมกันตกลงหาข้อสรุปก่อนที่จะนำคดีขึ้นสู่ศาลวิธีนี้ถ้าสามารถที่ตกลงกันได้ก็เป็นการระงับคดีโดยประโยชน์ที่คู่กรณีจะได้รับนะคะก็คือจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเป็นค่าธรรมเนียมค่าขึ้นศาลหรือค่าจ้างทนายความนะคะรวมถึงประหยัดเวลาที่จะต้องเดินทางไปศาลด้วยนะคะสำหรับทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เราก็จะจัดห้องไกล่เกลี่ยเป็นกรณีพิเศษและมีพนักงานอัยการนะคะซึ่งมีความเชี่ยวชาญและได้รับการฝึกอบรมเทคนิคในการไกล่เกลี่ย มาเป็นผู้ไกล่เกลี่ยให้แก่ท่านนะคะในท้ายที่สุดนี้ดิฉันนะคะก็ขอนำเรียนสถิตินิดนึงนะคะสำหรับในจังหวัดขอนแก่นณขณะนี้มีประชาชนมาสนใจมายื่นคำร้องขอให้พนักงานอัยการไกล่เกลี่ยเนี่ยเป็นจำนวนมากถึง95รายเลยนะคะทั้งนี้ก็ไม่รวมในสาขาพลและสาขาชุมแพนะคะซึ่งทางเราก็มีสาขาอยู่ที่นั่นทั้ง2แห่งนะคะท้ายที่สุดนี้ก็ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจและมีข้อพิพาทนะคะขอให้ท่านใช้บริการนี้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ในพื้นที่ต่างๆซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศทุกแห่งนะคะกราบขอบคุณทุกท่านณโอกาสนี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวคาดว่าจะทราบสาเหตุเพลิงไหม้ได้ภายใน7วันกระทรวงการคลังเร่งกลั่นกรองโครงการภายใต้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทเข้มงวดเรื่องความโปร่งใสและการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนบาเรนคูเวตและโอมานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวพร้อมสั่งการให้เร่งหาสาเหตุต้นเพลิงพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวพร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง27รายและกำชับให้เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจรวมถึงเปิดศูนย์รับแจ้งข้อมูลญาติขณะที่ผู้บาดเจ็บ63รายได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามอาการและดูแลสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัยส่วนเจ้าของสถานบันเทิงซึ่งยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU จะรอแพทย์ประเมินความพร้อมก่อนเข้าให้ปากคำและจากการตรวจสอบภายในอาคารพบผู้เสียชีวิตจำนวนมากบริเวณห้องน้ำด้านหลังซึ่งอยู่ใกล้ประตูทางออกอีกจุดหนึ่งเจ้าหน้าที่จึงเร่งตรวจสอบว่าประตูดังกล่าวถูกล็อกหรือไม่หากพบว่าไม่สามารถใช้งานได้อาจเข้าข่ายการกระทำโดยประมาทนอกจากนี้ยังพบสิ่งของวางกีดขวางทางเดินไปยังประตูทางออกด้านห้องครัวซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการอพยพในภาวะฉุกเฉินสำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้เบื้องต้นมุ่งเป้าไปที่บริเวณเวทีแสดงดนตรีซึ่งมีการติดตั้งระบบเครื่องเสียงและวัสดุตกแต่งเพิ่มเติมโดยกองพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าวัสดุดังกล่าวเป็นเชื้อเพลิงที่ติดไฟได้ง่ายหรือไม่รวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการต่อเติมอาคารอย่างละเอียดเนื่องจากอาคารมีอายุการใช้งานกว่า53ปีทั้งนี้ได้สั่งตั้งคณะทำงานสอบสวนร่วมระหว่างกองบังคับการตำรวจนครบาล2และสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานจากทุกฝ่ายเร่งสรุปสาเหตุของเพลิงไหม้และดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเบื้องต้นมุ่งดำเนินคดีในความผิดฐานกระทำโดยประมาทและหากพบการต่อเติมอาคารหรือฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคารจะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมต่อไป
2: มองไปในเรื่องของประมาทที่เป็นความผิดอาญาก่อน2การต่อเติมปรับปรุงอาคารจะเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมอาคารอย่างไรหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการอนุมัติอนุญาตนะครับได้ดำเนินการถูกต้องไหมอย่างไรส่วนเรื่องอาญาก็เป็นเรื่องของหน่วยงานตำรวจที่จะต้องสอบกลุ่มต่างๆที่ผมบอกนะครับทั้งดับเพลิงกู้ภัยแต่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยทางทีมของผู้บริหารผู้จัดการหุ้นส่วนพนักงานเสิร์ฟเจ้าหน้าที่ที่บาร์แม่ครัวพ่อครัวรปภ.ทั้งหมดผมให้แบ่งเป็นกลุ่มๆแล้วตั้งประเด็นสอบให้ได้เพื่อที่จะนำเข้ามาสู่การพิจารณาและวินิจฉัยว่าประมาทในเรื่องใดบ้าง
1: ขณะที่กรมการปกครองลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุเบื้องต้นพบจุดบกพร่องของอาคารหลายจุดและเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
3: นายณวิชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมอบหมายให้ร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการและนายสานุพัฒน์เด่นธรรมผู้อำนวยการส่วนการอนุญาตโรงแรมและกฎหมายสถานบริการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุไฟไหม้ร้านโรงเรียนลาดพร้าวโดยข้อสันนิษฐานสาเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณเครื่องปรับอากาศบริเวณฝ้าเพดานก่อนลุกลามอย่างรวดเร็วส่วนข้อบกพร่องของอาคารที่พบเบื้องต้นพบว่าไม่ใช้วัสดุกันไฟในการก่อสร้างและตกแต่งทางหนีไฟถูกปิดกั้นมีการตั้งโต๊ะขายลูกอมฝังเส้นทางบริเวณหลังร้านทำให้ใช้งานไม่ได้ประตูฉุกเฉินไม่ได้มาตรฐานเป็นเพียงประตูไม้ธรรมดาและติดป้ายห้ามเปิดเฉพาะพนักงานและเจ้าหน้าที่ส ทำให้ผู้ใช้บริการสับสนขณะที่การตรวจสอบข้อกฎหมายและลักษณะการประกอบกิจการพบว่าร้านดังกล่าวมีการจำหน่ายอาหารสุรามีดนตรีและมีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้นจึงเข้าข่ายเป็นสถานบริการซึ่งแตกต่างจากการขอใบอนุญาตเป็นร้านอาหารที่ต้องปิดทำการหลังเวลา24 นาฬิกาโดยไม่มีการเต้นเบื้องต้นจึงเข้าข่ายไม่มีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1 ปีปรับไม่เกิน60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509โดยจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการขออนุญาตใช้อาคารหรือไม่และใช้อาคารผิดประเภทหรือไม่สุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านกองพิสูจน์หลักฐานใช้เวลาเก็บหลักฐานกว่า4 ชั่วโมงคาดว่าจะทราบสาเหตุเพลิงไหม้ได้ภายใน7 วัน
4: ความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดพนักงานร้าน1 คนได้เข้าพบพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนพังและโครงสร้างภายในร้านโดยใช้เวลาสอบถามประมาณ1 ชั่วโมงขณะที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานยังคงเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดโดยใช้เวลาเก็บพยานหลักฐานนานกว่า4 ชั่วโมงเพื่อรวบรวมข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนและรอบคอบก่อนนำไปตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ7 วันจึงจะสามารถสรุปสาเหตุของการเกิดคือไม่ได้อย่างชัดเจนล่าสุดศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายงานว่าสามารถยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้เพิ่มอีก3 รายได้แก่นายสิทธิพงษ์ชัยโย10ตำรวจตีหญิงเตมิกาอ่อนศรีและนางสาวพานิชาสิงห์ขอนส่งผลให้ขณะนี้สามารถยืนยันตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว15 รายด้านยอดผู้บาดเจ็บยังคงอยู่ที่71 รายและผู้สูญหาย45 รายไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนถึงเวลา14 นาฬิกามีครอบครัวผู้ประสบเหตุทั้งที่เดินทางเข้ามาแจ้งข้อมูลด้วยตนเองและโทรศัพท์เข้ามาติดตามผู้สูญหายรวมแล้วประมาณ50 ครอบครัวโดยเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งประสานข้อมูลกับหน่วยงานเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตและติดตามผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีติดตามผู้บาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวสั่งเตรียม ICU หน่วยแผลไฟไหม้รองรับส่งต่อ
5: นายแพทย์สมฤทธิ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถีเพื่อติดตามการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยผู้บาดเจ็บ63 รายแยกเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤตสีแดง22 รายอาการปานกลางสีเหลือง33 รายและอาการเล็กน้อยสีเขียว8 รายส่งเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล11 แห่งทั้งนี้ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่มีแผลไฟไหม้และอาการสำลักควันจำเป็นต้องได้รับการดูแลในหอผู้ป่วยแผลไฟไหม้และหอผู้ป่วยวิกฤตหรือไอซียูจึงได้สั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมความพร้อมหน่วยแผลไฟไหม้และไอซียูรองรับการส่งต่อผู้ป่วยพร้อมประสานเครือข่ายโรงพยาบาลภาครัฐโดยขณะนี้มีโรงพยาบาลที่พร้อมรับส่งต่อผู้ป่วย6 แห่งได้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโรงพยาบาลวชิรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลชลบุรีสำหรับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลราชวิถีจำนวน17 รายพบว่าเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤต6 รายอาการปานกลาง1 รายอาการเล็กน้อย1 รายและอีก3 รายไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาล่าสุดผู้ป่วยอาการเล็กน้อยสามารถกลับบ้านได้แล้วเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล7 รายนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวและตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ส่วนหน้าน
6: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบแสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากซึ่งสั่งการให้นายรณรงค์คุณพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนำทีมเจ้าหน้าที่สคบบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยสคบได้ร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าณสถานี MRT พหลโยธินเพื่อรับเรื่องร้องเรียนรับเอกสารและพยานหลักฐาน ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติของผู้เสียชีวิตในการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายรวมทั้งเป็นตัวกลางประสานผู้เสียหายและผู้ประกอบการเพื่อเร่งเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยและการเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการชดใช้เยียวยาค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าทรัพย์สินที่เสียหายและความเสียหายอื่นที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้สคบจะประสานงานร่วมกับพนักงานสอบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบการดำเนินการตามกฎหมายหากผลการตรวจสอบพบว่ามีเหตุการณ์ทำให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายและผู้ประกอบการไม่แสดงความรับผิดชอบหรือปฏิเสธการเยียวยาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมใช้อำนาจตามกฎหมายดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการโดยเฉพาะสถานบันเทิงเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือสสปท.เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการป้องกันอัคคีภัยในสถานบันเทิงร้านอาหารและสถานประกอบกิจการที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำเบื้องต้นสสปท.จะเร่งรณรงค์ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทางหนีไฟไฟส่องสว่างฉุกเฉินระบบไฟฟ้าระบบก๊าซและอุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพร้อมจัดทำและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถรับมือเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเสนอภาครัฐเร่งแก้ไขกฎหมายยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสถานประกอบการกึ่งสถานบันเทิงให้เท่าเทียมสถานบริการและให้มีผลบังคับโดยเร็ว
8: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความคล้ายกับเหตุที่เกิดกับสถานบันเทิงเมื่อปี2552เป็นอย่างมากโดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไฟไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วคือการใช้วัสดุตกแต่งที่ไวต่อการติดไฟซึ่งถือเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเมื่อเกิดประกายไฟจากไฟฟ้าลัดวงจรหรือสาเหตุอื่นๆจึงทำให้เกิดการลุกไหม้อย่างรวดเร็วและรุนแรงนอกจากนี้ยังมีประเด็นความหนาแน่นของผู้ใช้บริการที่เกินกว่ารองรับได้ซึ่งปกติสถานบันเทิงต้องมีการคำนวณสัดส่วนของจำนวนคนต่อขนาดและจำนวนประตูทางออกแต่ในเหตุการณ์นี้พบว่ามีคนอยู่หนาแน่นมากอีกทั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงประตูทางหนีไฟกลับถูกปิดหรือไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติสะท้อนถึงความล้มเหลวของระบบป้องกันอัคคีภัยและการบริหารจัดการพื้นที่ในภาวะวิกฤตอีกทั้งปัจจุบันยังพบว่าสถานประกอบการหลายแห่งอยู่นอกพื้นที่โซนิ่งตามพระราชบัญญัติสถานบริการพุทธศักราช2509ซึ่งเมื่อไม่สามารถจดทะเบียนเป็นสถานบริการได้จึงเลือกจดทะเบียนเป็นร้านอาหารที่มีดนตรีแทนส่งผลให้ความเข้มงวดของมาตรฐานความปลอดภัยลดต่ำลงกว่ากฎหมายสถานบริการกำหนดไว้มากทั้งที่เป็นพื้นที่ที่มีคนเข้าไปใช้บริการในลักษณะเดียวกันจึงมองว่าควรให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของร้านอาหารที่มีลักษณะเป็นสถานบันเทิงให้เท่าเทียมกับสถานบริการโดยไม่ต้องยึดติดกับเรื่องโซนนิ่งและที่สำคัญที่สุดคือต้องออกกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังอีกด้วยชาวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์สนับสนุนโครงข่ายไฟฟ้าภูมิภาคเสริมความมั่นคงพลังงานและการลงทุน
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายวิเวียนบารากิสนันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการเตรียมการประชุมผู้นำไทยสิงคโปร์จะจัดขึ้นในประเทศไทยช่วงปลายปีนี้โดยนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่จะต้อนรับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์คาดหวังว่าจะมีคณะผู้บริหารภาคธุรกิจชั้นนำร่วมเดินทางมาเพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศพร้อมเห็นพ้องให้ใช้การประชุม Civil Service Exchange Program เป็นกลไกเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมผู้นำดังกล่าวด้านพลังงานเห็นพ้องยกระดับโครงการอาเซียน Power Gridซึ่งเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าระหว่างสปป.ลาวไทยมาเลเซียและสิงคโปร์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของภูมิภาคให้แข็งแกร่งลดก การพึ่งพาแหล่งพลังงานจากนอกภูมิภาคเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการพลังงานร่วมกันและรับรองความผันผวนของสถานการณ์โลกโดยเฉพาะความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและด้านพลังงานเป็นก้าวสำคัญของการสร้างการเชื่อมโยงอาเซียนอย่างไร้รอยต่อซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคดึงดูดการลงทุนสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังเร่งกลั่นกรองโครงการภายใต้เงินกู้ 200,000 ล้านบาทเข้มงวดเรื่องความโปร่งใสและการบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนพร้อมนำร่องปรับเปลี่ยนพลังงานทดแทนในภาคขนส่ง
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในส่วนของวงเงินกู้ 200,000 ล้านบาทจะเน้นความโปร่งใสและรอบคอบเป็นหลักโดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองถึง2ชั้นซึ่งมีอดีตปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานอนุกรรมการชุดแรกและมีตัวแทนจากภาคเอกชนร่วมพิจารณาด้วยโครงการที่ได้รับอนุมัติจะมุ่งเน้นไปที่พลังงานสะอาดเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในภาวะที่ราคาน้ำมันโลกยังคงผันผวนนอกจากนี้กระทรวงการคลังกำลังเร่งหารือร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐเพื่อออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เปิดกว้างสำหรับประชาชนทั่วไปในการนำไปใช้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขณะเดียวกันรัฐบาลยังมีนโยบายสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านการขนส่งโดยส่งเสริมให้รถรับจ้างรถบัสและรถกระบะหันมาใช้พลังงานทดแทนเช่นน้ำมันปาล์มผสมดีเซลหรือ B20 ควบคู่ไปกับมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV 3.5 ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเสนอแนวทางคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมปีนี้ไว้4แนวทางหลังต้นทุนราคาพลังงานปรับสูงขึ้น
11: นายภูมิพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.กล่าวว่าความไม่แน่นอนของการสู้รบในตะวันออกกลางส่งผลต่อต้นทุนราคาพลังงานทั้งน้ำมันแก๊สและไฟฟ้ากกพ.และภาคนโยบายได้พยายามบริหารต้นทุนและหาแนวทางการคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่า FT ในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ด้วย4แนวทางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและรักษาความมั่นคงระบบพลังงานของประเทศให้ได้มากที่สุดซึ่งจะทำให้ค่าไฟเฉลี่ยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่หน่วยละ3.95 บาทถึง4.73 บาทโดยแนวทางแรกจะจ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างทั้งไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติทั้งหมดในงวดเดียวเพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้เสริมสภาพคล่องให้สถานะทางการเงินคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วแนวทางที่2กรณีต้นทุนประจำงวดส่วนที่ต่างจากค่าไฟฐานแนวทางที่3กรณีปรับปรุงราคากลางของก๊าซธรรมชาติหรือโพแก๊สให้เหมาะกับปัจจุบันตามนโยบายกระทรวงพลังงานและแนวทางที่4กรณีปรับปรุงราคาโพแก๊สให้เหมาะกับปัจจุบันตามนโยบายกระทรวงพลังงานร่วมกับกกพ.ที่จะนำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินหรือคลาวด์แบ็กมาบรรเทาผลกระทบผู้ใช้ไฟฟ้าส่งผลให้ค่าไฟปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันสำนักงานกกพ.จะเปิดรับฟังความเห็นผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานกกพ. www.erc.or.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ก่อนรวบรวมข้อคิดเห็นและประกาศปรับอัตราค่าไฟงวดดังกล่าวภายในเดือนสิงหาคมนี้นันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกับตำรวจและภาคีเครือข่ายเผาทำลายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายกว่า31ตันมูลค่ากว่า300ล้านบาทเพื่อตัดวงจรสินค้าผิดกฎหมายเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และภาคีเครือข่ายจัดพิธีเผาทำลายของกลางผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายที่ไม่ใช่ยาเสพติดครั้งที่18ณบริษัทอัคคีประการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการโดยเป็นของกลางจากคดีที่ถึงที่สุดแล้ว131คดีน้ำหนักรวมกว่า31ตันมูลค่ากว่า300ล้านบาทประกอบด้วยยาอาหารเครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์และวัตถุอันตรายซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลักลอบผลิตหรือนำเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่มีฉลากภาษาไทยและอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคจึงไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ไ โดยคดีสำคัญที่ตรวจยึดได้อาทิผ้าอนามัยลักลอบนำเข้ายาแก้ไอปลอมฟิลเลอร์และโบท็อกซ์เถื่อนเครื่องสำอางผิดกฎหมายผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าผิดกฎหมายถุงมือแพทย์เถื่อนและแก๊สไนตรัสออกไซด์หรือแก๊สหัวเราะ
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนหมุนสิทธิประโยชน์3กรณีได้แก่1การฝากครรภ์สามารถเบิกได้สูงสุด 1,500 บาท2การคลอดบุตรเบิกค่าคลอดบุตรได้จำนวน 1,500 บาทต่อการคลอด1ครั้งสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและ3การส่งคลอดบุตรจำนวน 1,000 บาทจนอายุครบ6ปีทั้งนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ครอบครัวผู้ประกันตนและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในระยะยาวโดยผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self-service หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ซึ่งเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ที่อ้างว่า IRGC ได้ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนบาเรนคูเวตและโอมานในวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานทัพหลายแห่งในดินแดนของอิหร่านเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีในครั้งนี้IRGC ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าหนทางเดียวที่จะทำให้อิหร่านกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งคือการที่กองทัพสหรัฐจะต้องหยุดปฏิบัติการทางทหารในช่องแคบแห่งนี้พร้อมเตือนว่าหากปฏิบัติการดังกล่าวของสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปอาจส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมากขึ้นต่ออุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซของโลกสำนักข่าวซินหัวได้รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเมืองเซินหยางเมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนที่ออกประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นบาวีตามความรุนแรงระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในเมืองเซินหยาเนื่องจากเมืองแห่งนี้อาจเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันอังคารนี้โดยมีปริมาณน้ำฝนสะสมราว 60-160 มิลลิเมตรทางด้านทางการมณฑลเหลียวหนิงได้สั่งปิดสถานศึกษาสถานประกอบการและสำนักงานใน5เมืองของมณฑลเหลียวหนิงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุอุทกภัยขณะเดียวกันประชาชนมากกว่า 171,000 คนในมณฑลเหลียวหนิงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันกล่าวไว้ด้วยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมทั้งภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ส่วนประชาชนบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกควรระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่น 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:37 น. สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร27เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา14นาฬิกา2นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา34นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา57นาที
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
18: คืน11มิถุนา

0: รินน้อมใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแล

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้13 กรกฎาคม 2569นะขออภัยคุณผู้ฟังขอแห้งๆหน่อยนะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาลงมาจากคอนเสิร์ตนะครับดนตรีไลฟ์นะครับหาว่าจะให้เป็นสุขกับคาราบาวนะครับเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็ชื่นมื่นนะครับมีความสุขกันนะครับก็

0: ติดตามครั้งต่อไปเมื่อไหร่นะครับวันลงกีฬาวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณสุนชัยคำรอดอยู่ที่ห้องส่งควบคุมเสียงนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้นะครับคุณอัครเดชคำพีระคุณเดชธรชัยโสดาและคุณคุณกรสิมพิทักษ์ครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาในวันนี้นะไปที่วอลเลย์บอลนะครับก็จบมาเรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับสนามที่3ที่นครโอซาก้าญี่ปุ่นนะนัดสุดท้ายของเรานะครับชนะเจอกับตุรกีนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะบราซิลมานะครับ3-0เซตวันนี้เจอกับตุรกีนะครับก็แข่งขันกันนะโค้ชออสกิตติพงศ์รัชตาเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็ส่งชุดที่ชุดใหญ่ละของเราลงไปแข่งขันนั่นนะครับแล้วก็มีพรพันธ์เกิดปราดหัวหน้าทีมนะครับกับบรรทีมมีแก้วกัลยากมุนทลาวัสลาศรีทาเลิศสาธิภาพรจันทวิสูตรท้าดาวนึกแจ้งพิมพยากุกรำนะครับมีปีนแป้นน้อยนะครับส่วนเปียนส่วนตุรกีนะโอวากัสนะครับเขามาเป็นหัวแถวหัวเสาเลยนะวากัสเนี่ยตบหนักมากนะครับทางด้านของเซธากูเนสนะครับแล้วก็ทางของซินดิแจ็คนะครับนะนี่คือทางด้านของตุรกีนะครับเราชนะไปก่อนในเซตแรกนะครับนะ27-25สูสีนะครับแต่ว่าพอตุรกีตั้งหลักได้ตบหนักจริงๆนะครับชนะเรา25-21, 25-19, 25-22นะครับก็ของไทยนี่พิมพ์พิจารกกรำก็ทำแต้ไม่เรามากที่สุด25คะแนนนะครับเราก็แพ้ไป1-3เซตนะครับก็เราลงสนามที่3นะครับแข่งศรีนาชนะ1แพ้3นะครับแพ้สหรัฐ0-3ชนะแพ้ญี่ปุ่น1-3ชนะบราซิล3-0แล้วก็แพ้ตุรกี1-3เซตเราได้12คะแนนนะครับลงแข่งขัน12นัดนะเลขสวยนะฮะก็รั้งจบอันดับที่14ของตารางนะครับการันตีใน VNL ต่อไปนะครับส่วนตุรกีเนี่ยทำผลงานชนะ9นะฮะแพ้3มี25คะแนนอยู่อันดับที่4ผ่านเข้าไปสู่รอบสุดท้าย8ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งตุรกีนะครับจะไปรอบสุดท้ายนะครับที่มาเก๊านะรอบสุดท้ายเนี่ยนอกจากตุรกีแล้วก็มีสหรัฐอเมริกาอิตาลีบราซิลญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์และจีนครับก็จะเป็นทีมสุดท้ายที่เข้าไปแข่งขันรอบในรอบสุดท้ายนะครับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับเงินรางวัลของสาวไทยนะฮะก็จากการแข่งขันเนี่ยแพ้9นัดนะครับชนะ3นัดก็จะมีเงินรวมรางวัลทั้งหมดทั้งสิ้นนะฮะก็ประมาณ 66,000 ดอลลาร์นะครับแล้วก็เงินรางวัลจากการอัดฉีดนะครับก็ด้วยนะจากอัดฉีดจากจาสและโมโนนะฮะแมตช์นัดละ1ล้านเนี่ยได้มา2นัดนะครับแล้วก็นัดละ3ล้านอีก1นัดรวมอีก4ล้านนะครับรวมอีกทั้งของแมตช์ที่เราชนะนะใน3สัปดาห์นะที่สภาวอลเลย์บอลนานาชาติเนี่ยนะทางด้านของให้มานะครับก็2ล้านรวมอีกก็6ล้านกว่าบาทนะ6,220,000 บาทนะครับสำหรับสาวไทยได้เงินอัดฉีดในครั้งนี้นะครับซึ่งรายการต่อไปของวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับจะไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI ครั้งที่6ครับ CV ครับนะที่เวียดนาม31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนะส่วนสนามที่2ในเชียงใหม่นะครับรอต้อนรับกันเลยทีเดียวนะเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพสนามที่2 7-9 สิงหาคมนะนี่คือวอลเลย์บอลนะครับของฝ่ายหญิงก็คือ BYD DMI ครั้งที่6 CV League นะครับแล้วก็จากนั้น2งานนี้แล้วเราก็ไปแข่งขันรายการใหญ่ละก็คือ Asian Game ครั้งที่20ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนทีมชายก็เดินทางไปฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้วนะครับคุณสมพรชัยบางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ส่งนักกีฬาแล้วก็ให้อวาดทีมวอลเลย์บอลชายไทยไปแข่งขันวอลเลย์บอล CV Cup 2026นะครับ15-19 กรกฎาคมที่ฟิลิปปินส์นะครับส่วนสนามที่2นะครับ22-26 กรกฎาคมที่อินโดนีเซียนะครับเนี่ยนะฮะทีมหญิงกลับมาถึงบ้านเราในค่ำคืนนี้3ทุ่มโดยประมาณนะครับแฟนวอลเลย์บอลไปรอต้อนรับกันได้เลยนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของการแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกเปิดสนาม WGP1 Waterjet World Series 2026ครับที่ชายหาดซาราโฟโวเมืองบูการ์ดประเทศบัลแกเรียนะครับจบวันสุดท้ายนักกีฬาเราลงแข่งขันกันหลายคู่หลายประเภทและได้แชมป์นะในสนามที่1ครับโดยรุ่นมือสมัครเล่นและกึ่งอาชีพครับนะไฟนอลโมโต้เอ็กเพิร์ด SK1 GP นะครับน้องธนวิทย์โมลีนะนำแบบม้วนเดียวจบนะม้วนเดียวจบเลยนะได้อันดับที่1นะเพอร์เฟคเกมนะคว้าแชมป์ทุกโมโต้นะ180คะแนนคว้าแชมป์นะครับขณะที่อีกรายการหนึ่งก็จะเป็นรุ่นWomen Runabout 1100 CC สต็อกนะครับก็ศาสินาผิวงามแชมป์โลกโวลซีรีส์ของปัจจุบันนะฮะทำเพอร์เฟกต์นะครับชนะรวดทุกโมโต180คะแนนเต็มนะครับแชมป์ไร้พ่ายเลยทีเดียวนะคว้าโทฟี่ของให้นักกีฬา ขอแพ้ให้นักกีฬาไทยอีกคนหนึ่งนะครับขณะเดียวกันรุ่นระดับมืออาชีพครับก็คือไฟนอลมัวโตนะครับธนาวิทย์โมลีกับทางด้านของธนาวินโมลีนะก็ของเราทั้งไทยทั้ง2คนคู่แฝดนะครับเข้าที่1และที่2นะครับโดยทางด้านของธนาวิทย์เนี่ยได้ที่1นะครับ173คะแนนส่วนธนาวินเนี่ยได้ที่2นะครับ166คะแนนเข้าขึ้นโพเดียม1กับ2พร้อมกันเลยนะในรุ่น Pro Am SK1 Stock นะแชมป์นะใครกับทีมไทยนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะก็เป็นรุ่นที่เราแข่งกันเองนะฮะกับศิริธิรประทีปกับกิติพงษ์เกียรติกมลสุขนะฮะแบทเทิลกันเองในรุ่นโปรแอมรันอะเบา1,100โอเพ่นนะครับก็เป็นทางด้านของกสิจิตธีรประทีปชนะนะคว้าแชมป์ไปนะครับแล้วก็กิตติพงษ์ได้อันดับที่2นะครับแล้วก็รุ่นใหญ่ครับโปรรันอะเบา GP นะรุ่นเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดของโลกนะครับโมโตที่3และ4ปรากฏว่ากสิจิตธีรประทีปนะที่ตกเป็นรองในช่วงแรกๆนะครับพลิกสถานการณ์ในโมโตสุดท้ายแซงชนะเกอร์กี้คาซาจากฮังการีนะครับได้207คะแนนนะเหลือเชื่อฮะหลังจากที่ตามมาตลอดครับแล้วก็มาแซงคว้าแชมป์ในโมโตสุดท้ายนี่แหละครับนะได้แชมป์ที่6ของทัพนักกีฬาไทยแล้วก็แชมป์ที่2ของทีมโมโตของ WWGP1 ของไทยด้วยนะคว้าแชมป์รวมแล้วแชมป์ที่6นะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเราได้แชมป์มารายการหนึ่งนะวันแรกนะวันเสาร์นะนะเสาร์ต่อวันอาทิตย์เราได้แชมป์จากน้องผู้หญิงนะซึ่งไปขันคนแรกที่คว้าแชมป์นะครับแบบไม่มีใครสู้เลยนะครับเอาคว้าแชมป์นะก็คือทางด้านของน้องพายนะน้องพายคว้าแชมป์คนแรกกับนักกีฬาไทยนะครับน้องพายณัฐกิจสุริยะอธิวัฒน์นะลงแข่งขันจูเนียร์อายุ 13-15 สปาร์คสต็อกนะคว้าแชมป์ไป175คะแนนนะนี่คือทีมการแข่งขันของเจสกีนะชิงแชมป์โลกบังกอเรียกลางปี2026ครับเราคว้าเหรียญทองนะฮะก็แชมป์สุดยอดจริงๆยินดีด้วยนะสนามต่อไปจะเป็นอย่างไรก็จะมารายงานให้ทราบนะครับจากบังกอเรียก็ต้องไปที่อเมริกาแล้วก็ปิดท้ายที่พัทยานะครับนี่คือเรื่องของเจ็ตสกีนะครับจากเจ็ตสกีไปดูเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับฟุตบอลโลกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับฟีฟ่านะนั่นเหมือนจะเปิดทางให้กับอาร์เจนตินานะกูทางให้กับอาร์เจนตินาเข้าไปสู่รอบชิงประมาณนั้นหรือได้แชมป์นะครับอาร์เจนตินาเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับนะโอ้โหเหมือนว่าจะได้ประตูเร็วนะอเล็กซิสแม็กอเลสเตอร์นะมงให้กับอาร์เจนตินานำไปก่อนนะนาทีที่10เท่านั้นเองแต่เล่นไปเล่นมาพอนำปั๊บอาร์เจนตินาลงมารับมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่สู้นะและก็ข้อของแดนเอนดอยยิงประตูในครึ่งหลังตีเสมอให้กับสวิตเซอร์แลนด์นะตอนนี้สวิตเซอร์แลนด์บุกหนักมากนะยิงตีเสมอแต่ว่าในจังหวะที่เสมออยู่นั้นนะมีจังหวะที่เบรลเอมโบโล่เนี่ยไปเดอพุ่งล้มโดนลงโทษพุ่งล้มเป็นเหลือง2นะครับแหมน่าเสียดายนะครับก็ทำให้โมเมนตัมเนี่ยมาทางสวิตเซอร์แลนด์แล้วต้องกลับไปทางอาร์เจนตินาครับที่มีผู้เล่นมากกว่า11-10นะมากกว่า1คนบุกและฮูเลียนอาวาเรสครับยิงประตูให้กับทีมนำ 2-1 ก่อนที่ลาวตาโรมาร์ติเนสครับยิงประตูปิดกล่องให้ทีมชนะ 3-1 นะครับโอ้นะเป็นอาร์เจนตินาฟ้าขาวนะผ่านก็สู่รอบรองชนะเลิศ นะครับนะไปเจอกับใครครับไปเจอกับอังกฤษครับอังกฤษชนะนอร์เวย์2-1นะครับเล่นไปเล่นมาเนี่ยนอร์เวย์ยิงนำไปก่อนครับแอเดียนเซนรูฟนะครับนาทีที่36นะครับแล้วก็จูดเบลลิงแฮมยิงตีเสมอให้กับอังกฤษนาทีที่45+2นะครับนอร์เวย์มีโอกาสนำ 2-1 ด้วยนะครับมงเข้าไปแล้วยิงเข้าไปแล้วด้วยนะแต่ว่า VAR มาดูตอนหลังว่าทางด้านของออลลิงฮาแลนด์เนี่ยไปผลักผู้เล่นของกองหลังอังกฤษก่อนนะฮะก็ไม่ได้ประตูนะมี VAR นะดูย้อนฟาวกันนานมากนะคุณฟังครับบางทีนู่นฟาวที่เสาธงนู่นนะเกมเล่นไปนานแล้วนะมาย้อนดูฟาวอีกแม่นะแล้วก็หลังจากนั้นนะก็ต่อเวลานะครับจูดเบลลิงแฮมก็ยิงประตูให้กับอังกฤษนำนะครับ 2-1 และปิดด้วยสกอร์นี้ครับอังกฤษชนะนอร์เวย์ครับ2-1เข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับอังกฤษขวัญใจมหาชนนะครับจมเรือไวกิ้งนอร์เวย์นะก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งรอบรองชนะเลิศก็รอลุ้นกันนะครับ ฝรั่งเศสเจอกับสเปนนะวันที่15กรกฎาคมเวลาตี2แล้วก็อังกฤษเจอกับอาร์เจนตินาวันที่16กรกฎาคมตี2นะครับทั้ง2นัดรอบรองนะรอบรองชนะเลิศและรอบชิงข่าวว่าทางด้านของประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนว่าจัสนะครับดร.โสรัตน์อัศวประภาบอกเลยว่ารอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศคนไทยดูฟรีครับขอบคุณมากครับแน่ขอบคุณจากใจเลยทีเดียวนะได้ดูฟรีนะครับจะได้ดูฟรีหมายความว่าใครที่มีจานดาวเทียมมาดูไม่ได้นะซีแบนนะครับกล่องดิจิตอลดูได้นะกล่องดิจิตอลดูได้นะครับนะบอกคุณผู้ฟังนะครับส่วนใครที่มีกล่องทูกล่องอะไรทูไอดีดูไม่ได้นะบอกไว้ก่อนนะครับเอาล่ะดาวสันโวฟุตบอลโลก2026นะครับตอนนี้ก็ยังคั่วกันอยู่นะจะเป็นเลโอนีลเมสซี่หรือว่าคิเลียนเอ็มบัปเป้ครับอาร์เจนตินาหรือฝรั่งเศสนะครับ8ประตูเท่ากันส่วนเออร์ลิงฮาแลนด์นะปิดประตูไปแล้วนะจบที่7ประตูกลับบ้านไปแล้วนะ6ประตูยังมีโอกาสนะแฮร์รี่เคนกับจูดเบลลิงแฮมนี่คนละ6ประตูนะอังกฤษ2คนนี่ยิงไปแล้ว12ประตูแล้วอ่ะแฮร์รี่เคนกับจูดเบลลิงแฮมนะครับยังมีโอกาสอยู่นะครับส่วนอุสมานเดเมเล่นะครับ5ประตูนะจากฝรั่งเศสนะครับเอาล่ะจากฝรั่งเศส2คนนี่มี8กับมี5อังกฤษ2คนมี6ประตูด้วยทั้งคู่เลยนะครับอาร์เจนตินามีคนเดียวเมสซี่ฮะยิงมาแล้ว8ประตูใครจะได้เป็นดาวสันโวก็รอลุ้นอีกนะรอบรองนะรอบชิงและชิงที่3เนี่ยนะจะได้ยิงเพิ่มมันอีกรอดูติดตามนะครับการแข่งขันกอล์ฟกันบ้างนะครับกอล์ฟเมเจอร์นะรายการเอวิยองแชมเปี้ยนชิพนะครับเมเจอร์รายการที่4ของปีนะที่ฝรั่งเศสนะแชมป์เนี่ยเป็นนักกอล์ฟของไทยนะนะโปรจินอธิยาธิติกุลนักกอล์ฟมือ2ของโลกรองแชมป์เก่าปีที่แล้วนะก็ตีดีในวันที่3ครับวันที่4ก็ตีพยายามจะสู้นะแต่ว่าจบด้วยอันดับที่11ร่วมนะ11อันเดอร์พา203ดีที่สุดของสาวไทยนะที่11ร่วม16ร่วมก็มีโปรเมเอเรียจุฑานุการนะฮะโปรจีอัตยาเนี่ยได้ที่11ร่วมโปรเมเอเรียที่16ร่วม8อันเดอร์พานะครับโปรแพตตี้ประพังกรเนี่ย26อันเดอร์พานะขออภัยนะ6อันเดอร์พา26ร่วมนะฮะ35ร่วมโปรเมียปัจจารีเนี่ย5อันเดอร์พาและ41ร่วมโปรเปียโนนะครับ4อันเดอร์พานะครับอันดับ1นะครับก็เป็นการเพลย์ออฟกันนะครับระหว่างผู้นำชาวเกาหลีก็ฮารุเฮรันนะจากเกาหลีนะครับมาตีเท่ากับบูคาริงตันนะครับซึ่งบูคาริงตันเนี่ยมาได้2เบอร์ดี้2หลุมติดต่อกันเลยนะหลุม17 18ประมาณนี้ก็แต้มเท่ากันต้องเพลย์ออฟก่อนที่รายูเฮรันนะจะเพลย์ออฟชนะบูคาริงตันคว้าแชมป์ไปนะฮะนี่คือกอล์ฟนะครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะจากกอล์ฟนะไปดูเรื่องของมอเตอร์ไซค์ทางเรียบ MotoGP สนาม11สนามกลางปีซักเซรินประเทศเยอรมนีนะที่ซักเซรินนะครับซักเซรินเยอรมันนะรอบสปินเรสเนี่ยมาร์คมาเกสคว้าแชมป์นะที่2อเล็กมาเกสน้องชายแล้วก็ที่3เป็นฟาบิโอดิเจียนาอันโตนิโอนะได้อันดับที่3นะในสปินเรสพอเมนเรสนะปรากฏว่าเป็นมาร์คมาเกสม้วนเดียวจบจริงๆนะครับโอ้โหม้วนเดียวจบคว้าแชมป์อีกแล้วนะที่2มาจากไหนนี่มาอะไรจริงตั้งแต่ได้แชมป์3ที่แล้วนะที่2นี่เป็นไอโอกุระจากเทคเฮาเรซซิ่งเขาบอกว่าปีหน้าจะไปทางด้านของยามาฮ่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไอโอกุระนะครับแล้วก็ที่3ครับราอูลเฟอร์นันเดสครับจากแท็กเฮาอีกคนหนึ่งนะหล่นได้อันดับที่3นะส่วนอเล็กมาเกสล้มในช่วงของรอบแรกๆนะล้มนะก็ส่วนฮอกเก้มาร์ตินเนี่ยติดอันดับที่5นะครับคะแนนสะสมตอนนี้เนี่ยนะครับทางด้านของฮอกเก้มาร์ตินนะจากอาร์พิเลียโรงงานเนี่ย208แล้วนะที่2ไอโอกุระ194ห่างกันไม่เยอะและที่3มาร์คมาเกสมาแล้วฮะได้25คะแนนเต็มตอนนี้190คะแนนแล้วนะครับนะโอ้สุดยอดจริงๆนะมาร์คมาเกสเนี่ยมาคว้าแชมป์พรีเมียร์คลาส MotoGP สนามซักเซรินนะครับเป็นครั้งที่13แห่งนี้แล้วนะครั้งที่13ของเขาในสนามแห่งนี้นะครับเทียบเท่ากับตำนานตลอดการของสนามแห่งนี้ก็คือจาโคโมอากอสตินีเคยทำไว้13ชัยชนะของ MotoGP นะที่สนามเยอรมนีครับซักเซนริงนะครับผมว่าปีหน้าถ้าเขายังแข่งนะถ้ามาสนามนี้อีกมาเกสก็ชนะอีกนะครับคือมาหูโค้งแบบนี้มาเกสชอบมากนะได้แชมป์อีกแล้วนะครับส่วนสนามต่อไป MotoGP ครับ British Grand Prix นะที่ Silverstone สหราชอาณาจักรนะครับ British Grand Prix Silverstone สหราชอาณาจักร 7-9 สิงหาคมนะครับส่วนรายการ ที่มาเลเซียซุปเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพนะครับ2นักบิดจาก Honda Hi Racing Thailand นะก็เข้าที่1และเข้าที่2นะครับในเดทวันเสาร์ได้แรกนะพอเดทที่2นี่ปรากฏว่าทั้งมิกธนัทลองปลิวแล้วก็ไฮเป็กกฤษดานะครับกฤษดาธนาโชคนะก็ขึ้นโพเดียมทั้งคู่เลยนะโดยมิกธนัทลองปลิวได้ที่1นะหมายเลข31ขึ้นที่1นะครับคว้าชัยชนะมา2เรทเลยฮะทั้งเรทวันเสาร์แล้วก็เรทวันอาทิตย์ส่วนไฮเป็กครับได้ที่2วันเสาร์วันอาทิตย์นะได้อันดับที่3มีการบาดเจ็บนิดหน่อยนะนะครับก็ตอนนี้ในรุ่นมี 600cc เนี่ยทางด้านของมิกเนี่ยนะก็ CBR 600RR เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยมิกก็มีคะแนนนำสะสมอันดับที่1อยู่นะครับสนามที่3ของมาเลเซียซุปเปอร์ไบค์นะครับก็แข่งขันกัน31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนะที่เซปังมาเลเซียนะครับส่วนโวซุปเปอร์ไบค์นะครับสนามที่8นะครับที่โนลิงตันพาร์คสหราชอาณาจักรนะครับอีกเรทนึงนะฮะก้องสมเกียรติจันทราลงแข่งขันด้วยพร้อมกับเจคดิกสันนะครับแมตช์ในวันเสาร์ก้องก็เข้าอันดับที่20นะแล้วก็เจคดิกสันอันดับที่18นะครับพอรุ่นซุปเปอร์โพเรสเนี่ยก้องรถมีปัญหาต้องออกจากการแข่งขันไม่จบครับไม่จบนะครับก้องไม่จบนะล้มรอบที่3ด้วยนะเจอเกี่ยวกับรถของคู่แข่งนะบาฮัตตันโซฟูโกลูนะครับล้มในรอบที่3นะไปต่อได้แค่รอบเดียวรอบที่4ก็ออกเลยคะแนนสะสมของก้องอยู่ที่8คะแนนอยู่นะครับแต่ว่าผู้นำนี่โหยาวๆเลยก็คือด้านของนิโคโลบูเลก้านะจากดูคาติเขานำยาวๆเลยก็จองแชมป์อะโวซูเปอร์ไบค์ครับสนามที่9ไปฝรั่งเศสนะครับ 4-6 กันยายนนะครับนะส่วนรุกกี้ MotoGP ครับนะ MotoGP รุกกี้ครับนะครับน้องไมค์คิวกิติศักดิ์สิงห์พงษ์ในวันเสาร์นี่ออกสตาร์ทที่22จบที่3นะครับมีคะแนนมาด้วยนะ16คะแนนเป็น84คะแนนอยู่ว่าแถว1ถึง5ท็อป5อยู่วันอาทิตย์นะครับน้องไมค์คิวนะก็ลงแข่งขันด้วยนะขยับมาอยู่ที่8แล้วเกิดอุบัติเหตุในรอบที่15ก็ทำให้มีธงแดงนะครับอุบัติเหตุล้มกันตรงโค้งนะฮะไมค์คิวหล่นไปอยู่ที่11แล้วก็มีธงแดงก็ทำให้ยุติการแข่งขันนะครับก็จบที่11ในวันที่2เรทที่2นะครับแต่ก็ยังอยู่คะแนนสะสมอยู่ในกลุ่มท็อป5อยู่นะครับส่วนโวซุปเปอร์ไบค์ในประเภทหญิงนะครับมอเตอร์ไซค์หญิงชิงแชมป์โลกโว WCR ฤดูกาล2026ซัพพอร์เรสนะของโวซุปเปอร์ไบค์นะครับรอบสนามที่5สนามรองสุดท้ายที่โดนิงตันพาร์คสหราชอาณาจักรนะครับเมื่อ12กรกฎาคมนะครับมุกดาสารพิษนะครับเมื่อวันเสาร์ขึ้นอันดับโพเดียมที่3นะโอ้โหรุ่นโพเดียมแต่ว่าวันอาทิตย์นะอีกสนามหนึ่งนะวันอาทิตย์เรทที่2เนี่ยแข่งไม่จบนะครับนะแข่งไม่จบการแข่งขันออกจากการแข่งขันคะแนนสะสมอยู่ในกลุ่มหัวแถวอยู่นะครับมี99คะแนนนะครับอยู่ในกลุ่มหัวแถวอยู่สนามต่อไปที่เคเรสสเปนนะครับ16ถึง18ตุลาคมนะครับเทนนิสวิมเบิลดันนะในประเภทหญิงเนี่ยชิงกันเองระหว่างเช็คกับเช็คนะครับแล้วก็เป็นเช็ควัย21ปีฮะน้องนอสโควานะมือ9ของรายการนะครับเอาชนะมูโควานะนะครับมือวัย29ปีมือ10ของรายการไปนะครับ2ต่อ1เซตครับ6-2 5-7-6-3เป็นคว้าแชมป์หญิงเดี่ยววิมเบิลดันเป็นสมัยแรกนะครับน้องลินดานอสโควานะครับส่วนในประเภทชายนะแชมป์ปีนี้วิมเบิลดันเป็นของยานิกซิกเนอร์นะชนะอเล็กซานเดอร์ซาเวเรฟ3-1เซตป้องกันแชมป์วิมเบิลดันไว้ได้นะทางด้านของเซตวิมเบิลดันทั้งชายและหญิงก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับยานิกซิกเนอร์มือหนึ่งของโลกก็สมราคานะคว้าแชมป์ในปีนี้ไปครองนะครับส่วนเทนนิสรายการหญิงเดี่ยวของเราไปแข่งขันรายการ Hall of Fame Open นะครับน้องไหมบัญชยาสว่างแก้วนะฮะเข้ามาถึงรอบรองนะเจอกับจอมเก๋าจากเยอรมนีก็คือทาเทียนามาเรียมือ96ของโลกนะฮะแล้วก็มือ2รายการนะน้องไหมแพ้ไปนะครับรอบรองเนี่ย0-2เซต2-6และ1-6ตกรอบรองนะครับส่วนในเทนนิส Challenger 125ที่อเมริกานะครับปรัชญาอิสโรจับคู่กับนิกกี้ปูชานาจากอินเดียนะเข้าสู่รอบรองแพ้กับคู่ของนิวซีแลนด์นะครับ1-2เซต6-2 4-6และซุปเปอร์ไทเบรก3-10ตกรอบอย่างน่าเสียดายนะฮะตกรอบรองชนะเลิศนะนี่เรื่องของเทนนิสนักกีฬาเราไปแข่งขันนะครับมาเรื่องสสส.เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมา11-12กรกฎาคมที่อุบลราชธานีนะครับสสส.ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีและก็ภาคีเครือข่ายกว่า10องค์กรนะครับจัดโครงการต้นแบบอุบลอยู่ดีเทศกาล The Iconic Run Fest 2026ครับรันอุบลนะ 11-12 กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบลราชธานีนะเปิดโครงการอุบลอยู่ดีและเทศกาล Iconic Run Fest 2026นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบล ราชธานีนะร้อยตรีสรมงคลวังคละสิรินะฮะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลนะรวมถึงกรรมการของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ครับคุณประภาสีบุญวิเศษนะฮะประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่5ดร.นายแพทย์พระโรจน์ สอนุ่มนะฮะรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็ผู้บริหารจากภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาชนเปิดงานอย่างพร้อมเพรียงนะที่อุบลราชธานีนะฮะงานรณรงค์อุบลอยู่ดีนะฮะก็นำเสนอแนวคิดในการพัฒนาเมืองที่สุขกับภาวะที่เชื่อมโยงกับชีวิตของประชาชนทุกเพศทุกวัยผ่านการออกกำลังกายนะครับการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDS นะครับการพัฒนาอาหารสุขภาพการออกแบบเมืองนะการต่อยอดทุนวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานีให้กลายเป็นต้นทุนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ในที่ดีขึ้นในระยะยาวนะครับแล้วก็มีกิจกรรมฟู้ดแมปปิ้งนะผลักดันเมนูท้องถิ่นนะลดโซเดียมการจัดแสดงต้นแบบพื้นฐานสุขภาวะการสาธิตทำเชนบรรสารและกิจกรรมที่มีส่วนร่วมของชุมชนนะได้รับการร่วมมือเข้าร่วมของประชาชนมากมายนะนับพันคนเลยทีเดียวนะครับวันที่11นะอุบลอยู่ดีนะครับแล้วก็มีซิตี้รันด้วยนะส่งหมุดสัญลักษณ์และร่วมพิธีปักหมุด Global Digital Mark นะที่ย่านเมืองเก่าอุบลราชธานีนะครับเริ่มต้นโครงการขับเคลื่อนอุบลอยู่ดีภายใต้รูปแบบเรื่องของรูปธรรมสร้างสีสันชานเมืองเก่าแล้วก็เต็มไปด้วยนักวิ่งประชาชนร่วมกิจกรรมมากมายนะครับแล้วก็จากนั้นวันที่12ก็มีจัดกิจกรรมนะไอคอนิกรันเฟสรันอุบลอุบลอยู่ดีเรดวิลเลจนะครับนะเปลี่ยนถนนคนเดินให้เป็นลานกิจกรรมลานสุขภาพของอุบลนะฮะมีการวิ่งออกมังกากัน10กิโลเมตรตั้งแต่5นาฬิกานะครับมีประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คนนะฮะมาสร้างบริษัทหน้าใหม่ของเมืองอุบล นะครับซึ่งความสำเร็จของเทศกาลไอคอนิกรันเฟส2026นะรันอุบลก็เป็นการเปิดตัวอุบลอยู่ดีนะฮะก็ต่อยอดให้อุบลราชธานีเป็นเมืองต้นแบบสุขภาวะของประเทศไทยนะครับก็เป็นจุดหมายใหม่ของเชิงท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของอุบลนะในอนาคตนะครับก็เรื่องของสุขภาพนะกิจกรรมนะครับสสส.ก็ร่วมมือกับหลายจังหวัดนะทำกิจกรรมให้กับประชาชนได้ออกกำลังกายกันนะครับแมนยูมีข่าวแล้วนะครับซื้อนักเตะคนใหม่มายูริคเทเลมังนะครับกองกลางจากเบลเยียมนะครับมาร่วมทีมค่าตัวค่าเหนื่อยข่าวว่า50ล้านเป็นกองกลางที่ไม่ค่อยขยันวิ่งนะเดินแต่ยิงดีจริงๆนะยูริคเทเลมังนะมาอยู่กับแมนยูเอาละดีไม่ดีค่อยว่ากันวันนี้เวลาหมดเวลาวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569ณโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอสเซนทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพมหานครองคมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิธรครั้งที่41ประจำปี2569ให้แก่หน่วยงานและผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมในการทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรฟีฟ่าเตรียมหารือข้อเสนอเพิ่มจำนวนทีมในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2030จาก48ทีมเป็น64ทีมเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีของการแข่งขันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ประจำปี2569ณโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอสเซนทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 13:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้ศาสตราจารย์กิติคุณสุรศักดิ์ฐานีพาณิชสกุลนายกสภาสถาบันพระบรมราชชนกนำคณะผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในวันเดียวกันนี้เวลา 8:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุทธานารีนาถไปในการบำเพ็ญพระกุศลปล่อยโคนกและพันสัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อถวายพระราชกุศล12กิจกรรมหลักประกอบด้วยกิจกรรมทางศาสนาพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์75รูป3สายคลองรวม225รูปจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ40วัดการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดใน4จังหวัดร่วมพัฒนาพื้นที่ริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลกิจกรรมสาธารณประโยชน์อาทิบริจาคโลหิต ปลูกต้นไม้ชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ 7,575 ต้นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ท่องเที่ยวเชิงพื้นที่และพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ถนนคนเดินระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมประกวดสตรีทอาร์ต75ภาพพัฒนาภูมิทัศน์คลองหลอดวัดราชนัดดารามและคลองหลอดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี

0: และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานรางวัลประชาบดีประจำปี2569เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์และต้นแบบคนสู้ชีวิตพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประธานรางวัลประชาบดีประจำปี2569แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นโอกาสนี้นายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานขณะที่นางสาวแรมรุ้งสุบรรณเสนีอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลทั้งนี้นายชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในฐานะคณะทำงานสรรหารางวัลประชาบดีประเภทสื่อสร้างสรรค์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จรางวัลประชาบดีเป็นรางวัลเกียรติยศที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคลองค์กรและสื่อที่อุทิศตนช่วยเหลือผู้ตกอยู่ในสภาวะยากลำบากรวมถึงยกย่องบุคคลต้นแบบที่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคของชีวิตและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมอันเป็นการส่งเสริมค่านิยมแห่งการแบ่งปันความเอื้ออาทรและการเห็นคุณค่าในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สำหรับปี2569มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลประชาบดีจำนวน28รายแบ่งเป็น4ประเภทได้แก่ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ประเภทสื่อสร้างสรรค์และประเภทต้นแบบคนสู้ชีวิตซึ่งตั้งแต่ปี2550จนถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับรางวัลประชาบดีแล้วจำนวน 1,121 รายสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการสร้างสังคมแห่งการให้โอกาสและไม่ทอดทิ้งผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถ13กรกฎาคม2569
1: ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติ์เสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ณหอประชุมสมกิตติยาภาสำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมพร้อมพระสงฆ์รวม10รูปจากพระอารามหลวง8แห่งนำประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการดำเนินงานตลอด30ปีที่ผ่านมาได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยหรือภัยพิบัติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถทรงพระกรุณาโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกสำเร็จและเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพจิตใจในช่วงอุทกภัยทั้งยังเสด็จไปยังพื้นที่ประสบภัยส่งประกอบอาหารและประทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยด้วยพระองค์เองมาชโยรายงาน
0: องคมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลสุริยะสสิธรประจำปี2569แก่หน่วยงานและผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ปฏิทินเป็นสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้สังคมได้รับรู้ข่าวสารและใช้ประโยชน์จากปฏิทิน
2: พลอากาศเอกชลิตภูกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะสสิ

0: ธรครั้งที่41ประจำปีพุทธศักราช2569ให้แก่หน่วยงานและผู้ออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยมในปีนี้ซึ่งจัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยทั้งนี้นายอภินันท์จันทรังสีนายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการจัดประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยะศศิธรเป็นเวทีระดับชาติที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องผู้ออกแบบเจ้าของปฏิทินในการทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ทำให้สังคมได้รับรู้ข่าวสารและการใช้ประโยชน์จากปฏิทินได้ทั้งปีอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมหลักของสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยโดยมุ่งหวังเพื่อส่งเสริมการผลิตปฏิทินที่แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและความเป็นชาติไทยการประกวดจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2518และจัดประกวดด้วยมาจนถึงปัจจุบันโดยในการประกวดได้กำหนดชนิดปฏิทินไว้3ชนิดคือปฏิทินชนิดแขวนปฏิทินชนิดตั้งโต๊ะและปฏิทินชนิดสมุดบันทึกซึ่งแต่ละชนิดจะแยกเป็นประเภทต่างๆได้4ประเภทคือประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ประเภทส่งเสริมเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติประเภทจรรยาสังคมและสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันประเภททั่วไปโดยคณะกรรมการที่พิจารณาการตัดสินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิครบทุกด้านในการใช้ศิลปะในการออกแบบโครงสร้างเนื้อหารูปแบบการใช้ประโยชน์และบ่งบอกการใช้ประโยชน์อเนกประสงค์เป็นการพิจารณาจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามการประกวดในครั้งนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น37รางวัลนันทภาแสงตุ้มรายงาน
1: ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยจัดงาน4ทศวรรษศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์มาตรฐานสากลสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิด40ปีแห่งการให้ที่มากกว่ารอยยิ้มนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงาน4ทศวรรษศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์มาตรฐานสากลสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิด40ปีแห่งการให้ที่มากกว่ารอยยิ้มBeyond the Smile เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ40ปีแห่งการอุทิศตนในการดูแลผู้ป่วยและเผยแพร่ความสำเร็จของการดำเนินงานของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายเตชกล่าวว่าตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษศูนย์แห่งนี้ได้ทำหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรงซึ่งเป็นการรักษาระดับสูงที่ต้องอาศัยทีมแพทย์และบุคลากรหลากหลายสาขาในการดูแลผู้ป่วยทั้งรายใหม่และรายเก่าที่เข้ารับบริการกว่า 3,000 รายมีผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรักษาแล้วกว่า 2,000 รายทำให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์กล่าวว่าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ดำเนินงานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2529และได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการและพระราชทานนามใหม่ในเวลาต่อมาว่าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยศูนย์ดังกล่าวได้บูรณาการความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะชนิดรุนแรงแบบสหสาขาวิชาชีพอย่างครบวงจรนับเป็นศูนย์แห่งแรกในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับภายในงานมีการจัดนิทรรศการภาพถ่าย Miracle of Hope 4 เคสแห่งความหวัง Miracle of Dream นิทรรศการแห่งความฝันที่จะจัดแสดงต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17กรกฎาคมที่อาคารรัตนวิทยาภัทรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนำงานวิจัยการสื่อสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยุคดิจิทัลสนับสนุนการจัดทำกฎหมายลำดับรองเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การโฆษณาในสื่อออนไลน์เพื่อคุ้มครองเยาวชนและผู้บริโภค
2: ศาสตราจารย์จรวยพรศรีสศิรักษ์รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือสวรส.เปิดเผยว่า สวทช.ร่วมกับคณะผู้วิจัยโครงการวิจัยเชิงระบบเพื่อสนับสนุนการจัดทำกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่2พุทธศักราช2568เพื่อพัฒนาแนวทางการสื่อสารการให้ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ทำให้การบังคับใช้มีความชัดเจนเป็นธรรมและสามารถคุ้มครองเด็กเยาวชนและผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ผลเชิดวิจิตคุณากรหัวหน้าโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่าหลักการสำคัญของการสื่อสารเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรทำได้เฉพาะข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้เช่นแหล่งกำเนิดวัตถุดิบกระบวนการผลิตปริมาณแอลกอฮอล์และมาตรฐานการผลิตโดยต้องไม่ใช้ถ้อยคำหรือภาพที่จูงใจให้ผู้บริโภคไม่เชื่อมโยงกับความสำเร็จความสนุกหรือวิถีชีวิตรวมทั้งเสนอให้กำหนดหลักเกณฑ์ควบคุมการให้ผู้ที่มีชื่อเสียงหรืออินฟลูเอนเซอร์ตาเสมือนและกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อป้องกันการตลาดแสงบนสื่อดิจิทัลทางนี้ข้อเสนอจากงานวิจัยนี้จะนำไปใช้ประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อจัดทำกฎหมายลำดับรองและแนวทางบังคับใช้ที่มีความชัดเจนลดการใช้ดุลยพินิจและสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนกับการสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นโดยมีเป้าหมายสำคัญคือป้องกันผลกระทบต่อเด็กเยาวชนและสังคมจากการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในยุคดิจิทัลและหรือหมดอุดมพรรายงาน
1: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกลือกล้องกล่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อท้องถิ่นของเกาหลีใต้รายงานว่าศาลแขวงกลางกรุงโซลมีคำสั่งพิพากษาจำคุกนายยุนซอกยอนอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้เป็นเวลา2ปีหลังมีความผิดฐานฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยเงินทุนทางการเมืองจากการรับบริการสำรวจความคิดเห็นทางการเมืองที่มีมูลค่า270ล้านวอนหรือประมาณ6ล้านบาทโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวม14ครั้งก่อนใช้อิทธิพลเข้าแทรกแซงเสนอชื่ออดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งเพื่อตอบแทนผู้ที่ให้บริการสำรวจความคิดเห็นดังกล่าวอย่างไรก็ตามนายยุนซอกยอนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวทั้งนี้นายยุนซอกยอนถูกดำเนินคดีแล้วรวม8คดีโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการอุทธรณ์คำพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตในความผิดฐานเป็นแกนนำก่อกบฏจากกรณีประกาศใช้กฎอัยการศึกที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเมื่อช่วงปลายปี2567สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงเมืองบี้ลินที่ระบุว่าทางการเมียนมาสั่งอพยพประชาชนกว่า 1,600 คนจากทั้งหมด435ครัวเรือนในเมืองบี้ลินรัฐมอนหลังฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำบี้ลินสูงเกินระดับอันตรายและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำของเมืองบี้ลินพร้อมเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยจำนวน10แห่งอย่างไรก็ตามแม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำบี้ลินจะเริ่มลดลงแล้วในเช้าวันนี้แต่ประชาชนที่อพยพออกจากพื้นที่ยังจำเป็นต้องพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงเพื่อความปลอดภัยโดยคาดว่าจะสามารถทยอยเดินทางกลับบ้านได้ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหากปริมาณน้ำฝนลดลงอย่างต่อเนื่อง สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการแคว้นอันดาลูซีอาทางตอนใต้ของสเปนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟป่ารุนแรงที่จังหวัดอัลเมริอาในแคว้นอันดาลูซีอาซึ่งปะทุขึ้นเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13รายบาดเจ็บ7รายและมีผู้สูญหาย10รายนอกจากนี้เหตุไฟป่าดังกล่าวเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วมากกว่า 43,700 ไร่ขณะที่นายฮวนมานูเอลโมเรโนผู้นำรัฐบาลแคว้นอันดูลาซิอาผู้นำรัฐบาลแคว้นอันดาลูซิอาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมไฟป่าในจังหวัดอัลเมริอาได้แล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามรัฐบาลแคว้นอันดาลูซิอายังคงจำเป็นต้องดำเนินงานเพิ่มเติมเพื่อทำให้แน่ใจว่าไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในพื้นที่ดังกล่าวจะสามารถถูกควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
5: การแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกรายการ WGP 1 Waterjet World Series 2026สนามเปิดฤดูกาลที่ชายหาดซาราโฟโวเมืองบูการ์สประเทศบัลแกเรียระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคมนักกีฬาไทยทำผลงานโดดเด่นโดยธนวิทย์โมลีคว้าแชมป์รุ่น Expert Ski GP และศศินาผิวงามคว้าแชมป์รุ่น Women Run About 1,100 สต็อกด้วยผลงานชนะทุกโมโตส่วนในรุ่นอาชีพธนวินและธนวิทย์โมลีคว้าอันดับ1และ2รุ่น Pro Am Ski Stockขณะที่กาศิริธีระประทีปคว้าแชมป์รุ่นโปรแอมรันอาบาว 1,100 โอเพ่นและสร้างผลงานสุดประทับใจในรุ่นโปรรันอาบาว GP หลังเร่งแซงขึ้นอันดับ3ในโมโตสุดท้ายก่อนคว้าแชมป์บัลแกเรียกลางปี2026ด้วยคะแนนรวม207คะแนนเฉือนชนะแชมป์จากฮังการีเพียง1คะแนนสร้างความสำเร็จให้กับทัพเจ็ตสกีไทยอย่างยอดเยี่ยมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันจัดงบประมาณส่งทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมส์ครบถ้วนทั้งหมดติดตามได้จากรายงาน
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมเรื่องการส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ในช่วงเดือนกันยายนนี้ร่วมกับคณะผู้บริหารด้านกีฬาและคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่วนราชการแจ้งวัฒนะสำหรับในการประชุมได้มีการแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้มีนักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์เข้าไปร่วมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20จำนวน43ชนิดกีฬารวมนักกีฬาทั้งหมด690คนโดยในเรื่องของงบประมาณนักกีฬาทุกคนที่ผ่านหลักเกณฑ์จะได้เงินสนับสนุนครบถ้วนทั้งหมดไม่มีการตัดงบแต่อย่างใดโดยทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว131ล้านบาทขณะที่อีก3สมาคมกีฬาที่ควอลิฟายได้เพิ่มจากกีฬาฮอกกี้ปีนหน้าผาและปัญจักรกีฬาทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะช่วยหางบประมาณมาเพิ่มให้6ล้านบาทรวมเป็นงบประมาณในการส่งนักกีฬาไปร่วมแข่งขันทั้งสิ้น137ล้านบาทส่วนกีฬาพาเดลเนื่องจากสมาคมพาเดลอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นกีฬาแห่งประเทศไทยจึงไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ส่งแข่งภายใต้งบประมาณของการกีฬาแห่งประเทศไทยทางสมาคมก็พร้อมออกค่าใช้จ่ายเองพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
5: พลเอกวิสุทธิ์เดชสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกำลังเก็บตัวฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกกีฬายกน้ำหนักแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้การสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ทั้งด้านการเสริมสร้างสมรรถภาพการวางแผนฝึกซ้อมและฟื้นฟูอาการบาดเจ็บเพื่อให้นักกีฬามีความพร้อมสูงสุดโดยยกน้ำหนักยังเป็นหนึ่งในกีฬาความหวังของไทยในการคว้าเหรียญรางวัลสำหรับนักกีฬาความหวังของไทยนำโดยเวฟวีรพลวิชุมาเจ้าของเหรียญทองซีเกมครั้งที่33และเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024รวมถึงออยสุรจนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองซีเกมครั้งที่33และเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2024ซึ่งทั้งคู่เป็นกำลังสำคัญในการลุ้นคว้าเหรียญรางวัลให้กับทัพไทยในศึกเอเชียนเกม2026พิชาอุตรากองกลางทีมชาติไทยเปิดเผยภายหลังมีชื่อกลับมาติดทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกครั้งในชุดลุยศึกอาเซียนฮุนไดคัพ2026โดยระบุว่ารู้สึก ภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้มีชื่อติดทีมชาติไทยโดยเป้าหมายในครั้งนี้ต้องการทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดในทุกนาทีที่ได้ลงสนามทุกนาทีที่ได้ลงฝึกซ้อมกับทีมสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ของทีมชาติไทยเริ่มประเดิมสนามด้วยการออกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมต่อด้วยเปิดบ้านรับมาเลเซียวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกไปเยือนฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง True Vision Nowจานนี่อินฟาติโน่ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเปิดเผยว่าฟีฟ่ากำลังจะพิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายขนาดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2030จากเดิมที่กำหนดไว้48ทีมเพิ่มเป็น64ทีมเพื่อเปิดโอกาสให้ชาติต่างๆได้เข้าร่วมการแข่งขันมากยิ่งขึ้นและเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของทัวร์นาเมนต์โดยข้อเสนอดังกล่าวจะถูกนำเข้าสู่การประชุมปรึกษาหารือกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้สำหรับฟุตบอลโลก2030กำหนดจัดขึ้นใน3ทวีปโดยมีโมร็อกโกโปรตุเกสและสเปนเป็นเจ้าภาพหลักขณะที่อุรุกวัยอาร์เจนตินาและปารากวัยจะได้จัดแมตช์เฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของทัวร์นาเมนต์ปุริภัสสอนการรายงาน
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชาติดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยสำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
7: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านถึงเปรียบเทียบว่านั่นก็โคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจะได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก
8: ้ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน

จากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM

ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะพบกันในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยก็เป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นการประกวดที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่โลกของวรรณกรรมเชื่อมร้อยกับโลกของการเมืองการปกครองให้เป็นหนึ่งเดียวกันผ่านความคิดของนักเขียนค่ะที่มีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์มาบอกเล่าเรื่องราวร่วมกันเสริมสร้างประชาธิปไตยปลุกจิตสำนึกความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยค่ะผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นตอนต่อจากในสัปดาห์ที่แล้วมีชื่อเรื่องว่าใต้ก๋งผู้มิเคยท่องทะเลประพันธ์โดยชิตยากรค่ะซึ่งเป็นเรื่องของเรือประมงลำหนึ่งค่ะที่เป็นเรือลำใหญ่มากการที่ใครจะได้ครอบครองเรือลำนี้จะต้องรับสัมปทานมาค่ะและเท่าแก่ตั๊กก็เป็นผู้ที่ได้รับสัมปทานมาแต่ด้วยอายุและสุขภาพร่างกายที่ไม่เอื้ออำนวยค่ะจึงให้ลูกชายรับตำแหน่งใต้ก๋งแทนถึงแม้ว่าใต้ก๋งคนใหม่จะยังไม่มีประสบการณ์ในการออกท่องทะเลแต่ว่าก็มีบรรดายี่ชิ่วซึ่งเป็นตำแหน่งรองจากใต้ก๋งคอยดูแลเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำกับใต้ก๋งคนใหม่แต่ทว่าบรรดายี่ชิ่วเองก็ไม่ได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันค่ะเพราะยี่ชิ่วก็มาจากการรวมตัวของ

ความสงสัยทยอยไล่ไต่ถามฉันรู้ว่าคนบนเรือทั้งหมดถูกเลือกมาโดยประชาชนในประเทศพวกเขาคือตัวแทนของทุกสิทธิ์เสียงแห่งแผ่นดินพวกเขาควรเป็นบุคคลทรงคุณค่าแต่วันที่ฉันพบเจอและได้ร่วมเรือลำเดียวกันกลับไม่ใช่ทำไมคนพวกนี้ได้รับการคัดเลือกมาทำงานใหญ่นี่เป็นสัมปทานใหญ่ที่สุดในประเทศนี่เป็นตำแหน่งงานสูงสุดในแผ่นดินแต่เกรดของตัวแทนประชาชนบางคนต่ำตมอย่างไม่น่าเชื่อใต้กงหนุ่มมิได้เก่งกาจสมตำแหน่งบางคนในเรือรวมหัวกันซุบซิบนินทาฉันเชื่อแล้วว่าประสบการณ์สำคัญกว่าการศึกษาวิชาการประมงที่เรียนในรั้วมหาวิทยาลัยจะอย่างไรมีอาจเท่าเทียมวิชาเดียวกันที่เรียนจากทะเลลึกสติปัญญามีคุณค่ากว่าความรู้เพชรดีไม่ได้กำเนิดจากสภาพแวดล้อมดีเสมอไปฉันเห็นยี่ชิ่วอู่พูดจายกยอปอปั้นใต้กงหนุ่มเกินจริงไม่ยินคำสอพอประจบประแจงมีว่างเว้นแต่ละวันบางวาจาฟังแล้วแทบอาเจียนคนพวกนี้หน้าซื่อใสแต่หัวใจเจ้าเล่ห์และอมหิตฉันพอจะหยั่งความรู้สึกในใจของเขาได้เขาคงหวังว่าสักวันต้องได้นั่งตำแหน่งอันทรงเกียรติแทนลูกชายเท่าแก่ตักเขี้ยวเล็บของเขาแหลมคมพร้อมที่จะคลี่กางขย่ำถ้ามีโอกาสฉันไม่สบายใจกลัวนาวาใหญ่จะไปไม่รอดตลอด4ปีการเดินทางต้องใช้เวลาอีกยาวนานทะเลคล้ายกว้างใหญ่ไม่รู้จบความผันแปรของคลื่นลมยากอย่างคาดคำนวณแม้ใต้กงปอบประโลมให้คนบนเรือสู้ตามแนวทางของการให้กำลังใจแต่บารมีเขาดูด้อยกว่าทุกใต้กงที่ฉันเคยพบพาหลายเสียงซุบซิบจากกลุ่มย่อยบนเรือพูดกันว่าสถานการณ์ของเท่าแก่ตั๊กเองก็ไม่ค่อยดีนักเพราะมีชนักปักหลังเรื่องความผิดในอดีตอยู่หลายคดีเท่าแก่อาจจะล้มคลืนได้ในทันทีถ้าถูกพิสูจน์ทราบว่ากระทำผิดจริงก่อนสายยันย่างเยือนไม่กี่มากน้อยท้องฟ้าเปลี่ยนสีจนฉันตระหนกนอนมันมาแล้วอุกาฟ้าเหลืองที่คนโบราณหวาดหวั่นกวนผวาถ้ามีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นชาวประมงมิกล้าออกเรือไปหาปลาเพราะรู้ดีว่าพายุใหญ่กำลังจะมาความจริงก่อนหน้านี้ 3-4 ชั่วโมงฉันได้ยินศูนย์วิทยุในเรือแจ้งให้กลุ่มยี่ชิ่วทราบเรื่องนี้แล้วพวกเขาได้รับแจ้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าพายุใหญ่คาสิโนก่อตัวขึ้นทางตอนใต้ของแหลมยวนมันกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาในน่านน้ำนี้ยี่ชิ่วชวนสั่งการให้คนบนเรือระวังอย่างเต็มที่อวนและอุปกรณ์จับปลาถูกเก็บขึ้นมาทั้งหมดสมอใหญ่ถูกทอดลงตรึงกับผืนดินใต้ทะเลเรือต้องส่งตัวได้อย่างมั่นคงเพื่อให้รอดพ้นปีศาจวายโยจากประเทศเวียดนามใต้กงมิได้ตื่นตกใจมากเขามีรอยยิ้มและปลอบเหล่าบริวารว่าไม่ต้องกลัวเรือของเขาใหญ่พอจะต้านพายุร้ายได้ยี่ชิวชวนขอให้เขาเก็บตัวอยู่ในห้องพักเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของหน่อเนื้อเจ้านายฉันได้ยินเท่าแก่ตักวิทยุมาสั่งการกับยี่ชิวชวนอย่างร้อนลนผู้ตายบังคับบัญชารับปากครับครับตลอดเวลาทั้งสองคนเหมือนรู้ใจกันมากไม่ต้องอธิบายอะไรให้เยิ่นเยอะมากความส่วนยี่ชิวอูที่ยืนอยู่ด้านข้างพยายามเงี่ยหูฟังการสนทนาของยี่ชิวชวนและเท่าแก่ตักสมาธิเขาจดจ่อกับทุกคำพูดเรามิให้ตกหล่นคนคนนี้หน้าตาระรื่นมีอารมณ์ขันเป็นนิดแต่ดูออกว่าลึกซึ้งเจ้าเล่ไม่น่าคบหาเป็นเพื่อนเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่มิได้มาจากกลุ่มของเท่าแก่ตั๊กแต่มีสายสัมพันธ์โยงใยกันอยู่ไม่น้อยท่าทางเขาคล้ายมีความสามารถสูงถ้าอยู่ข้างเท่าแก่ตั๊กอย่างจริงใจเขาต้องนำเรือลำนี้ฝ่ามรสุมไปได้แน่แต่จิตใจมนุษย์ลึกยิ่งกว่าจุดลึกสุดของมหาสมุทรให้คาดอย่างใดฉันพออย่างได้แต่กับความลับเร้นของยี่ชิ่วอู๋ฉันยอมยกธงขาวส่วนยี่ชิ่วบุ๋ยรับฟังอย่างนิ่งเงียบเขาเก็บอารมณ์และความรู้สึกได้ดีเขาไม่ใช่คนช่างพูด
ไม่มีวาจาเป็นเอกเขาเป็นคนตรงและเด็ดขาดฉันเห็นแววกังวลจากดวงตาของเขาเขาพยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเงียบๆฉันรู้สึกว่ามือไม้เขาสะอาดเหมือนจิตใจถ้าเขาเป็นคนดีจริงเขาจะอยู่ในตำแหน่งนี้ได้นานหรือยากเพราะเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่มาจากฝั่งไม้เบื่อไม้เมาของเท่าแก่ตั๊กเขาเข้ามาเติมเต็มเพื่อสนับสนุนให้เท่าแก่ตั๊กได้สัมปทานเพื่อต่อต้านคู่แข่งอีกกลุ่มหนึ่งให้หลุดจากวงโคจรแห่งการช่วงชิงเมื่อมาจากต่างกลุ่มต่างขั้วความคิดอ่านไม่ตรงกันทั้งที่เป้าหมายของหน้าที่การงานเหมือนกันยีชิวบุ๋ยตั้งใจทำเพื่อประชาชนแต่บางกลุ่มกับเพ้นผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าฐานะของยีชิวบุ๋ยจึงค่อนข้างล่อแหลมเขาอาจจะถูกกำจัดได้ทันทีถ้าไปขวางทางเดินของเท่าแก่ตักอุกาฟ้าเหลืองมิได้เหลืองดังชื่อแต่ท้องฟ้าเป็นสีส้มเข้มจนกลายเป็นสีแดงชาวเรือทราบว่าฝนฟ้าจะคะนองหนักความชื้นในอากาศสูงไอ้น้ำปริมาณมหาศาลถูกพัดผ่ามาตามสายลมเมื่อแสงอาทิตย์ส่องกระทบละอองไอ้น้ำแสงจากละอองน้ำหักเหเป็นแสงสีแดงเข้าสู่ระบบการมองเห็นของเราท้องฟ้าจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มทุกยี่ชิวสั่งการคนบนเรืออย่างเร่งด่วนยี่ชิวบุ๋ยดูคล่ำเคร่งกว่าคนอื่นๆเขาสั่งงานอย่างจริงจังและเข้มงวดส่วนยี่ชิวชวนมีความนุ่มนวลทางวาจามากกว่าเขาสั่งงานช้าๆแต่เข้าใจง่ายต่างกับยี่ชิวอูที่ดูเหมือนจะคอยเอาใจใต้กงมากกว่าคนอื่นหรือเขามั่นใจในความปลอดภัยแม้เผชิญกับพายุร้ายเป็นไปได้เหมือนกันฉันคาดว่าเขาน่าจะมีอนาคตยาวไกลบนเส้นทางสายนี้คุณลักษณะประจำตัวครบถ้วนพอจะเป็นใต้กงได้ไม่ยากเขาเป็นทั้งลูกแกะและราชสีห์ได้ในเวลาเดียวกันเหลือแต่ความสัตย์ซื่อเท่านั้นฉันยังยากประเมินระลอกแรกของพายุคาสิโนมิหนักหนาสาหัสนักเรือโคงเคงพอประมาณคนบนเรือเข้าประจำตำแหน่งตามได้รับมอบหมายผ่านไปสักพักลมแรงโหมใส่หนักขึ้นหนักจนเรือใหญ่ทำท่าจะพลิกคว่ำเสียงร้องตื่นตกใจดังมากขึ้นหลายคนยกมือไหว้พระภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองฉันเองก็มีต่างกันฉันรวบรวมสมาธิตั้งใจแน่วแน่เพื่อขอให้ทุกคนรอดพ้นจากมหันตภัยในคราวนี้บางครั้งสถานการณ์เลวร้ายกลับทำให้หัวใจแจ่มใสฉันสวดมนต์ได้อย่างชำนิชำนาญในขณะที่หัวใจคิดถึงความดีและคนดีฉันเชื่อเสมอว่าคนดียากมีภัยกล้ำกลายคนดียากจะพบผ่านกับสิ่งเลวร้ายในชีวิตคนโชคร้ายส่วนมากไม่ใช่คนดีฉันนึกว่าถ้าพวกเขาไม่ลงเรือลำนี้เขาก็ต้องเผชิญกับสิ่งเลวร้ายอื่นแน่แล้วทำไมเขาต้องเลือกลงเรือลำนี้เขาเลือกเกียรติยศและความมั่งคั่งในชีวิตหรือเป็นไปได้เหมือนกันถ้าคนเรารักความสงบรักความพอเพียงเขาต้องไม่ลงเรือลำนี้แน่แต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่เหมือนกันบ้างถ้าเขารักความเป็นธรรมเขาต้องการช่วยเหลือประชาชนด้วยความจริงใจเขาก็ต้องลงเรือลำนี้ลงมาฝ่าฟันเพื่อก้าวสู่ฝันอันยิ่งใหญ่ในใจของเขาแต่มีสักกี่คนที่เป็นเช่นนี้บางครั้งเขาคิดดีและก้าวมาลงเรือลำนี้ได้แต่น้อยคนจะรอดพ้นจากการถูกกลืนจากอำนาจเหนือกว่าคนคิดดีที่รอดพ้นมือมารถึงจะมีอยู่บ้างแต่ถือว่าน้อยกว่าน้อยใช่คนบนเรือลำนี้ส่วนมากมิใช่คนดีนักเขาก้าวเข้ามารับเกียรติรับตำแหน่งด้วยแล่เหลี่ยมสารพัดกลโกงทุกรูปแบบถูกนำมาใช้ให้ประชาชนหลงเชื่อวันนี้ชีวิตเขาประดับเกียรติอย่างเต็มที่ส่วนกรรมแห่งการกระทำน่าจะทยอยไล่ล่าจนกว่าจะถึงวันสิ้นสุดแห่งลมหายใจฉันไม่ปรารถนาให้คนไม่ดีได้ลงเรือลำนี้แต่ตัวเองไม่มีสิทธิ์คัดเลือกพวกเขาคนเลือกเขาเข้ามาคือประชาชนพอนึกมาถึงตรงนี้ฉันอดถามตัวเองไม่ได้ว่าแล้วทำไมประชาชนเลือกคนไม่ดีเข้ามาบางคนเลวจนไม่ควรอยู่ในสังคมด้วยซ้ำคำตอบของฉันคือเขาไม่มีความรู้พอกับสิทธิ์ที่ได้รับถ้าเขารู้และมีสติปัญญามากพอเ
ขาไม่เลือกคนเหล่านี้เข้ามาแน่ฉันปรารถนาให้มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งช่วยป้อนองค์ความรู้ให้กับเขาให้เขาได้รู้เหมาะสมกับสิทธิ์ที่ตัวเองมีคาสิโนกระหน่ำหนักคลื่นยักลูกแล้วลูกเล่าซัดใส่ราวโกรธกันมาเป็นร้อยปีคนบนเรือปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถทุกคนเปียกปอนดังลูกหมาตกน้ำฉันเห็นแล้วรู้สึกเหมือนฟ้าลงทันสวรรค์ลงโทษฉันภาวนาอย่าให้เป็นโทษทันหนักหนาขอแค่ตักเตือนให้รู้สึกสำนึกก็พอ

วนาให้พายุอ่อนแรงก่อนฉันจะล้มลงนานนับนานกว่าทุกอย่างจะคลี่คลายทะเลหายพิโรธฟ้าคล้ายเลิกโกรธมวลมนุษย์มือมารหยุดการกระชากลำเรือราวโรยลาสงบแล้วคาสิโนใต้กงหนุ่มออกมาจากห้องพักอย่างอิบัดอิโรยยี่ชิวชวนกับยี่ชิวอูเดินเคียงข้างเจ้านายหนุ่มยี่ชิวชวนหน้าแดงเปล่งปลั่งราวดีใจที่ผ่านมหันตภัยมาได้ส่วนยี่ชิวอูใบหน้าประดับยิ้มเขาถามขึ้นมาลอยๆว่าไม่มีใครเป็นอะไรใช่ไหมมียี่ชิวบุยตอบสั้นๆลูกเรือพัดตกจากเรือจมหายไปในทะเลสองคนยี่ชิวบุยเปียกโชกไปทั้งร่างเขาบัญชาการลูกเรืออยู่ด้านนอกส่วนยี่ชิวคนอื่นหลบอยู่ภายในห้องพักเหมือนใต้กงหนุ่มสถานการณ์บนเรือถูกรายงานให้เท่าแก่ตักทราบในทันทียิ่งเรือไกลฝั่งฉันยิ่งเป็นห่วงฉันห่วงประชาชนผู้ตั้งความหวังรอผลประโยชน์จากเรือลำนี้ขอให้ความหวังของพวกเขาจงอย่าพังทลายขอให้พวกเขาได้มีชีวิตดีขึ้นมีความเป็นอยู่ดีกว่าวันเดิมๆฉันมองออกว่าถ้าสัมปทานหนนี้สิ้นสุดลงการเลือกตั้งผู้รับสัมปทานใหม่ต้องดุเดือดขึ้นกว่าเดิมแน่วิชามารวิชาอเวจียอมถูกขุดคุ้ยมาใช้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดถ้าคนไม่ดีมีโอกาสไต่บันไดดาวอีกสังคมคงไม่มีอะไรดีขึ้นฉันได้แต่พร่ำพรรณนาขอให้ดวงตาสว่างใสหัวใจสว่างจ้าปรากฏแก่ทุกผู้คนขอให้พวกเขาใช้สติพิจารณาขจัดเรือพลายออกไปให้ได้ส่วนคนบนเรือในขณะนี้ฉันภาวนาให้พวกเขารอดพ้นทุกเพศภัยในทะเลกว้างขอให้เขาคืนสู่ฟากฝั่งด้วยปลาเต็มลำเรือโดยขุมทรัพยากรใต้ทะเลอันทรงคุณค่าขออย่าให้ใครมีอันเป็นไปก่อนเสร็จสิ้นภารกิจฉันวอนฟ้าวอนดินวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลกล่าให้คุ้มครองทุกผู้คนฉันทำอะไรได้ไม่มากกว่านี้แน่เพราะฉันเป็นแค่แม่ย่านางเรือ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าใต้กงผู้มิเคยท่องทะเลได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นในวันพรุ่งนี้นะคะพร้อมกับนำวรรณกรรมเรื่องใหม่มาฝากกับคุณผู้ฟังกันแต่จะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus ส่งเสริมประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติเกลือก้องกล่อมตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus ส่งเสริมประชาชนเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ช่วยค่าแรกเข้าร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทต่อราย
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plusโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.และภาคีเครือข่ายเดินหน้าส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและสร้างรายได้ผ่านธุรกิจแฟรนไชส์โดยคัดเลือกแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ที่มีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทเข้าร่วมโครงการพร้อมตั้งเป้าช่วยเหลือ 10,000 รายโดยโครงการจะสนับสนุนค่าแรกค่าแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายรวมถึงสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านธนาคารกรุงไทย SME D Bank ธนาคารออมสินและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.พร้อมสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายโดยบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนจะสนับสนุนพื้นที่ในโลตัสและแมคโครกว่า 2,000 สาขารวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศฟรี6เดือนและพื้นที่จากสมาคมตลาดสดไทยกว่า100ตลาดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวพร้อมบูรณาการหน่วยงานแพทย์เร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย
8: กรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดเวลา 18:11 นพบว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวน28รายและมีผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น71คนสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลได้มีการจำแนกตามระดับความรุนแรงของอาการประกอบด้วยผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน25รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน14รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน32รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดแพทย์ได้อนุญาตให้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วทั้งนี้สำนักงานเขตจตุจักรยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและร่วมบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลรักษาและฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยคาดว่าเหตุเพลิงไหม้อาจเป็นที่อาคารมีลักษณะปิดทึบรวมถึงวัสดุตกแต่งภายในร้านอาจเป็นฉนวนเร่งไฟลุกลาม
9: นายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุเพลิงไหม้ได้เนื่องจากต้องรอผลตรวจพิสูจน์หลักฐานแต่ในมุมวิศวกรรมพบว่าลักษณะอาคารเป็นพื้นที่ปิดอากาศถ่ายเทน้อยเพดานค่อนข้างต่ำและหากใช้วัสดุตกแต่งที่ติดไฟง่ายอาจเป็นปัจจัยให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วรวมถึงสภาพดังกล่าวอาจทำให้เกิดภาวะที่ความร้อนสะสมจนวัสดุภายในห้องติดไฟพร้อมกันทั้งพื้นที่ภายในเวลาเพียง 3-4 นาทีจึงอาจส่งผลให้เกิดควันพิษและอุณหภูมิสูงอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากทั้งนี้ภาครัฐต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบร้านอาหารที่เปิดให้บริการในลักษณะสถานบันเทิงโดยเฉพาะการตรวจในช่วงเวลาที่มีการเปิดให้บริการจริงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยในอนาคตดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ

0: ชื่อไหมในแต่ละวันเราอาจสร้างฝุ่น PM 2.5 อย่างไม่รู้ตัว
1: แค่สูบบุหรี่มวนเล็กนิดเดียวเองไม่ทำให้เกิดฝุ่นหรอกมั้ง
2: แม่บ้านอย่างเราทำอาหาร3มื้อต้องจุดถ่านทำอาหารมันถึงหอมกระทะดีนะ
0: แหมจุดธูปจุดเทียนไหว้พระเป็นเรื่องปกตินี่สาธุสาธุ
3: ก็ช่วงนี้ใบไม้แห้งที่บ้านลุงอ่ะมันเยอะเยอะนานๆทีเผาไม่เป็นไรเนาะ
0: ทุกพฤติกรรมที่เราเผาสร้างการสะสมฝุ่น PM 2.5 ลดการเผาลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ
4: ์สุนัขกัดแมวควรต้องระวังโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้พบแค่ในสุนัขแต่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดและไม่ได้เกิดแค่หน้าร้อนเท่านั้นแต่เกิดได้ทุกฤดูตลอดทั้งปีที่สำคัญหากติดเชื้อมีโอกาสเสียชีวิตสูงแต่ป้องกันได้ด้วยการพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนตามกำหนดและระวังอย่าให้สัตว์กัดควรถ้าถูกกัดต้องไปหาหมอฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด
5: คุณกำลังฟัง

ชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งทุ่งทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 น. ถึง 22:00 น.ในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

พร้อมๆกันนะครับความปรารถนาที่ส่งความรู้สึกดีๆในยามค่ำคืนให้มีความสุขนะฮะกับการพักผ่อนกับเวลาที่ท่านพักหยุดจากภารกิจการงานหยุดจากอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านดำเนินอยู่เนาะกลับมารอฟังหรือว่าฟังรอก็ได้รอที่จะทำอย่างเดินต่อไปรอฝนฟุตบอลโลกนะครับที่จะเริ่มเตะกันในสัปดาห์เร็ววันนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ก็พักไปก่อนบางท่านอาจจะนอนดึกมาหลายวันหลายคืนวันนี้คืนนี้ก็นอนให้เต็มที่ก็แล้วกันนะครับมีเพลงมาฝากท่านต่อเนื่องกันไปนะครับกับเพลงของน้ำหมูพงเทพเพลงนี้นะครับให้กับทุกท่านที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ก็แล้วกันบางอย่างบางครั้งชีวิตเราก็อาจจะปล่อยไปบ้างนะครับให้เสมือนสายลมที่พัดพาไปผ่านอะไรไปมากมายนะครับบางทีเราแบกอะไรไว้เยอะก็รู้สึก

ลงของน้ำมูพงเทพกระโดนชำนาญกันครับตอนนี้กับเพลงนี้ของคุณหนูมิเตอร์นะฮะฝากกับคุณผู้ฟังทุกท่านอีกเพลงหนึ่งเมื่อกี้เราก็มีบ้างนะความสูญเสียแต่ว่าเสียมากเสียน้อยก็

ของคุณอูบิเตอร์นะครับสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะครับไม่ว่าจะใหญ่จะน้อยเราก็สูญเสียแล้วก็สูญเสียแล้วเราเองก็รู้สึกไม่ค่อยจะดีเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องว่ากันไปบางอย่างชีวิตเราก็ต้องยอมบ้างนะครับบางเรื่องนะแต่ไม่ใช่ยอมแพ้นะยอมครับหินเลือกไฟคุณผู้ฟังทางสนุกพอมากครับจะมีความสุขการรับฟังนะครับคืนนี้นะฮะเราอย่าให้ฝนตกจังเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้พายุเข้าแล้วก็คงจะตกในบาง

มนะฮะเพลงของหินเหล็กไฟนะขอบคุณทุกเสียงทุกกำลังใจทักทายกันเข้ามาหลายๆท่านนะครับทาง FM สวทแล้วก็ทางหลังใหม่ก็อยู่ด้วยกันไปถึง4ทุ่มเวลาพักผ่อนของท่านขอบคุณคุณผู้

วกเราได้ดีไปดีก็ด้วยพื้นแผ่นดินของแม่ที่แหละที่เราอยู่อาศัยอยู่นะเติบโตมาเราย่อมมีรากเหง้ามีที่ไปที่มาเนาะไม่มีใครเกิดมาจากตอดูตอไผ่ที่เขาบอกเลยนะเพราะฉะนั้นก็ทำอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองบ้างนะฮะอย่าทำร้ายทำลายทำร้ายทำลายบ้านเมืองด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับแผ่นดินแม่เป็นแผ่นดินเกิดที่สำคัญเป็นแผ่นดินที่ทำให้เรามีชีวิตมีลมหายใจตอบแทนอะไรได้ก็ตอบแทนกันไปนะครับจะเล็กจะน้อยจะมากก็ว่ากันไปขอบคุณนะฮะเพลงอีกเพลงหนึ่งที่คุณผู้ฟังทางขอศิลป์นรินทร์นะแนะนำเข้ามาผมว่าเป็นเพลงใหม่ของคุณตั๊กแตนชลดาอยากจะฟังเอ๊ะผมก็ยังไม่เคยฟังเหมือนกันเพลงนี้เนาะเดี๋ยวลองดูว่าจะเล่นได้ไหมนะครับกับเพลงฉันท้องว่าอย่างนั้น

เกิดมาไม่ใช่จากความรักหรือเปล่าไม่ก็นะฮะน้อยที่จะไม่เกิดจากความรักแต่ว่าพอรักแล้วก็เลิกรักแล้วก็ร้างกันไปบางท่านก็ฝากบางอย่างไว้เช่นเพลงนี้นะครับอาจจะคล้ายๆกับหลายๆชีวิตที่ยังเดินทางอยู่ในขณะนี้นะครับหลายท่านก็จะมีชีวิตคล้ายๆบทเพลงก็ว่ากันไปนะครับเรามีลมหายใจเราจะอยู่อย่างไรนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับบางท่านก็ตัดสินใจในห่วงเวลาถึงที่ผิดพลาดไปเราพลาดแล้วก็ตัดสินใจใหม่ได้นะครับเราเลือกที่จะอยู่เพื่อที่จะมีลมหายใจเพื่อที่จะมีชีวิตเพื่อวันต่อไปดีกว่าที่จะจมกับเรื่องราวที่มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวหลายๆบทเพลงก็เป็นการสร้างหรือว่าเป็นการประพันธ์มาจากชีวิตจริงของคนเราเนี่ยผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพลงก็คือชีวิตก็คือเพลงก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ฟังเพลงที่เราอยากจะฟังก็หลายท่านก็แนะนำเข้ามาขอบคุณนะครับมีเพลงที่คุณผู้ฟังขอไว้อีกอยู่นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็แล้วกันผมหาก่อนเอาเพลงด้วยความรักอีกสักเพลงหนึ่งของคุณเทียรี่เมฆวัฒนานะครับให้กับทุกท่านได้ฟังกันในยามค่ำคืนก่อนที่จะฟังบทกวีในช่วงสีสันวรรณกวีความรักอาจจะมีหลายสีบางท่านมองความรักเป็นสีชมพูเป็นสีขาวก็ว่าเป็นไปแต่คุณเทียรี่มองความรักเป็นสีดำนะฮะ

วีวันนี้นะครับนำมาฝากทุกท่านเป็นบทที่ผมเขียนไว้เมื่อวันที่13กรกฎาคมในปี2555นั้นหมายถึงผ่านมาแล้ว14ปีในช่วงเวลาที่ตื่นเช้ามาวันหนึ่งเป็นเช้าวันศุกร์นะฮะตื่นมาก็มาจิบกาแฟแล้วก็มีขนมปังอยู่2ชิ้นนะครับวางข้างๆโต๊ะทำงานที่บ้านข้างคอมพิวเตอร์ก็นึกถึงชีวิตคนเรานะก็จะมีหลากหลายมีวิถีที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นผมอยู่กับวิถีเหล่านั้นก็เลยหยิบบทกวีบทนี้มาเขียนชื่อว่ามื้อเช้าเราและโลกนะครับลองฟังดูนะครับ

เช้าเราและโลกอาจบางเช้าต่างเช้าเราและรักอาจบางเช้าต่างเช้าเราและรักโลกบางโลกทายทักอยู่ตรงหน้าม่านบางบางริมหน้าต่างและขอบตายังทรงค่าต่างรักที่พักพิงอาจยังอยู่กับชุดนอนเพื่อผ่อนคลายกับจุดหมายผูกใจในบางสิ่งยังยื้อกับบางฝันความเป็นจริงเพื่อประวิงบางด้านโลกผ่านไปอาจสมมุติฐานอาหารเช้าร่วมบอกเล่าคันลองของวันใหม่กาแฟหนุ่มขนมสาวแสนยาวไกลเพื่อหล่อเลี้ยงชุบใจให้เช้างามอาจกั้นแสงแดดสาดหวังวาดสู่บานประตูห้องเค้นเป็นคำถามถ้าปิดโดยลำพังตั้งนิยามโลกบางโลกจะหมุนตามอยู่ไหมเอ่ยอาจแทนรักด้วยรูปร่วมบอกเล่าระหว่างโลกและเราร่วมเปิดเผยแม้บางครั้งจะไม่พบอะไรเลยกระทั่งถ้อยเอื้อนเอ่ยจากบางคนแม้บางครั้งจะไม่พบอะไรเลยกระทั่งถ้อยเอื้อนเอ่ยจากบางคนจึงเพราะบางมื้อเช้าเราและโลกซึ่งแตกโชคต่างชัยในเหตุผลเช้าบางเช้าจึงต่างรักหลักแห่งตนอยู่กับใจใครจะค้นพบตนเองจึงเพราะบางมื้อเช้าเราและโลกซึ่งแตกโชคต่างชัยในเหตุผลเช้าบางเช้าจึงต่างรักหลักแห่งตนอยู่กับใจใครจะค้นพบตนเองอยู่กับใจใครจะค้น

กาสตราวนะครับเพลงของคุณไม้พิสิทธิ์พงษ์กิ่งแก้วนะจากขวางศิลป์นรินทร์นะคนขวางศิลป์นรินทร์ได้นำเข้ามาด้วย

ท่านนะครับที่ให้เกียรติตามรับฟังเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับขอบคุณพี่ประยูนสมปองจากทางปราสาทด้วยนะเข้ามาฟังทาง FM สวทสุรินทร์เราตลอดรายการนะครับแล้วก็รวมถึงคุณผู้ฟังทุกท่านที่ทักทายเข้ามาหลังใหม่นะวันนี้เวลาหมดละจะกันได้ไปครั้งหนึ่งในค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะครับกับสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตท่านใดที่โทรศัพท์เข้ามายังไงหลังใหม่นะครับเดี๋ยวแนะนำเพลงไว้ได้พรุ่งนี้เราเปิดให้ฟังเหมือนเดิมทิ้งท้ายด้วยเพลงสุดท้ายเพลงนี้ขอดำลากันนะครับสุดทางฝันสาไก่นอนหลับฝันดีทุกท่านนะครับค่ำคืนวันนี้ตื่นมาพรุ่งนี้ก็พบเจอกับเรื่องราวดีๆตลอดกาลราตรีสวัสดิ์ครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดตัวแคมเปญ Unlock ปลดล็อกธุรกิจ SME ไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติกริกก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24 ถึง 26 กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30 กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดตัวแคมเปญ Unlockปลดล็อกธุรกิจ SME ไทยเชื่อมโยงโอกาสและทลายข้อจำกัดทางธุรกิจพร้อมเดินสายสัญจร4ภูมิภาคหนุนผู้ประกอบการทั่วประเทศ
7: นางสาวปณิตาชินวัตรรองผู้อำนวยการและรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการสสว. Unlockปลดล็อกธุรกิจ SME ไทยซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13 ถึง 15 กรกฎาคม 2569หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเพื่อประกาศทิศทางใหม่ขององค์กรในฐานะ The Growth Connector ที่พร้อมเชื่อมโยงโอกาสและทลายข้อจำกัดทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการไทยภายในงานมีการนำเสนอกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ผ่านแนวคิดการไขกุญแจ5 ดอกสู่ความสำเร็จได้แก่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านโครงการเด่นองค์ความรู้และคำปรึกษาสิทธิประโยชน์จากกว่า50 หน่วยงานพันธมิตรโอกาสทางการตลาดและนโยบายรับเชิงรุกควบคู่ไปกับการจัดการแสดงธุรกิจต้นแบบและเวทีเสวนาแบ่งปันกลยุทธ์จากนักธุรกิจชั้นนำระดับประเทศทั้งนี้เพื่อขยายโอกาสให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ One Map เร่งแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐในพื้นที่เป้าหมายเพื่อคืนสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ประชาชนนายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามผลการสำรวจและตรวจสอบแนวเขตที่ดินของรัฐในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานีตามมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.โดยใช้หลักเกณฑ์ One Map มาตราส่วน1 ต่อ 4,000เพื่อแก้ไขปัญหาแนวเขตทับซ้อนระหว่างพื้นที่นิคมกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและพื้นที่ป่าสงวนผลการดำเนินงานมีความคืบหน้าในพื้นที่ต่างๆได้แก่นิคมสร้างตนเองศรีสาครและนิคมสร้างตนเองสุขิรินทร์ซึ่งอยู่ระหว่างปรับปรุงแนวเขตให้ตรงกับสภาพพื้นที่จริงเพื่อคืนพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้คทช.นำไปจัดสรรต่อขณะที่นิคมสหกรณ์ปีเหล็งและที่นิคมสหกรณ์บาเจาะจะเร่งแก้ไขพื้นที่ทับซ้อนกับเขตป่าพร้อมปรับปรุงแนวเขตและเนื้อที่ให้ถูกต้องเพื่อคุ้มครองสิทธิของสมาชิกนิคมและลดปัญหาข้อพิพาทด้านที่ดิน ทั้งนี้ผลการสำรวจทั้งหมดจะเสนอให้คณะอนุกรรมการวันแมพพิจารณาอนุมัติแนวเขตที่ดินของรัฐอย่างเป็นทางการซึ่งจะช่วยสร้างความชัดเจนในการใช้ประโยชน์ที่ดินคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ศึกษาปัญหาการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อหาแนวทางป้องกันการบุกรุกและการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
8: คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายวงศ์วัชระขาวทองรองประธานคณะกรรมาธิการคนที่5พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการยึดถือครอบครองและใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์การศึกษาดูงานครั้งนี้มุ่งตรวจสอบการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินและที่ดินของรัฐซึ่งอาจเข้าข่ายการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบรวมถึงพิจารณามาตรการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์การดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่ดินของรัฐและแนวทางประสานข้อมูลกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ในกรณีที่เข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินทางนี้ผลการศึกษาจะนำไปใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการทางกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองที่ดินของรัฐและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569สายชนนีสังควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489และพระราชทานทำนองให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องค่ะภาษาไทยให้ชื่อว่ายามเย็นส่วนคำร้องภาษาอังกฤษนั้นท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยาเป็นผู้ประพันธ์ชื่อ Loved at Sundown และพระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกในปี2489ในงานสมาคมปราบวัณโรคที่เวทีลีลาศศูนย์อัมพรนะคะเพื่อเก็บเงินบำรุงการกุศลเพลง Loved at Sundown หรือยามเย็นนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่2ค่ะเกิดขึ้นในปี2489คืนวันนี้จะเป็นการบรรเลงเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชินีพลลำดับที่2เกิดขึ้นในปี2489คือเพลง Love at Sundown หรือยามเย็นเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงค่ะท่านผู้ฟังครับเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นั้นก็จะมีคำที่ขึ้นต้นด้วยสรรพนามบุรุษที่1คือฉันและบุรุษที่2คือเธออยู่จำนวนหนึ่งค่ะเราจะเริ่มกันด้วยเพลงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเธอนะคะ3เพลงเธออยู่ไหนโดยคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเอื้อค่ะเธอกับฉันโดยคุณจันทนาโอบายวาทนะคะครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและเธอเท่านั้นคุณสารวณีโพธิเทศบันทึกเสียงศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและครูเอื้อร่วมกันประพันธ์3เพลงค่ะ

นั่นคือเพลงที่มีชื่อขึ้นต้นว่าเธอ3เพลงผ่านไปแล้วนะคะมาถึงเพลงที่ใช้แทนตัวเองว่าฉันคือสรรพนามบุรุษที่1มีหลายเพลงทีเดียวเริ่มด้วยฉันอยู่ใกล้เธอโดยคุณวินัยครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งฉันอยากจะลองโดยคุณจันทนาโอบายวาทค่ะและฉันไม่ลองคุณจันทนาและคุณชวลีขับร้อง2เพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูสริยงยุทธ

ลีเศรษฐีนางปู่เสียงน้องนางถอยคำที่หวานหวานหูเสียวเสียวก็อยู่

นั่นคือ3เพลงที่ชื่อเพลงมีคำว่าฉันอยู่นะคะชุดต่อไปก็เช่นเดียวกันฉันคอยขวัญใจโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะต่อได้ฉันจะคอยคุณภูศรีเจริญพงษ์ขับร้อง2เพลงนี้

สามเพลงที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าฉันยังมีอีกหลายเพลงทีเดียวค่ะทำให้คิดไปว่าเมื่อครูเพลงจะแต่งคำร้องท่านก็จะมีมโนภาพออกไปจากตัวเองก่อนฟังต่ออีกสามเพลงนะคะฉันรักเธอโดยคุณยันยงเสลานนท์ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูสริยงยุทธต่อได้ฉันละเบื่อคุณวรนุชอารีขับร้องผลงานของคุณอโศกด้านคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและฉันเป็นคนสุดท้ายคุณวรนุชขับร้องอีกเช่นเดียวกัน

่อนที่จะฟังข่าวนะคะฟังเพลงฉันไม่งามโดยคุณวินัยจุลบุตรสปะค่ะครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศใส่ทำนองและฉันไม่ชอบเดือนหงายโดยคุณสุภาพรัศมีทัศน์ครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันแต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: งแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางเยือนสหรัฐเพื่อหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เพ็ญแสงโสมส่องกระจ่างพร่างพื้นล่าเพ็ญพระไทยเมตตามหาศาลเพ็ญพระเกียรติกระก้องก่องตระการเพ็ญพระชนยิ่งยืนนานสรานรมควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมฉันคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินทางเยือนสหรัฐเพื่อหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐเร่งสรุปข้อตกลงภาษีต่างตอบแทนมุ่งรักษาความสามารถแข่งขันผู้ส่งออกไทย
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจะนำคณะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคมนี้เพื่อหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีเป้าหมายเร่งสรุปการเจรจาข้อตกลงอัตราภาษีต่างตอบแทนหรือ RTEXก่อนวันที่24กรกฎาคมซึ่งเป็นวันครบรอบกำหนดของกระบวนการตามมาตรา122โดยไทยคาดหวังว่าการสรุปอาร์เทคจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการพิจารณาภายใต้มาตรา301ของสหรัฐและช่วยลดความไม่แน่นอนด้านมาตรการภาษีให้แก่ผู้ประกอบการไทยนอกจากนี้ไทยจะเสนอข้อยกเว้นภาษีสินค้า6กลุ่มกว่า 1,000 รายการครอบคลุมสินค้าเกษตรเช่นข้าวหอมมะลิสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทซึ่งเป็นสินค้าที่สหรัฐผลิตไม่ได้และใช้เป็นวัตถุดิบในภาคการผลิตพร้อมยืนยันจุดยืนในประเด็นที่ไม่สามารถยอมรับได้เช่นการเปิดให้ใช้สารเร่งเนื้อแดงและเงื่อนไข Country of Concern ที่อาจกระทบต่อการเจรจาการค้าของไทยกับประเทศอื่นได้ในอนาคตสุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศปรับขึ้นราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอีก2บาทต่อกิโลกรัมมีผลวันพรุ่งนี้
8: สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรีจำกัดร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติออกประกาศปรับขึ้นราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสำหรับสมาชิกและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรอีก2บาทต่อกิโลกรัมโดยจะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ส่งผลให้ราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มในพื้นที่ภาคตะวันออกปรับเป็น 68-71 บาทต่อกิโลกรัมจากเดิม 66-69 บาทต่อกิโลกรัมขณะเดียวกันสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคกลางตอนบนเพื่อการค้าปรับราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มเพิ่มขึ้น2บาทต่อกิโลกรัมเช่นกันส่วนสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ยังคงราคาแนะนำสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มไว้ที่70บาทต่อกิโลกรัมด้านชมรมผู้เลี้ยงเป็ดไข่ได้ประกาศปรับราคาไข่เป็ดหน้าฟาร์มจากฟองละ4บาท60สตางค์เป็น4บาท80สตางค์ต่อฟองหรือเพิ่มขึ้น20สตางค์ต่อฟองคิดเป็น6บาทต่อแผง 30ฟองเป็นผลจากต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ยังอยู่ในระดับสูงแม้ต้นทุนบางรายการเริ่มทรงตัวชาวนันมาลีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งตรวจเข้มสถานประกอบการทั่วจังหวัดเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัย
9: นายชนลินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง19แห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการทุกประเภททั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตพร้อมยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานครซึ่งมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายทั้งนี้สั่งให้ตรวจเข้มระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟอุปกรณ์ดับเพลิงมาตรฐานอาคารและความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินรวมทั้งกำชับให้มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรับมือเมื่อเกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตระบุว่าแม้นว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่แต่ทุกหน่วยงานต้องนำมาเป็นบทเรียนและทบทวนมาตรการความปลอดภัยเพื่อนำมาประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้านสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการพร้อมยืนยันว่าจังหวัดภูเก็ตจะบังคับใช้กฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันในอนาคตเพราะจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติณวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
11: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
12: ประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ.2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
13: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลียต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2.การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
14: ไท
10: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ในค่ำคืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ณเวลา 5:10 น.ถึง 6:00 น.โดยประมาณญาติโยมที่ยังนอนไม่หลับหรือยังมีภารกิจหน้าที่การงานอื่นๆนะทำอยู่ก็ขอให้มีความสุขกับการฟังธรรมะก่อนนอนนะอยู่เป็นกำลังใจให้กับกันและกันต่อไปนะโยมนะสื่อธรรมะให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนแล้วก็ได้บุญได้กุศลนะโดยเฉพาะในเรื่องของบุญกุศลนั้นในโยมญาติทั้งหลายเราชาวพุทธเราเข้าใจว่าการสวดมนต์ก็เป็นบุญการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นบุญอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเมื่อทำแล้วก็เป็นบุญกันทั้งนั้นเพราะบุญแปลว่าความสุขนะบุญแปลว่าการชำระบุญแปลว่าเต็มบุญแปลว่าความสุขในขณะที่เราปฏิบัติภารกิจหน้าที่อย่างมีความสุขนั่นบุญเกิดแล้วในขณะที่เราสวดมนต์ภาวนาเรามีความสุขใจบุญก็เกิดเช่นเดียวกันแม้ในขณะที่กำลังฟังธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้เรามีความสุขกายสบายใจจะเจริญจิตตภาวนาไปพร้อมๆกันก็เป็นบุญเป็นกุศลเช็คเช่นเดียวกันนะแล้วก็ญาติโยมที่สร้างสมคุณงามความดีอื่นๆทำแล้วสบายใจทำแล้วเกิดประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์สังคมก็ชื่อว่าเป็นบุญเช็คเช่นเดียวกันสุขโขปุญญสัพจโยการสั่งสมซึ่งบุญนั้นนำความสุขมาให้นะก็ขอให้มีความสุขกับการสร้างบุญสร้างกุศลบุญแปลว่าการชำระนะก็คือเราชำระกายชำระวาจาชำระจิตใจของเราให้สะอาดชำระกายก็โดยทั่วไปคนเราก็ชำระกายก่อนหลับก่อนนอนก็อาบน้ำล้างหน้าล้างตาแปรงฟันเป็นเรื่องปกติธรรมดานั่นทำให้เราสบายกายสบายใจนะที่เราได้ชำระล้างร่างกายให้สะอาดสะอ้านแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจในยามค่ำคืนก็เป็นบุญเป็นการชำระชำระกายก็ปกติทั่วไปชำระวาจาก็ปกติทั่วไปส่วนการชำระใจเนี่ยโยมญาติทั้งหลายอันนี้ชำระความโลภความโกรธความหลงให้มันเบาบางนะเมื่อเรามีกิเลสมีโลภโกรธหลงเบาบางเราก็มีความสุขได้นะบุญแปลว่าเต็มก็ญาติโยมก็เต็มด้วยศรัทธาเชื่อว่าเราชาวพุทธเรานะเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเชื่อเรื่องคุณเรื่องโทษเมื่อเชื่อเรื่องบาปเราก็อย่าทำบาปเชื่อเรื่องบุญเราก็ทำบุญอะไรที่เป็นโทษเราไม่ทำจะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะสิ่งที่เป็นประโยชน์เมื่อทำแล้วเกิดคุณอย่างเดียวนะศรัทธาประสาทะความเลื่อมใสเราเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเราก็ทำหน้าที่ของเราในฐานะของความเป็นชาวพุทธฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วเกิดความสุขกายสบายใจนะมีงานบุญงานกุศลญาติโยมได้มีโอกาสไปร่วมนะซึ่งเราชาวพุทธเนี่ยมีเวลาที่จะร่วมกันอยู่มีเวลาที่จะเจอกันอยู่บ่อยๆอย่างเช่นวันพระวันธรรมสวนะวันพระในญาติโยมเราเจอกันทุกวันพระเป็นสมาคมของเราชาวพุทธก็ว่าได้เช่นเดียวกันหรือเวลามีงานบุญอื่นๆที่จัดขึ้นที่วัดหรือจัดขึ้นในชุมชนก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นวันที่เราได้เจอกันนะเราได้เกิดความคุ้นเคยได้เกิดความเลื่อมใสนี่ก็บุญแล้วเต็มด้วยเจตนานี่ก็สำคัญอย่างยิ่งนะอย่างเช่นญาติโยมที่รอฟังเทศฟังธรรมธรรมะก่อนนอนนะเราก็รอด้วยความเต็มอกเต็มใจตั้งใจที่จะฟังนะแล้วก็ในขณะฟังเทศฟังธรรมเราก็มีความสุขนะฟังแล้วนึกถึงธรรมะที่เราได้ฟังนำไปเป็นข้อปฏิบัติบุญกุศลก็เกิดแล้วนั้นฝากญาติฝากโยมในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลในยามค่ำคืนแต่ก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนะก็ต้องขออนุโมทนาที่รายการธรรมะก่อนนอนเนี่ยได้รับการอุปถัมภ์จากผู้มีใจบุญนะที่ได้ถวายเวลาก็คือท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาในยามค่ำคืนอย่างนี้แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนี่ก็อำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดี
ทำให้รายการธรรมะก่อนนอนมีให้ญาติให้โยมได้ฟังกันเป็นประจำทุกค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์และผู้ที่จะลืมไม่ได้ก็คือสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่อยู่เป็นกำลังใจให้ในยามค่ำคืนก็ชื่อว่าเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนมาเช็คเช่นเดียวกันตลอดทั้งญาติโยมเจ้าภาพงานบุญงานกุศลนาที่ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปฉลองศรัทธาในงานบุญต่างๆก็เป็นกำลังในการเผยแผ่ศาสนาอันสำคัญยิ่งเช่นเดียวกันเพราะนะการจัดทำรายการหรือการทำกิจกรรมอื่นๆก็แล้วแต่ก็ต้องมีผู้สนับสนุนอยู่แล้วนะอย่างเช่นรายการธรรมะก่อนนอนก็มีญาติมีโยมเจ้าภาพงานบุญงานกุศลเนี่ยได้อุปถัมภ์นะนิมนต์ไปเทศฉลองศรัทธาโยมก็อุปถัมภ์เพื่อเป็นกำลังในการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาให้ญาติโยมได้เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันต่อไปฟังแล้วเนี่ยญาติโยมอยากจะสื่อสารไปยังพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ได้เช็คเช่นเดียวกันหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในค่ำคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายปรากฏให้เราได้เห็นล่วงหน้านะสิ่งที่ไม่มีเครื่องหมายปรากฏให้เราได้เห็นล่วงหน้านี่มีอะไรอย่างไรนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นะมีอยู่5ประการด้วยกันนะเรื่องที่ไม่สามารถรู้ได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่5ประการนั้นเป็นไฉน1คือเรื่องชีวิตความเป็นอยู่2พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วย3เรื่องการเวลาที่จะตาย4เรื่องสถานที่ตายแล้วก็5คติทางที่จะไปเกิด5ทางเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้เลยว่าสิ่งที่เราเนี่ยน่าจะว่าจะประสบพบว่าเราจะประสบว่าเราจะประสบพบกับสิ่งเหล่านี้ตอนไหนอย่างไรหรือการเวลาจะถึงเราเมื่อไรอย่างไรอันนี้ก็ไม่มีใครล่วงรู้ล่วงหน้าได้เกี่ยวกับ5ประการนี้คือเป็นธรรมะที่ไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุล่วงหน้านะญาติโยมที่ฟังในยามค่ำคืนก็พิจารณาตามไปด้วยนะโยมนะนะบรรยากาศสบายๆก็กลางวันก็เริ่มรุ่มร้อนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าในยามค่ำคืนนะก็สบายใจนะเย็นกายเย็นใจยิ่งญาติโยมที่อยู่ในห้องปรับอากาศด้วยแล้วนี่ก็คอยมีความสุขกันแล้วกันส่วนญาติโยมไม่มีห้องแอร์ญาติโยมนอนเปิดพัดลมในยามค่ำคืนก็ปกติธรรมดาใช้พัดลมก็ปกติแล้วแต่ก่อนสมัยก่อนไม่มีพัดลมเลยญาติโยมใช้ผ้าพัดแล้วก็ใช้ใบตาลพัดก็ยังหลับได้นะปัจจุบันนี้ก็ดีแล้วมีพัดลมท่านดีหน่อยก็โยมที่สะดวกสบายหน่อยก็มีห้องปรับอากาศก็คอยมีความสุขให้กำไรชีวิตของเราก็แล้วกันทำอย่างไรจึงจะอยู่อย่างมีความสุขก็ทำไปเถอะขออย่างเดียวอย่าไปข้องแวะกับอบายมุขอย่าไปข้องแวะกับยาเสพติดก็เป็นอันใช้ได้มันจะมีคดีความในญาติโยมนะทำอะไรที่มันไม่เกิดคดีความมันไม่ผิดกฎหมายมันไม่ผิดศีลธรรมมันไม่ผิดกฎกติกาของสังคมเนี่ยทำไปเถอะญาติโยมนะมันเป็นความดีนะอย่างเช่นเราทำมาหากินเราก็ทำโดยสุจริตนะแล้วก็เรามีจิตอาสาช่วยการงานสังคมเราก็ทำไปนะส่วนฟังเทศฟังธรรมหรือการทำบุญทางศาสนาอันนี้เราชาวพุทธเราก็มีโอกาสที่จะทำอยู่แล้วนะก็ทำไปชีวิตอยู่ไม่ถึง100ปีเดี๋ยวก็ตายแล้วถ้ามัวแต่ผลัดวันประกันพรุ่งเนี่ยมันก็ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้มันจะมีสำหรับเราหรือไม่อย่างไรแต่คืนนี้เรารู้ว่าเราได้ฟังธรรมะนะธรรมะก่อนนอนจากสวทบุรีรัมย์นะที่กำลังออกอากาศในยามค่ำคืนอย่างนี้ให้ญาติโยมได้ฟังกันโยมก็ฟังให้มีความสุขกันแล้วกันนะอย่าให้มีความทุกข์ในยามพักผ่อนหย่อนใจนะเอาสาระจากธรรมะไปประยุกต์ใช้นะเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าในขณะที่ยังมีลมหายใจนะชีวิตความเป็นอยู่ที่ว่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้านี่เป็นอย่างไรคำว่าชีวิตในที่นี้ก็หมายถึงอายุเรานี่แหละญาติโยมนะคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วไม่มีใครสามารถที่จะทราบได้ว่าเราเนี่ยจะมีอายุอยู่ในโลกใบนี้ได้นานสักเท่าไหร่นะไม่มีใครรู้เพราะไม่มีเครื่องหมายบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าจะตายเมื่ออายุเท่านั้นเท่านี้ปี
รู้แต่เพียงว่าจะต้องตายแน่นอนโยมต่างกันก็แต่ว่าก่อนหรือหลังเท่านั้นเองในครั้งพุทธกาลเนี่ยได้มีการกำหนดอายุขัยของคนไว้ประมาณ100ปีนะแต่มาถึงปัจจุบันนี้บุคคลเนี่ยมีอายุขัยประมาณ75ปีโดยส่วนมากนะโดยทั่วไปก็ประมาณนี้นะเกินก็มีแต่น้อยกว่า65ปีนี่ก็เยอะนะญาติโยมนะพระผู้ดำเนินรายการเองเป็นพระนักเทศเวลาญาติโยมนิมนต์ไปเทศในงานบุญต่างๆนี่ก็จะจดชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็อายุของคนตายนะมาอ่านแล้วก็มาเทศนะแล้วก็ทำให้พิจารณาได้ว่างานศพแต่ละงานศพที่ไปเทศนั้นเนี่ยผู้ตายอายุเท่าไหร่ก็ทำให้เข้าใจว่าความตายของคนเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดอายุได้นะไม่สามารถที่จะกำหนดอายุเท่ากันได้บางคนเกิดพ.ศ.เดียวกันเนี่ยแต่ไม่ได้ตายพร้อมกันก็มีญาติโยมเกิดพร้อมกันตายคนตายก่อนก็มีคนตายหลังก็มีนะคนอายุมากตายก็มีคนอายุน้อยตายก็เยอะเนี่ยมันไม่แน่นอนนั้นการที่จัดคิวให้รถออกนะก็จัดไปตามคิวคันนั้นคันนี้ออกเวลานั้นเวลานี้แต่ชีวิตของคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะจัดคิวให้ตายได้เพราะอะไรเพราะความตายนั้นมันไม่แน่นอนนะไม่มีใครรู้หรอกว่าคิวของตนเองจะถึงตอนไหนนะรู้แต่ว่าเราไปงานศพคนอื่นเท่านั้นเองส่วนงานศพเราตอนไหนใครจะมาอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นั่นตัวนี้ญาติโยมก็เข้าใจนะแล้วก็พิจารณาในเรื่องของชีวิตว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนนะอายุขัยของคนเราในสมัยพุทธกาลก็100ปีปัจจุบันนั้น75ปีขอยมันได้นะแต่โดยที่เห็นเนี่ยนะก็คือ60 50 30ก็มีประมาณเนี้ยที่สามารถอยู่ได้100ปีนี่ก็น้อยนะญาติโยมนะไม่มากนะน้อยเหลือเกินกับการที่คนอยู่ได้100ปีแต่ก็ยังมีอยู่มีบ้าง100กว่าปีก็ยังมีแต่ไม่มากนะเอาเป็นว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกำหนดวันเวลาในการอยู่ใช้ชีวิตใช้แรงกายในโลกใบนี้ได้เมื่อถึงคราวตายนะก็พร้อมที่จะไปตามนั้นแหละนะปัจจุบันนี้เราก็ต้องพิจารณาถึงสัจธรรมความจริงกันอยู่บ่อยๆอย่าให้ความเพียรย่อหย่อนนะโยมนะสร้างสมคุณงามความดีไปชีวิตมันไม่แน่นอนนะบางคนก็ขี้เกียจเกิดมาก็ผลัดวันประกันพรุ่งนะขี้เกียจทำการทำงานความเพียรย่อหย่อนงานหนักก็ไม่เอางานเบาก็ไม่สู้อะไรประมาณนั้นหนีที่ยากบากไปหาที่ง่ายคลายความเพียรนะให้การเวลามันผ่านไปโดยไร้ประโยชน์นะโดยไร้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเราท่านทั้งหลายเราก็ต้องคำนึงถึงอายุอนามของเราด้วยถ้าอายุประมาณนี้เราควรที่จะทำอะไรได้อะไรบ้างถ้าอายุประมาณนี้เราควรที่จะทำอะไรให้มันเหมาะสมกับอายุของตนเองนะเมื่ออายุมากแล้วเราจะไปทำงานหนักๆเหมือนสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่ได้มาอยากได้ใครมีตอนอายุ60 70ปีแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ละญาติโยมนะตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวเรียนจบมีการมีงานทำเราก็เพียรพยายามไปนะไม่ทำตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ทำตอนที่มีเรี่ยวมีแรงก็คงจะสร้างอนาคตของตนเองไม่ได้นั้นเราก็ต้องตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเราไปนะโตแล้วมีอายุแล้วเราก็มีความรับผิดชอบไม่ใช่ว่าโตฟักโตแฟงโตแตงโตเต้าโตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานโตแต่เนื้อหนังมังสาส่วนสติปัญญาคุณธรรมประจำปะจะประจำใจเนี่ยหาโตไม่อันนี้ก็ไม่ดีนะชีวิตของบุคคลประเภทนี้มีค่าน้อยญาติโยมนะสู้ชีวิตของบุคคลที่มีอายุน้อยซึ่งเป็นคนที่ขยันไม่เกียจคร้านทำงานแข่งกับเวลานะสร้างคุณค่าชีวิตให้แก่ตนเองแล้วก็บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมไม่ได้นะแต่คนโดยมากชอบคนมีอายุยืนนะผู้ใดมีอายุยืนก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญอันนี้ก็ตามนั้นแหละญาติโยมใครมีอายุมากก็ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญที่ทำไว้แต่ภพชาติปางก่อนแต่เราก็อย่ามีอายุยืนอย่างเดียวเราก็ต้องทำคุณประโยชน์ด้วยส่วนในทางพระพุทธศาสนาเห็นว่าเพียงแต่ความเป็นผู้มีอายุยืนอย่างเดียวไม่บำเพ็ญคุณประโยชน์ใดๆค่าของชีวิตมันมีน้อยนะแต่ถ้าหากว่ามีอายุยืนด้วยบำเพ็ญประโยชน์ไว้มากด้วยนะเหมือนชีวิตของญาติของโยมที่ใช้อยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยอายุเราเนี่ยยืนยาวมาจนถึงคืนนี้
แล้วก็ยืนยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้เราก็ยังมีสติในการสร้างสิ่งที่ดีที่งามให้เกิดมีแก่ตนไม่ผลัดวันประกันพรุ่งเรียกว่ามีอายุยืนด้วยแล้วก็ทำคุณงามความดีด้วยให้คุ้มกับการที่เราได้เกิดมาบนโลกใบนี้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยญาติโยมนะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะยากสี่ยากที่พระพุทธองค์ตรัสไว้หนึ่งการเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากสองการมีอายุยืนยาวนี่ก็ยากสามการได้ฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี่ก็ยากและสี่การได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนี่ก็ยากสุดๆเลยนะเอาเป็นว่าสามยากนี่เราได้แล้วหนึ่งได้เกิดเป็นมนุษย์สองเราได้มีอายุยืนยาวมาจนถึงคืนนี้สามเราได้ฟังเทศฟังธรรมฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้พระลูกพระหลานนำมาเสนอก็ตามแต่ก็ชื่อว่าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าน่ะเป็นกระบอกเสียงแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านำธรรมะมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้ฟังกันน่ะเพื่อญาติโยมจะได้เข้าถึงหลักธรรมก็ชื่อว่าเรานั้นน่ะได้ยาก3ยากแล้วส่วนยากที่4เนี่ยอันนี้ยากจริงๆการที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแต่ละพระองค์เนี่ยน่ะก็ยากนะญาติโยมน่ะอย่างสมณะโคดมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราองค์ปัจจุบันเนี่ยก็ 5,000 กว่าปีแล้วน่ะแม้พระองค์จะนิพพานไปแล้วธรรมะของพุทธเจ้าก็ยังอยู่ส่วนพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจะอุบัติตอนไหนตอนนั้นน่ะเราก็ไม่ต้องไปคิดญาติโยมเราคิดแต่ว่าตอนปัจจุบันเนี้ยเราทําหน้าที่ของเราดีแล้วให้คุ้มกับชีวิตที่เราได้เกิดมาให้สมกับสิ่งที่เราได้มาโดยยากยาก4ยากเนี่ยเราได้แล้วนะเราก็มีหน้าที่พึงจัดพึงทําก็ทําต่อไปจนกว่าชีวิตเราเนี่ยจะหาไม่หรือจนกว่าจะหมดลมหายใจว่างั้นเถอะชีวิตคือความเป็นอยู่ชีวิตเหมือนโรงละครพวกนี้ก่อนเราท่านเกิดมาต่างไร่รำทำทีท่าตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางครั้งก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีรักมีร้างมีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ลานะละครชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยต่างก็มีบทบาทแตกต่างกันออกไปนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนเรารู้เราเข้าใจในส่วนนี้เราก็ใช้ชีวิตของเราให้มันคุ้มนะคำว่าใช้ชีวิตให้มันคุ้มก็คือเราได้ทำประโยชน์มากนะเกิดมาเป็นคนก็อย่าให้จนความดีเกิดมาทั้งทีก็ขอให้มันมีความดีติดตนประมาณนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วไม่สร้างสมคุณงามความดีอะไรเลยไม่ทำประโยชน์อะไรให้มันเกิดขึ้นเมื่อล้มหายตายจากไปแล้วล้มหายตายจากไปก็ไม่มีอะไรเหลือไว้ไม่มีอะไรเป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้รู้แล้วก็ได้ติดตามนะผลงานหรือได้ติดตามสิ่งที่เรานั้นได้กระทำญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ชื่อว่าประเสริฐแล้วนะตราบใดที่ยังมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกชื่อว่าเป็นลาภอันประเสริฐแม้จะมีชีวิตอยู่1วัน1คืนก็ชื่อว่าประเสริฐแล้วชื่อว่าบุญแล้วที่เรายังได้ใช้ลมหายใจเนี่ยนะในการสร้างสมคุณงามความดีนะใช้ลมหายใจที่เรามีอยู่ทำความดีกันต่อไปนะทำอย่างไรจึงจะทำให้เรานั้นมีอายุยืนซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงประทานยาอายุวัฒนะให้เวนัยสัตว์ได้นำไปดื่มได้นำไปปฏิบัติอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็ฟังดูแล้วก็พิจารณาตามกันแล้วกันว่ายาอายุวัฒนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยประทานไว้เป็นไฉนตอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ณพระวิหารบุพพารามเมืองสาวัตถีนะของพระเจ้าปัสเสนที่โกศลเสวยพระกายหารมากทรงอึดอัดอ่อนเพลียง่วงซึมได้ทรงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงทราบอาการของพระราชาแล้วจึงทรงประทานพระคาถาว่ามนุษย์ผู้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในอาหารย่อมมีความสุขแก่ช้าและมีอายุยืนนานนะพระราชารับสั่งให้นายสุทัศน์พนักงานรับใช้เรียนท่องจำพระคาถานี้ไว้แล้วค่อยเตือนสติเมื่อขณะเสวยพระกายหารทุกมื้อเมื่อพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงปฏิบัติตามพระวาทนั้นเนี่ยความอึดอัดง่วงซึมก็หายไปพระอนามัยดีขึ้นนะทรงลูบพระวรกายด้วยความยินดีทรงเปล่งอุทานว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงอนุเคราะห์เราด้วยประโยชน์ทั้งสองคือประโยช
ในภพภูมินี้และประโยชน์ในภพภูมิหน้าหนอพระสูตรนี้ญาติโยมนับว่าเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยยาอายุวัฒนะนะที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่พระเจ้าปเสนทิโกศลที่ไม่ทรงรู้ประมาณในการเสวยพระกยาหารนะคือเสวยมากเกินประมาณถ้าทรงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าหลังเสวยใหม่ๆก็จะง่วงซึมอึดอัดไม่มีความผาสุกพระพุทธเจ้าทรงประทานข้อคิดในการบริโภคอาหารให้รู้จักความพอดีคือไม่มากหรือน้อยจนเกินไปด้วยการเอาสติมาคุมไว้นั่นก็หมายความว่าให้ควบคุมความอยากนะก็คือตัณหาทางลิ้นนะไว้ด้วยสติโดยทรงให้มหาดเล็กคอยนั่งเตือนสติอยู่ข้างๆในขณะที่กำลังเสวยพระกยาหารทุกมื้อผลก็คือทรงมีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงนะจึงทรงเปล่งอุทานต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้านะสัตว์โลกมีชีวิตอยู่ด้วยอาหารเป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครแย้งได้แต่ว่าอาหารนั่นแหละอาจเป็นได้ทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายไปในขณะเดียวกันนะถ้าผู้บริโภคขาดปัญญาและตกเป็นทาสของตัณหาคือบริโภคเพราะตกเป็นทาสของลิ้นนะพระสูตรเนี่ยญาติโยมน่าจะเป็นบทเรียนอันล้ำค่าสำหรับผู้ที่ไม่อาจที่จะควบคุมจิตไว้ได้ด้วยสติในขณะที่กำลังบริโภคอาหารจนเกินความจำเป็นคือไม่ผาสุกเพราะอาหารเป็นเหตุจนต้องร้อนถึงพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นนาถะของโลกต้องทรงออกอุบายให้จนพระราชาได้รับความสุขนั้นโยมญาติทั้งหลายยาอายุวัฒนะคืออะไรก็คือให้เรารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเนี่ยง่ายนิดเดียวคือมีสติในขณะที่เรากำลังกินทานอาหารอยู่ถ้าปราศจากสติแล้วอายุเราก็จะไม่ยืนคือคนเราในญาติโยมต้องกินอาหารจึงจะอยู่ได้นะอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่จะยังอัตภาพให้ดำเนินไปทำให้เรามีเรี่ยวมีแรงแต่เราก็อย่าลืมว่าอาหารเนี่ยเป็นผู้สร้างด้วยแล้วก็อาจจะเป็นผู้ทำลายด้วยเช่นเดียวกันนะผู้สร้างก็คือให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปมีเรี่ยวมีแรงผู้ทำลายก็คือทำให้เกิดโรคทำให้อึดอัดง่วงเหงามึนซึมอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็กินมากเกินไปก็ไขมันในเม็ดเลือดตามมาบางทีกินสุกๆดิบๆหรือซอยจุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางครั้งก็เป็นการนำพยาธินำภัยมาเบียดเบียนชีวิตเราก็เป็นได้นะก็ขอให้เรานั้นมีสติในเรื่องของการบริโภคอาหารก็แล้วกันแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้ญาติโยมก็คงจะอิ่มน้ำสำราญกันไปแล้วก็เอาไว้ในเช้าวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะค่อยพิจารณาตามหลักธรรมยายุวัฒนะที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะประทานแก่พระเจ้าปเสนทิโกศลนะว่าทำไมเวลาฟังเทศหลังจากที่ทานอาหารหลังจากที่รับประทานอาหารแล้วมันชอบง่วงแล้วก็อึดอัดอะไรต่างๆก็พระพุทธเจ้าก็แนะนำให้รู้จักประมาณในการบริโภคนะบริโภคด้วยสตินะก็จะดีนะทำให้ไม่ง่วงไม่มึนนะก็ไม่อึดอัดด้วยแล้วก็มีอายุยืนยาวด้วยโรคภัยไม่เบียดเบียนด้วยนะนั้นมาพูดถึงโรคภัยไข้เจ็บเราก็ไม่รู้เหมือนกันญาติโยมชีวิตเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้สักกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่มีใครรู้ล่วงหน้าพยา

ผมนะหลังจากจบรายการก็หลับได้แต่บางท่านก็หลับตั้งแต่เริ่มฟังรายการธรรมะก่อนนอนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติธรรมดานะบางท่านก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วก็หลับก็ไม่เป็นไรญาติโยมพระผู้ดำเนินรายการนี้ก็เทศจนกว่าจะจบรายการนั่นแหละนะญาติโยมตื่นขึ้นมาก็เจอรายการธรรมะอีกเช่นเดียวกันคือกติธรรมประจำวันนะอันนี้ก็ชื่อว่าเรานั้นเนี่ยได้พักผ่อนนะชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนั้นโยมญาติทั้งหลายนอกจากเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วเนี่ยยังมีเรื่องที่จะทำให้ตายอีกมากมายหลายเรื่องเหลือเกินเช่นกำลังเดินอยู่บนถนนถูกรถชนตายก็มีอยู่ดีๆเป็นลมล้มฟุบไปก็มากนะดังนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่รู้ได้ยากเราดูตัวเองก็ไม่รู้ดูคนอื่นก็ไม่เห็นคือไม่สามารถที่จะทราบได้แน่นอนว่าเราจะตายด้วยโรคอะไรหรือด้วยเรื่องอะไรนะอันนี้ก็ความไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐแล้วแต่ญาติโยมก็ต้องเข้าใจว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นรังแห่งโรคอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะนั้นคนที่ไม่มีโรคเลยก็เป็นไปไม่ได้มันก็มีบ้างแต่คนที่มีโรค3วันดี4วันไข้เนี่ยญาติโยมนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เราเนี่ยรับประทานอาหารโดยที่ไม่เลือกหรือโดยที่เราเนี่ยข้องแวะกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อร่างกายนะเสพเข้าไปดื่มเข้าไปก็ทำให้ร่างกายของเรานั้นมีโรคภัยไข้เจ็บนะมันก็เป็นอย่างนั้นหรืออีกอย่างหนึ่งนั้นก็เกิดแต่กรรมเก่านะชาตินี้ภพภูมินี้เราระมัดระวังแล้วดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีแล้วแต่โรคมันก็ยังมาเนี่ยญาติโยมนะโรคมันก็ยังมาโรคมันก็ยังมีก็สู้ต่อไปบางโรคก็เกิดจากกรรมพันธ์นะก็ขอให้เราทุกคนได้เข้าใจที่มาของโรคนะถ้าไม่มีได้ดีที่สุดแต่มันก็เป็นไปไม่ได้หรอกคนเราเกิดมาไม่มีโรคเพราะร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นรังโรคอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครจะมีโรคมากใครจะมีโรคน้อยก็อยู่ตรงนี้แหละเอาเป็นว่าความไม่มีโรคเป็นลาภแต่ถ้ามีแล้วเราก็อย่าไปประมาทนะรักษาได้ก็รักษานะโยมนะอย่าไปกลัวหมดกลัวเปลืองให้กำไรชีวิตนะเราทำมาหากินมาตลอดทั้งชีวิตเมื่อร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องรักษาเราใช้ร่างกายสร้างคุณประโยชน์มากมายสร้างบ้านสร้างเรือนมีรถมีรานะพอร่างกายของเราเจ็บป่วยเราก็ต้องดูแลผู้ที่มีพระคุณต่อเรานะก็คือร่างกายเรานี่แหละอย่าปล่อยให้ป่วยนานหรืออย่านอนซมอย่ากลัวหมดกลัวเปลืองเพราะสุดท้ายถ้าเราไม่มีชีวิตอยู่สิ่งที่เรามีอยู่ในตอนที่เรามีชีวิตมันก็ไม่ได้เป็นของเราญาติโยมมันไม่ได้ไปกับเราเลยนั้นเราก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้มันดีก็แล้วกันให้ป่วยน้อยที่สุดก็ยิ่งดีต่อมาญาติโยมเวลาที่จะตายอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโยมเด้อนะไม่มีใครรู้เลยว่าเราจะตายตอนไหนนะบ่ฮู้ดอกว่าสิตายย่ำใดย่ำคืนย่ำเศร้าย่ำบ่ายย่ำแล้งก็บ่ฮู้ดอกนะหอดมือตายมือใดก็มือนั้นล่ะโยมเด้อดาวเรืองเงบไงนะก็ไงเนาะนะมันมีรณาเด้งเตมันมีราเด้งบุญถาคุณเองนี่นังดูดับสลับตรงนี้นะก็ไม่มีใครรู้เพราะเวลาตายเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าจะมาถึงเราตอนไหนเนี่ยเกิดมาแล้วจะตายเวลาไหนตายเช้าสายบ่ายเที่ยงตอนเย็นตอนกลางวันตอนกลางคืนก็ไม่มีใครรู้นะบางคนเกิดกลางวันตายกลางคืนบางคนเกิดกลางคืนตายกลางวันอย่างนี้เป็นต้นนะอันที่จริงเนี่ยญาติโยมเรื่องการเวลาเนี่ยย่อมมีเท่าเทียมกันหมดเลยนะจะเป็นคนจนคนมีคนดีคนเลวคนโง่คนฉลาดคนขี้เกียจคนขยันนะมีเวลาเท่ากันทั้งนั้นการเวลาเป็นของยุติธรรมสำหรับทุกคนกล่าวคือมีเวลาวันหนึ่ง24ชั่วโมงเดือน1ปี1เท่ากันทั้งหมดเลยต่างกันก็แต่ว่าผู้ใดจะใช้เวลาให้สิ้นเปลืองไปอย่างไรก็เท่านั้นน่ะนี่คือจะต่างกันก็ตรงนี้นะจะให้สิ้นไปด้วยการสร้างบุญหรือสร้างบาปจะให้สิ้นไปด้วยการสร้างประโยชน์หรือการก่อโทษย่อมเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนเกี่ยวกับวันเวลาไว้ในหลายๆแห่งเช่นว่าอัจเจนติกาลาตรยันติรัตติโยวโยคุณาอนุปุพังชหันติการเวลาล่วงไปราตรีย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยคืออายุก็ละลำดับไปขโนโวมาอุปัจจคาการเวลาอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์ก
กระทำภูตัด

สะเมรตินทิวาวีติปตันติวันคืนผ่านไปวันคืนผ่านไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ถ้าการเวลาล่วงไปวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งทุกคนทุกสัตว์ทุกสิ่งก็พลอยมีอายุมากขึ้นเป็นเงาตามตัวไม่มียกเว้นฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทเพราะเมื่อถึงคราวตายแล้วผลัดเพี้ยนไปไม่ได้สมในหลักพุทธภาษิตที่ว่าอาชีวะกิจมาตับปังโกชัญญามรณังสุเวแปลความว่าต้องรีบทำสิ่งที่ควรทำคือความเพียรแต่วันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าจะตายในวันพรุ่งนี้อาจตายในวันนี้ก็ได้นะส่วนเรื่องที่4นั้นน่ะญาติโยมที่เราไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้นะก็คือสถานที่ตายนะเกิดมาแล้วเนี่ยญาติโยมจะตายที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนเนี่ยพูดว่าเกิดที่ไหนก็ตายที่นั่นความจริงเนี่ยไม่ได้เป็นตามที่เราพูดเลยนะบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่ป่าก็มีนะบางคนเกิดที่บ้านไปตายที่โรงพยาบาลก็มีบางคนเกิดในเมืองไทยโน่นไปตายเมืองนอกก็มีฝรั่งมาตายเมืองไทยนี่ก็เยอะนะเกิดเมืองนอกมาตายเมืองไทยก็มีไม่มีความแน่นอนในเรื่องของสถานที่ตายแต่ที่แน่ๆแล้วก็แน่นอนก็คือเราต้องตายแน่นะตายแน่นอนไม่ช้าก็เร็วนั้นชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละญาติโยมไม่มีใครที่จะรู้ล่วงหน้าได้ว่าเราจะนอนตายที่ไหนสถานที่ไปอยู่แล้วไม่ตายแม้เท่าปลายผมปลายเข็มก็ไม่มีนะในพื้นปฐพีมีเกิดเท่าใดก็มีตายเท่านั้นความตายนับเป็นด่านสุดท้ายของชีวิตดังพุทธภาษิตที่ว่ามรณันตังหิชีวิตตังอันชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่แน่นอนทุวังมรณังความตายเป็นของแน่นอนความตายเนี่ยมีมาพร้อมกับความเกิดทีเดียวนะโยมนะมันคอยหาโอกาสห้ำหั่นชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอยู่นะตลอดเวลาเลยทีเดียวปรากฏดุจเพชฌฆาตเงื้อดาบอยู่ใกล้คอเราฉะนั้นมรณธรรมมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถที่จะหลีกหนีความตายไปได้นะสมในพุทธภาษิตที่ว่าณอันตริเขณสมุทธมัชเชเป็นอธิแปลความว่าจะซ่อนกายในกลีบเมฆกลางวิหาซ่อนกายยากลางสมุทรสุดวิสัยจะซ่อนตัวกลางเขาลำเนาไพรณทินใดล้มณทินใดพ้นตายนั้นไม่มีนั้นโยมญาติทั้งหลายจะอยู่บนบกก็ตายบนบกจะอยู่ในน้ำก็ตายในถ้ำกลางทะเลนะก็ต้องตายทั้งนั้นแหละญาติโยมนะหนีไปอยู่บนยอดเขาก็ตายบนยอดเขาความตายมีอยู่ทุกหนทุกแห่งบางคนตายกลางถนนก็มีนะโยมนะนั่นเนี่ยเราก็อย่าไปแสวงหาสถานที่อยู่แล้วไม่ตายนะก็ตายหมดนั่นแหละแม้พระมาบวชแล้วนะก็เขาไม่เรียกว่าตายก็จริงแต่เมื่อหมดลมหายใจเข้าออกนะก็เรียกว่ามรณะนะมรณภาพก็คือตายนี่แหละนะนั่นเราก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องความตายเพราะมันมีเกิดแก่เราอย่างแน่นอนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดก็ธรรมดาดับก็ธรรมดาแต่ในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยมันไม่ธรรมดาเราก็ต้องมีสติในการดำรงชีวิตของตนต่อไปนะโยมนะอย่าประมาทก็เป็นอันใช้ได้สร้างสมคุณงามความดีทำหน้าที่ของเรากันต่อไปใครมีบทบาทหน้าที่อะไรก็ทำในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็พักผ่อนหย่อนใจฟังเทศฟังธรรมนะถ้ายังไม่หลับก็ฟังจนจบนะนี่เรียกว่าเราเนี่ยไม่ประมาทในชีวิตอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าคนเราเกิดมาตายแน่ยาแก้ไม่มีแต่สิ่งที่เราต้องแต่สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือตอนที่มีชีวิตอยู่เราก็สร้างคุณงามความดีเรื่องที่5เนี่ยคติทางไปเกิดทางที่จะไปเกิดในวันข้างหน้าตายแล้วเนี่ยจะไปเกิดที่ไหนก็ไม่มีใครรู้นะโยมนะความจริงเนี่ยทางนั้นเนี่ยมีหลายทางแต่หากจะกล่าวให้สั้นมีเพียง2ทางเท่านั้นสุคติทางดีทุคติทางที่ไม่ดีนะทางที่มีความทุกข์นั้นเราจะเลือกไปทางไหนอ่ะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมถือว่าเป็นสุคติทางดีทางเจริญทางเป็นสุขไปแล้วไม่มีทุกข์แต่เหมือนกับเราที่เป็นมนุษย์อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็ชื่อว่าเป็นผู้มีโชคดีแล้วเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็ต้องทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนเป็นมนุษย์ใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคน
อย่าเสียทีที่ตนได้เกิดมานะเราเป็นมนุษย์ก็ชื่อว่าสุคติแล้วเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือบรรลุนิพพานสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งส่วนที่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็นสัตว์นรกถือว่าเป็นทุคติทางไม่ดีทางเสื่อมทางเป็นทุกข์นะทางที่ก่อให้เกิดในอบายภูมิก็มีความโลภความโกรธความหลงไม่ดำรงตนอยู่ในหลักศีลหลักธรรมทำสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองเรียกว่าทำชั่วอยู่เป็นนิดสุดท้ายเมื่อล้มหายตายจากก็มีบาปมีกรรมนำให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเกิดเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกนะเป็นอสุรกายบ้างนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของบาปกรรมกันทั้งนั้นไปทางทุคติก็เป็นทั้งนั้นแหละในฐานะที่เป็นมนุษย์มั่นใจว่าทุกคนปรารถนาทางเจริญทางดีทางสุขด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละญาติโยมเพียงแต่ความปรารถนาก็ไม่สำเร็จตามที่เราปรารถนาได้เราต้องปฏิบัติด้วยนะนั่งนึกนอนนึกนั่งปรารถนานอนปรารถนาก็ไม่สำเร็จประโยชน์ตามที่เราต้องการเราก็ต้องสร้างสมคุณงามความดีด้วยจึงจะสำเร็จบุคคลควรต้องกอบก่อสร้างสรรค์ความดีทั้งในส่วนที่เป็นคดีโลกทั้งในส่วนที่เป็นคดีธรรมเมื่อทำได้อย่างนี้จะตายเมื่ออายุเท่าไหร่ตายด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนตอนไหนเมื่อไรชื่อว่าตายดีคนตายดีก็มีหวังไปสู่สุคติญาติโยมแต่ถ้าผู้ใดประมาทมัวเมาไม่สร้างความดีทั้งในส่วนที่เป็นคดีโลกทั้งในส่วนที่เป็นคดีธรรมจะตายเมื่ออายุเท่าไรตายด้วยโรคอะไรตายเวลาไหนตายที่ไหนก็ชื่อว่าตายไม่ดีคนตายไม่ดีก็มีหวังไปสู่ทุคติเพื่อให้แน่วแน่มั่นใจว่าจะต้องเป็นอย่างนี้แน่แล้วนะจึงควรรำลึกนึกถึงคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าชราธรรมมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความแก่ไปได้ไหมพยาธิธรรมมหิพยาธิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ไหมมรณะธรรมมหิมรณะนติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาหาล่วงพ้นความตายไปได้ไหมการที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเตือนให้ระลึกอยู่เสมอนะพิจารณาเป็นเนืองนิดนะถึงความจริงแห่งชีวิตคือความแก่ความเจ็บความตายเช่นนี้โดยมีพระประสงค์ทรงให้บรรเทาความเมาในวัยแล้วก็ในชีวิตเพราะบุคคลในญาติโยมบางคนไม่สนใจในการสร้างความดีมีความเมาในวัยแล้วก็ในชีวิตว่าตนยังหนุ่มยังสาวยังเหลืออยู่อีกยาวอายุยังเหลืออยู่อีกมากนะการเวลายังมีอีกเยอะจึงปล่อยให้การเวลาเปลืองไปด้วยการเที่ยวเตร่สนุกสนานเพลิดเพลินไม่ดำเนินการก่อสร้างบุญสร้างกุศลไม่ทำประโยชน์เกิดมาชาตินี้เกิดมาชาติเดียวเที่ยวให้พอประมาณนั้นดึกดื่นก็ยังไม่เข้าบ้านยังตรอนอยู่นะการกอบก่อสร้างบุญคุณประโยชน์นั้นเนี่ยค่อยทำเมื่อคราวแก่เรายังไม่แก่ยังไม่ตายชีวิตเป็นของยืนยาวนะจะต้องอยู่อีกนานประมาณนั้นการทำบุญเข้าวัดฟังธรรมเป็นเรื่องของคนอกหักคนพลาดรักพักงานสังขารเสื่อมนะเตรียมตัวตายจึงปล่อยให้การเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์นะเหตุนี้แหละญาติโยมสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้เราประมาทมัวเมาในวัยในความไม่มีโรคแล้วก็ในชีวิตควรรีบบำเพ็ญกิริยกิจเสียแต่ในวันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าความตายจะมาถึงวันพรุ่งนี้มะรืนนี้อาจตายในวันนี้ก็เป็นได้เมื่อความตายมาถึงเข้าใครเล่าจะขอร้องผ่อนผันได้นั้นโยมญาติทั้งหลายเมื่อเราศึกษาเป็นนิดถึงความจริงแห่งชีวิตดังที่ได้กล่าวมาเนี่ยก็จะเป็นอุบายมรรคาเครื่องบรรเทาความประมาทมัวเมาในลาภยศสรรเสริญความสนุกสนานความเพลิดเพลินมาดำเนินการครองชีวิตให้ถอยห่างจากบาปอกุศลดำรงตนอยู่ในกุศลสุจริตสร้างคุณประโยชน์ให้เกิดมีแก่ตนแล้วก็แก่ส่วนรวมนะตามสติปัญญาความสามารถสิ่งเหล่านี้ญาติโยมเป็นเครื่องประกาศถึงคุณค่าแห่งความเป็นคนทั้งภายภาคเบื้องนี้และก็เบื้องหน้าแม้จะแก่แต่ก็ได้ชื่อว่าแก่ดีคือแก่ศีลแก่ธรรมแก่มีคุณประโยชน์แววแห่งศีลแห่งธรรมยังเปล่งปลั่งสุขใสบนใบหน้าที่ชราก็เป
เป็นคนที่มีเสน่ห์มีสง่าราศีเป็นที่นิยมยกย่องนับถือนะกล่าวคือเป็นผู้ทั้งเป็นหลักทั้งเป็นใหญ่นะไม่ใช่โตเพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานหากแต่น้ำคำสำเนียงเสียงขานก็ไพเราะสนโสดเป็นประโยชน์และมีสติสอนใจแก่อนุชนคนภายหลังนะกับทั้งยังเป็นแบบอย่างแบบแผนแบบฉบับสำหรับอนุชนคนรุ่นหลังจะได้ดำเนินชีวิตตามเพราะอนุชนคนรุ่นหลังถือว่าทุกอย่างก้าวเป็นรอยเท้าของอนุชนแม้ว่าจะตายก็ชื่อว่าตายดีตายแต่สังขารร่างกายส่วนคุณงามความดีชื่อเสียงเกียรติคุณทั้งหลายยังหอมกรุ่นอยู่ในโลกมนุษย์หาสิ้นสุดไม่อีกอย่างหนึ่งญาติโยมการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนอย่างนี้มิได้พระประสงค์ให้เกิดความกลัวตายหวาดหวั่นพรั่นพรึงคิดหลบหนีหากแต่เป็นการย้ำเตือนให้เราสำนึกแก่ใจอยู่เสมอจะได้หมดกังวลหายห่วงเพราะอันตรายทั้งปวงของชีวิตนั้นน่ะมีมากมีทั้งภายในมีทั้งภายนอกมีทั้งไม่บอกเวลาตายเป็นเครื่องหมายให้รู้เราโดยสารรถหมดระยะทางต้องวางที่นั่งลงจากรถทันทีโดยไม่มีความห่วงกังวลว่ารถของเราที่นั่งของเราขณะนี้กรรมส่งให้เรามาโดยสารในวิถีชีวิตของมนุษย์นะไม่มีตั๋วเครื่องหมายว่าจะสิ้นสุดระยะทางเมื่อไหร่นะกำหนดไม่ได้ที่ไหนอย่างไรจึงควรเตรียมพร้อมอยู่เสมอโดยการเจริญมรณสติกรรมฐานคือนึกถึงความตายการพิจารณาอย่างนี้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนนะที่ความตายจะมาถึงนะโยมนะพึงมาดำเนินชีวิตในทางก่อให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนและก็ผู้อื่นนะทานก็ให้ศีลก็รักษาภาวนาเราก็เจริญเมื่อสิ้นสุดระยะทางเมื่อไหร่ก็ลงไปด้วยใจสมัครว่างั้นไม่ต้องห่วงหน้าพระวงหลังเพราะความตายเป็นของไม่น่ากลัวไม่น่าห่วงควรห่วงแต่ในช่วงระยะเดินทางระหว่างที่เรายังไม่ตายว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรเท่านั้นจึงจะเป็นคุณประโยชน์สมฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ฐานะแห่งความเป็นมนุษย์ของเราพุทธศาสนิกชนเนี่ยเราก็ได้สร้างสมคุณงามความดีตามที่เราพึงทำได้นั้นโยมญาติทั้งหลายชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่มีอะไรนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำอย่างไรตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะมีคุณค่าสร้างคุณค่าสร้างมูลค่าให้เกิดมีในชีวิตของตนเองเหมือนอุปมาช้างม้าวัวควายเมื่อตายไปแล้วย่อมมีเขามีงามีกระดูกเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายไว้ในโลกมนุษย์เราจะเอาเนื้อเอาหนังเอากระดูกเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีอย่างนั้นก็หาได้ไม่สัญลักษณ์อันแสดงถึงคุณค่าแห่งความเป็นคนอยู่ที่ผลของงานผลของงานนั้นเมื่อกล่าวสั้นๆคือความดีกับความชั่วทั้งสองอย่างนี้จะไม่มีวันเลือนหายไปจากใจของผู้ที่อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนสมด้วยบทประพันธ์คำกลอนที่ว่าวัวควายตายเหลือไว้แต่เขาหนังช้างตายยังเหลืองาเป็นสักขีคนเราตายเหลือไว้แต่ชั่วดีบรรดามีประดับไว้ในโลกาสาธุชนทั้งหลายในทางพระพุทธศาสนาสอนให้เราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้มีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะรู้ว่าชีวิตมันไม่ยั่งยืนนะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนพอล้มหายตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็หาประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนั้นเนี่ยในขณะที่เราดำรงชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ตั้งจิตตั้งใจในการสร้างสมคุณงามความดีพิจารณาตามหลักธรรมที่ว่าวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตย่อมดับไปอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไปเหมือนกับน้ำในแม่น้ำน้อยสิ้นไปฉะนั้นดังนี้นั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตและอายุของเราทั้งหลายก็ย่อมเสื่อมสิ้นไปตามไปด้วยนะจะได้รีบขวนขวายประกอบแต่คุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านอีกทั้งยังชื่อว่าเราเนี่ยได้เป็นผู้ดำรงมั่นอยู่ในความไม่ประมาทดังพุทธโอวาทที่ว่าปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายเยปมัตตายะถามัตตาคนผู้ประมาทย่อมเป็นเหมือนกับคนที่
ตายแล้วนั้นธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับบรรดาโยมญาติทั้งหลายที่เป็นผู้ไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตของคนเรานั้นเนี่ยมีค่าเกิดมาทั้งทีก็ใช้ให้มันคุ้มนะโยมนะเนี่ยอย่างเช่นญาติโยมที่อยู่ในยามค่ำคืนอย่างนี้ยังไม่หลับเนี่ยเราก็ยังได้ประโยชน์ในการฟังธรรมะก่อนนอนจากพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการนี่เป็นบุญเป็นกุศลนะโยมนะญาติโยมที่กำลังขับขี่ยวดยานพาหนะก็คอยมีสติอย่าไปประมาทค่ำคืนอย่างนี้ถ้าประมาทแล้วอันตรายส่วนญาติโยมที่เข้ากะงานเวลากลางคืนเราก็เต็มที่กับงานนั้นอย่าไปง่วงนะโยมนะถ้าง่วงก็มีวิอุบายแก้ง่วงก็คือออกกำลังกายเดินไปเดินมาหรือญาติโยมอาจจะมีเครื่องดื่มอะไรต่างก็ว่ากันไปนี่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตในยามค่ำคืนสำหรับญาติโยมที่เป็นสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนหลายท่านบอกว่าดึกไปก็ไม่เป็นไรนะโยมนะถ้าง่วงก็หลับแต่พระลูกหลานผู้ดำเนินรายการเห็นว่ายามค่ำคืนอย่างนี้แหละเหมาะสำหรับญาติโยมที่นอนดึกอยู่เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมทุกคนทุกท่านนะโยมฟังก็ได้บุญพระผู้ดำเนินรายการเองเทศก็ได้บุญเจ็กเช่นเดียวกันนะเราพุทธศาสนิกชนเราทำดีเวลาไหนก็ได้บุญในเวลานั้นขออย่างเดียวอย่าคิดว่าชีวิตเรายังจะอยู่อีกนานนะมันไม่นานหรอกนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตอนนี้เรายังอยู่ก็ทำหน้าที่ของเราไปก่อนนะความประมาทคือความอยู่ปราศจากสตินะโยมนะหรือการปล่อยสติอย่างที่เรียกกันว่าความเผลอกล่าวคือทำพูดคิดอะไรลงไปโดยไม่มีสติเข้าไปกำกับนะว่าเรากำลังทำพูดคิดสิ่งนี้อยู่แต่กลับทำพูดคิดนะไปตามอารมณ์หรือความเข้าใจผิดเมื่อเป็นเช่นนี้การทำพูดคิดนั้นญาติโยมจะไม่ผิดได้อย่างไรแม้จะถูกก็เป็นส่วนน้อยมีผิดเป็นส่วนมากนะการที่จะหลีกความผิดพลาดพลั้งได้นะญาติโยมต้องอาศัยความไม่ประมาทนะมีสติในการดำเนินชีวิตจะทำจะพูดจะคิดอะไรก็แล้วแต่ไม่ทำไปด้วยอารมณ์ร้ายนะต้องทำไปด้วยอารมณ์ที่ดีเมื่อยามที่เรามีอารมณ์ดีเราก็ทำไปแล้วก็ต้องมีสติกำกับอยู่เสมอคือต้องนึกคิดให้ดีเสียก่อนแล้วจึงทำพูดคิดอย่างเนี้ยจึงจะไม่ผิดในเวลาที่มีอารมณ์ร้ายก็ต้องพักการทำพูดคิดนะไว้ชั่วคราวก่อนอย่าใจร้อนเร่งด่วนทำอะไรลงไปในขณะนั้นนะญาติโยมนะบางทีอาจจะพลาดได้แม้จะช้าไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะแต่หวังผลดีแน่นอนเพราะเราทำในขณะที่เรามีสติดีไม่อารมณ์ร้อนเรียกว่าจิตใจเย็นแล้วนะยังดีกว่าสำเร็จแต่เสียผลคนเราทุกคนเนี่ยต่างก็หวังผลที่ดีด้วยกันทั้งนั้นเลยญาติโยมเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อย่าไปประมาทอย่าปล่อยสติเพราะสตินี่แหละจะช่วยรักษาตัวเราตลอดไปทำให้ไม่ต้องเสียใจในภายหลังเพราะความประมาทพลาดพลั้งของตนตามพุทธพจน์บาลีที่ได้หยิบยกไว้ในเบื้องต้นในญาติโยมดังพระพุทธพจน์ที่กล่าวไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความไม่ประมาทนั้นในญาติโยมเราไม่พึงประมาทในอะไรก็ไม่พึงประมาทในเวลาไม่พึงประมาทในวัยไม่พึงประมาทในการงานไม่พึงประมาทในชีวิตเนี่ยไม่ประมาทในการเวลาเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือวันเวลาเนี่ยมันสำคัญในญาติโยมนะก็เราต้องทำประโยชน์ให้มันได้ในเวลานั้นๆ นะคือไม่ปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์ให้ถือเอาเวลาเป็นของมีค่าทุกเสี้ยววินาทีเลยทีเดียวนะจะต้องสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นให้ระลึกเสมอว่าเวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอัดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้รู้จึงเปรียบการเวลาไว้ว่าเหมือนกับยักษ์มันเที่ยวกินสรรพสัตว์ทั่วปฐพีนะไม่มีใครที่จะหลบหลีกหนีไปได้ญาติโยมจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีหมุนเวียนเปลี่ยนแปรไปไม่หยุดยั้งนะพร้อมที่จะฉุดคร่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้หมดไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทในเรื่องของเวลาอันเป็นการเตรียมตัวก่อนตายโดยให้รีบเร่งขวนขวายสร้างสมคุณงามความดีก่อนที่การเวลานั้นเนี่ยมันจะฉุดคร่าชีวิตของเราเนี่ยให้หมดไปนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของเวลาต่อไปก็คือไม่ประมาทในวัยของคนเราในญาติโยมเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยทีเดียวให้รู้จักประกอบกิจการงานให้เหมาะสมกับวัยคือวัยต้นมุ่งมั่น
ในทางด้านการศึกษาหาความรู้ใส่ตัวให้มากวัยกลางคนให้มุ่งมั่นในทางประกอบธุรกิจการงานเพื่อสร้างหลักปักฐานสร้างฐานะครอบครัวให้สุขสบายแล้วก็วัยสุดท้ายให้มุ่งมั่นในการบุญการกุศลเรียกว่าวัยแรกเรียนวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลนี่เกี่ยวกับเรื่องของวัยต่อมาไม่ประมาทในเรื่องของการงานก็คือให้เรารู้จักประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งสำหรับเลี้ยงชีพโดยปฏิบัติตามหลักดำเนินชีวิตอยู่4ประการมีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนเพียรหาทรัพย์สินเลี้ยงชีวิตเสริมสร้างชีวิตของเรานั้นให้มีหลักฐานที่มั่นคงต่อมาก็คือรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ให้สูญหายไปรู้จักรักษาหน้าที่การงานที่ตนทำอยู่ให้คงอยู่แล้วก็เจริญก้าวหน้าต่อไปรู้จักเลือกคบหาแต่คนดีเพราะการคบเพื่อนเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมการร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมการงานหรือแม้แต่การมีสามีภรรยาก็ต้องเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะรู้จักประหยัดอดออมเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายใช้จ่ายจะพอเหมาะพอดีเมื่อต้องการสิ่งใดก็คำนึงถึงกำลังทรัพย์ความจำเป็นและประโยชน์จากสิ่งนั้นและสุดท้ายก็คือไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตนิยมนะให้เราระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตของคนเราเนี่ยย่อมมีความไม่แน่นอนเป็นอยู่เพียงชั่วระยะเวลาเล็กน้อยไม่ถึง100ปีก็จะดับชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอันนี้เป็นหลักความจริงนิยมนะเพราะว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกเนี้ยน้อยคนที่จะมีอายุอยู่ได้ถึง100ปีทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามล้วนแล้วแต่มีความตายเป็นที่สุดเพราะชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนแน่นอนมีความตายเท่านั้นแหละเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเพราะชั่วระยะเวลาเพียงวันหนึ่งนั้นอาจทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนผันไปได้คือตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เป็นได้เหมือนกันฝากญาติฝากโยมนำไปเป็นข้อคิดด้วยว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพแฮเย็นอยู่หยอกลูกด้วยค่ำม้วยอาสันฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่าน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5:00 นขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมายพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารท่องส่งถนนเดียระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่14เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับอังคารแรม15ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงภาคเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะเราจะแจ้งรายการแล้วท่านรายการคติธรรมประจำวันด้วยการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุเวลา 6:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา 7:00 น.ถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา 8:00 น.เที่ยวราครบแห่งชาติจากนั้นรายการเสียงแห่งปัญญาด้วยการทักษะดีมีงานทำเวลา 9:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการเสียงจากวิทยาลัยสงฆ์เวลา 10:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วสถานการณ์วาระสหกรณ์เวลา 11:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านเวลา 12:00 น.ถ่ายทอดข่าวเวลา 13:00 น.ติดตามรายการทั่วทิศถิ่นไทยอยู่เวลา 14:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้เรวดีหงสากุลที่ผู้ประกาศท่านได้เดชฉลาดแพทย์ทำหน้าที่ชาติเนี่ยนายวิริยุทธ์น้อยพรมผู้การสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธ์น้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์นะก็ยังได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจมาโดยตลอดนะอนุโมทนาขอบคุณในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ของกระจายข่าวผู้นำท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักนะที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการก็ขออนุโมทนาขอบคุณไว้ณโอกาสนี้ด้วยคณะศรัทธาที่ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมนั้นโยมญาติทั้งหลายวันที่9ตุลาคมเทศงานบุญรวมญาติงานบุญฉลองอัฐิที่บ้านซาดตำบลบันบัวอำเภอเมืองบุรีรัมย์โดยมีคุณธัญญาปวันรำพร้อมด้วยครอบครัวเป็นเจ้าภาพและวันที่13มีนาคม2570เทศงานบุญฉลองอัฐิที่บ้านยางโลนตำบลเมืองแก่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเมื่อวานนั้นคุณโยมพ่อสมชายคำสองได้ประสานนิมนต์ไว้นะก็จะเดินทางไปฉลองศรัทธาญาติโยมแน่นอนปีหน้า13มีนาคม2570ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข086653-1417 086-653-1417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องความไม่ประมาทเพราะความไม่ประมาทนี่แหละจะทำให้เรานั้นอยู่รอดปลอดภัยจึงนำมาสาธยายให้ญาติโยมได้ฟังกันอยู่หนึ่งเนืองในสังคมปัจจุบันนี้อุบัติเหตุบัติภัยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ละครั้งย่อมนำมาซึ่งความสูญเสียชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินดังที่เป็นข่าวในครั้งก่อนนั้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับพระที่เดินธุดงค์ริมถนนหลวงรถก็ชนจนมีพระมรณภาพ10กว่ารูปและเมื่อคืนที่ผ่านมาและเมื่อคืนก่อนที่ผ่านมาก็มีอุบัติเหตุหรือมีภัยเกิดขึ้นเป็นอัคคีภัยไฟไหม้โรงเหล้าไฟไหม้โรงเบียร์ก็ทำให้ผู้คนตาย20ก็ทำให้ผู้คนที่ไปเที่ยวทำให้ผู้คนที่อยู่ในโรงเหล้าโรงเบียร์นั้นเนี่ยเสียชีวิตไป20กว่าคนนะตรงนี้เป็นความสูญเสียที่เราไม่ประสงค์ที่ให้เกิดและไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นนะก็บ่อยในญาติโยมบัติเหตุปฏิภัยภัยต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยย่อมนำมาซึ่งความสูญเสียชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะเสียทรัพย์สินก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะสามารถที่จะหามาได้มาทดแทนได้แต่การสูญเสียชีวิตบุคคลที่เรารักบุคคลที่รู้จักเรานะที่ต้องสูญเสียไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยโยมญาติทั้งหลายญาติโยมที่เห็นข่าวก็สลดใจ
และไม่มีใครประสงค์ที่จะให้อุบัติเหตุบัติภัยแบบนี้เกิดขึ้นเพราะมันนำมาซึ่งความเศร้าเสียใจสลดใจแก่ผู้ที่พบเห็นนั้นโยมญาติทั้งหลายเราพึงมีสติในการดำรงชีวิตเพื่อให้รอดปลอดภัยจากภัยต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นวันใดวันหนึ่งที่เราไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าได้นะถ้าพูดตามหลักศาสนานั้นโยมญาติทั้งหลายภัยต่างๆก็มีมากมายมีทั้งภัยภายนอกแล้วก็ภัยภายในโดยเฉพาะภัยภายนอกเนี่ยอุทกภัยภัยเกิดจากน้ำวัตภัยภัยเกิดจากลมอัคคีภัยภัยที่เกิดจากไฟอุบัติภัยภัยเกิดจากบัติเหตุหรือว่าโจรภัยภัยที่เกิดจากโจรนะภัยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วย่อมนำมาซึ่งความสูญเสียทรัพย์สินหรือสูญเสียชีวิตนะนั้นเราทำอย่างไรจึงจะป้องกันภัยเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นซึ่งภัยที่เกิดขึ้นแล้วนี่ทำให้ผู้คนเสียชีวิตมากมายเนี่ยเราก็ตื่นตัวกันนะถอดเป็นบทเรียนแต่ถอดเป็นบทเรียนแล้วบทเรียนนั้นก็หายไปไม่ได้นำมาเรียนไม่ได้นำมาสานต่อไม่ได้นำมาป้องกันและแก้ปัญหาเพราะถอดบทเรียนเฉพาะตอนที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นพอหลังจากเหตุการณ์ข่าวคราวซาลงไปบทเรียนนั้นก็ถูกพับไว้อยู่เหมือนเดิมเนี่ยสักพักหนึ่งเรื่องราวเหล่านี้ก็เกิดขึ้นอีกนะก็เกิดขึ้นไม่ห่างกันเท่าไหร่ญาติโยมพระที่ถูกรถชนจนมรณภาพสิบกว่ารูปนะให้หลังมาไม่กี่วันไม่กี่เดือนให้หลังมาไม่กี่สัปดาห์ก็เกี่ยวกับเรื่องของไฟไหม้โรงเหล้าโรงเบียร์อีกแล้วนี่ก็เสียชีวิตมากกว่าเดิมอีกนั้นโยมญาติทั้งหลายเราพุทธศาสนิกชนจะพึงช่วยเหลือสังคมอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุบัติภัยเหล่านี้เกิดขึ้นเราได้ให้แง่คิดในเรื่องของการดำเนินชีวิตว่าพึงมีสติมีสัมปชัญญะสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวแล้วก็เชิญชวนญาติโยมเข้าวัดปฏิบัติธรรมมีสติมีสมาธิในการดำเนินชีวิตเพื่อป้องกันไม่ให้ชีวิตเนี่ยถลำพลาดไปลุ่มหลงในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอันจะนำมาซึ่งอุบัติเหตุอุบัติภัยเกิดขึ้นดังที่เป็นข่าวนั้นตรงนี้เราก็คงจะต้องช่วยกันแล้วแหละโยมญาติทั้งหลายเชิญชวนเราพุทธศาสนิกชนเข้าวัดเข้าวาห่างไกลจากอบายมุขนะหรือป้องกันไม่ให้ภัยต่างๆนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอุทกภัยภัยที่เกิดจากน้ำหน้าฝนเนี่ยน้ำที่มาตามธรรมชาติกรมอุตุนิยมวิทยานะเขาก็ประกาศเตือนว่าช่วงไหนพายุเข้านะพายุชื่ออะไรเขาก็เตือนแบบแม่นยำนะเราก็ระมัดระวังป้องกันได้ว่าตรงไหนน้ำจะพอดีตรงไหนน้ำจะท่วมก็พอที่จะเตรียมการได้แต่ถ้าหากว่าน้ำอบายมุขเนี่ยมันท่วมทับคนแล้วเนี่ยยากที่คนเนี่ยจะป้องกันไม่มีใครพยากรณ์ล่วงหน้าได้เพราะคนมันชอบนะญาติโยมนะสุรายาเมานะคนชอบเหลือเกินซึ่งเมื่อช่วงโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ทางคณะสงฆ์เราเนี่ยก็ช่วยกันรณรงค์นะเพื่อให้ญาติโยมนั้นเนี่ยปลอดจากอบายมุขก็พระสงฆ์ท่านก็ทำหน้าที่ในการเผยแผ่ในการรณรงค์ญาติโยมก็ช่วยนะซึ่งในส่วนนี้ถ้าเราช่วยกันจริงๆและปฏิบัติกันจริงๆเนี่ยอุบัติเหตุบัติภัยที่เกิดจากการเมาแล้วขับรถหรือเกิดอัคคีภัยไฟไหม้โรงเหล้าโรงเบียร์ถ้าคนไม่เข้าไปเนี่ยอันนี้ก็คงจะไม่มีความสูญเสียแต่เนื่องจากว่าคนเรานั้นโยมญาติทั้งหลายไม่มีใครรู้อนาคตล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตนเนี่ยตรงนี้นั้นเราพุทธศาสนิกชนพึงมีธรรมะในการครองตนให้มากๆหลักในการครองตนก็คือศีล5นี่แหละศีล5ข้อเนี่ยสามารถที่จะคุ้มครองเราให้อยู่ในระบบระเบียบและก็มีความปลอดภัยนะซึ่งเราพุทธศาสนิกชนเรามีโอกาสในการเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือมีโอกาสรักษาศีลศีล5ศีล8จะพอที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยหักห้ามจิตหักห้ามใจของเราเนี่ยไม่ให้ลุ่มหลงในสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียได้อย่างเช่นว่าอบายมุขต่างๆนะน้ำสุรายาเมาใกล้ที่จะถึงวันเข้าพรรษาอีกไม่กี่สัปดาห์โยมญาติทั้งหลายก็อธิษฐานจิตอธิษฐานใจเข้าพรรษาในวันเดียวกับพระก็แล้วกันพระท่านอยู่จำพรรษาไม่ไปค้างแรมในที่อื่น3เดือนโยมญาติทั้งหลายที่ติดสุรายาเมาก็อธิษฐานจิตอธิษฐานใจงดเหล้าเข้าพรรษา3เดือนเช่นเดียวกันเนี่ยจะทำให้สติสตังให้จะทำให้สติสตังนั้นมีขึ้นนะสติก็จะไม่เสื่อมสตังก็ยังเหลือเพราะไม่ทุ่มเทไปในเรื่องของสุรายาเมาเพราะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของความเสื่อมนั้นตรงนี้โยมญาติทั้งหลาย
น้ำอบายมุขเนี่ยมันก็ทำให้คนเราเนี่ยเสื่อมเสียพอพูดถึงในเรื่องของอบายมุขตามหลักศาสนาก็มีให้เราได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเมื่อพูดถึงในเรื่องของอบายมุขนั้นโยมญาติทั้งหลายตามหลักศาสนาของเรานั้นเนี่ยก็มีอบายมุขอยู่6ประการด้วยกันเนี่ยอบายมุข6ที่เราพุทธศาสนิกชนเคยได้มีโอกาสเข้าวัดเคยมีโอกาสฟังเทศน์ฟังธรรมพระท่านก็เทศน์ในเรื่องของอบายมุขอยู่เนืองๆโยมญาติทั้งหลายก็พอที่จะคุ้นชินกับคำว่าอบายมุขอยู่6ประการเทศไปแล้วโยมชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาโดยเฉพาะเทศไปกระทบคนที่ชอบสุรายาเมาเขาก็ไม่พอใจพระว่าพระเทศว่าขาวจริงๆแล้วพระก็ไม่ได้เทศว่าใครเพียงแต่ว่าต้องการให้โยมญาติทั้งหลายดูแลสุขภาพร่างกายของเราน่าจะได้ไม่ต้องเป็นบ่อเกิดของโรคมากมายจนเกินไปเงินทองจะได้ไม่เสื่อมเสียเพราะบริษัทเหล้าบริษัทเบียร์บริษัทสุราเขาก็ไม่ได้บังคับให้เรากินเราไปซื้อเขากินเองนะนั้นเขาก็ทำหน้าที่ผลิตทำหน้าที่ขายส่วนเราไม่ซื้อเราไม่เสพมันก็เป็นเรื่องของเรานะในเมื่อไม่มีคนซื้อไม่มีคนเสพบริษัทเขาก็เลิกผลิตไปอันนี้แหละโยมญาติทั้งหลายทำอย่างไรเราจะไม่เห็นดีเห็นทำอย่างไรพุทธศาสนิกชนเราเนี่ยจะห่างไกลจากสุรายาเมานะในส่วนนี้ก็คงจะต้องพึ่งหลักคำสอนในทางศาสนาและพึ่งเราพุทธศาสนิกชนช่วยกันรณรงค์อย่างแท้จริงนะป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุอุบัติภัยเกิดขึ้นในเรื่องของเมาแล้วครับนะหรืออบายมุขที่เป็นบ่อเกิดของความเสื่อมนะทางแห่งความเสื่อมเหตุแห่งความพินาศ6ประการพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคาลกะสูตรนะทีฆนิกายปาติกวรรคมีอยู่ว่าอบายมุข6ประการในบรรดาอบายมุข6ประการเนี้ยให้ญาติโยมพิจารณาไปพร้อมๆกันก็แล้วกันนะโยมนะในเรื่องของอบายมุขต่างๆต่อไปก็คงจะนำเอาเรื่องเหล่านี้มาเทศโปรดญาติโปรดโยมเรื่อยๆนะให้ญาติโยมได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะเพื่อที่จะได้เห็นโทษเห็นภัยของอบายมุขบางทีเราให้มีโอกาสไปเทศในงานบุญต่างๆบางทีก็ไม่แน่ใจอยู่เหมือนกันว่าตอนไหนอย่างไรส่วนรายการกติธรรมประจำวันในยามเช้าอย่างนี้ก็เทศโปรดญาติโปรดโยมทุกวันนะญาติโยมก็ตื่นมาฟังกันแล้วกันเพื่อที่จะได้ช่วยกันสร้างสรรค์สังคมฟังธรรมะอยู่บ่อยๆจะทำให้เราสุขกายสบายใจละอายชั่วกลัวบาปนะห่างไกลจากอบายมุขทั้งหลายอบายมุขข้อที่1นั้นเนี่ยการดื่มน้ำเมาเนี่ยภัยที่เกิดจากน้ำธรรมชาติป้องกันได้แต่น้ำสุรายาเมาเนี่ยมันมีให้เราได้ดื่มได้กินมันท่วมคนทุกวันเลยถ้าหากว่าเราไม่รู้จักประมาณนะสุราเมรัยของมึนเมานะไม่มีดีไม่มีแต่โทษญาติโยมนะดื่มสุราเมรัยมีโทษอย่างไรนะเสียทรัพย์ก่อการทะเลาะวิวาทเกิดโรคเสียชื่อเสียงเปิดเผยความลับหมดเลยปัญญาก็เสื่อมญาติโยมก็สังเกตดูกันแล้วกันถ้าเกิดคนในบ้านเราสามีภรรยาหรือลูกหลานที่ดื่มสุรายาเมาแล้วในญาติโยมสามารถพูดคนเดียวได้นะนอนตามท้องร่องได้นะบางทีก็นอนแบบไม่ห่มผ้าได้อยู่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะคนที่ดื่มสุราจนเมาแล้วเนี่ยไม่มีความละอายนั้นตัวนี้ฝากญาติฝากโยมว่าโทษที่เกิดจากการดื่มสุราเมรัยหรือสิ่งเสพติดทั้งหลายมันทำให้เราเสื่อมนะเสื่อมดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเสื่อมอะไรบ้างนั่นก็พยายามห่างไกลจากอบายมุขห่างไกลจากสุรายาเมาโดยเฉพาะการเกิดโรคในญาติโยมนะโรคเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บปกติร่างกายของคนเรามันเป็นรังแห่งโรคอยู่แล้วนะนั้นยิ่งเราไปเสพสุรายาเมาเข้าไปอีกยิ่งเป็นบ่อเกิดแห่งโรคมากมายเลยทีเดียวนะโรคมันก็จะรุมเร้านั่นก็พยายามนะพยายามห่างไกลจากสุรายาเมาอีกอย่างหนึ่งนั้นถ้าเมาแล้วชอบทะเลาะกันคนเมาแล้วทะเลาะกันก็มีให้เห็นเป็นตัวอย่างมากมายไม่เฉพาะแต่คนเฒ่าคนแก่แม้บรรดาวัยรุ่นนะที่เมาแล้วก็ทะเลาะกันบางทีก็ชกต่อยตีกันบางครั้งก็ถึงขนาดต้องติดคุกติดตารางล้มหายตายจากไปก็มีก็เกิดจากพิษสุราทั้งนั้นนะนั้นสุรามันดีญาติโยมดื่มแล้วก็เมาแต่คนดื่มนี่แหละมันเสื่อมนะเพราะอะไรเพราะดื่มมากจนเกินไปนะตรงนี้ก็ฝากญาติฝากโยมเลยว่าการดื่มน้ำเมานี่เป็นอบายมุขแล้วก็เป็นบ่อเกิดของความเสื่อมข้อที่1ข้อที่2นั้นเนี่ยการเที่ยวกลางคืนนะเที่ยวเตร่ยามวิกาลไม่รู้จักเวลานั่นก็มีโทษเหมือนกันนะโยมนะคือไม่ได้รับความคุ้มครองลูกเมียชื่อว่าไม่ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินสมบัติไม่ปลอดภัยถูกสงสัยถูกใส่ความนะเจอความลำบากมากมายเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องพิจารณาว่าการเที่ยวเตร่ในยามวิกาลเนี่ยเป
เป็นอย่างไรก็อย่างที่เป็นข่าวนี่แหละญาติโยมคนชอบเที่ยวเตร่ในเวลาวิกาลก็มีมากมายมาอยู่บ้านอยู่เรือนนะชอบไปเที่ยวนอกบ้านบางทีก็อุบัติเหตุบัติภัยก็เกิดขึ้นได้นะอันนี้ก็ข่าวคราวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในเรื่องของการเที่ยวในยามวิกาลนะนั้นพบค่ำทานข้าวทานปลาเสร็จก็อยู่กับลูกกับหลานอยู่บ้านอยู่เรือนนอนพักผ่อนให้เพียงพอตื่นเช้ามาก็ได้ไปทำการทำงานอย่างมีความสุขแต่ถ้าเที่ยวเตร่ยามวิกาลไม่รู้จักเวลาเนี่ยมันนอนไม่เพียงพออารมณ์ที่จะทำการทำงานในวันถัดไปมันไม่มีอยู่แล้วยิ่งมีการงานจะต้องรับผิดชอบด้วยแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าสุขภาพร่างกายของเราไม่พร้อมงานก็เสื่อมเสียด้วยดีไม่ดีก็เสียการเสียงานหรือถูกออกจากงานก็เป็นได้นะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเที่ยวกลางคืนก็มีโทษนะต่อมาก็เที่ยวดูการเล่นดูมหรสพดูหนังดูคอนเสิร์ตดูฟุตบอลติดเกมแล้วก็ติดอะไรหลายๆติดที่มันเป็นบ่อเกิดของความเสียเวลาไม่เป็นอันหลับอันนอนเนี่ยตัวเนี้ยฝากญาติฝากโยมว่าถ้าเราไม่เที่ยวเตร่ถ้าเราไม่ออกนอกบ้านในยามวิกาลมันก็ปลอดภัยนะบางทีบางครั้งอยากจะดื่มสุรายาเมานะก็ไปหาเพื่อนบ้างอะไรบ้างเนี่ยไปได้แต่กลับมาไม่ได้เพราะอะไรเพราะเมาสเปสสปะบางทีก็มีอุบัติเหตุบัติภัยเกิดขึ้นมากมายนะตัวนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าเราต้องมีสติแล้วนะตัวอย่างเห็นอยู่บ่อยๆแต่ก็ยังว่าคนไทยเรานั้นมักจะลืมเร็วเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งคล้อยหลังมาไม่กี่วันก็พากันลืมแล้วนะพอลืมแล้วเหตุการณ์อื่นมันเกิดขึ้นอีกเสียอีกเนี่ยตรงนี้นั้นเราจะต้องไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นโทษที่เกิดจากการดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นเหล่านี้เราก็ต้องพิจารณาแล้วยิ่งคนที่เป็นพ่อคนแม่คนด้วยแล้วเนี่ยถ้ายังไปติดสิ่งเหล่านั้นแล้วเราจะสอนลูกสอนหลานของเราอย่างไรนะฮะนี่ก็ฝากไว้ให้ญาติโยมเนี่ยพิจารณาด้วยกันแล้วกันนะนอกจากนั้นญาติโยมบอกเกิดแห่งความเสื่อมบอกเกิดของความเสื่อมข้อต่อมาก็คือการพนันเล่นไพ่เล่นหวยแทงบอลแชร์ลูกโซ่ปั่นสล็อตอะไรต่างๆเหล่านี้การพนันทุกชนิดเนี่ยทำให้ผู้คนเสียเงินเสียทองแม้จะมีได้บ้างแต่มันก็เสียไปโดยส่วนมากนะก็มีข่าวอยู่บ่อยๆที่บุคคลต้องเสียที่เสียทางเสียรถเสียราเสียบ้านเสียหลายๆเสียนะเพราะพิษที่เกิดจากการพนันนะเวลาชนะก็ดีใจเวลาแพ้ก็เสียใจทรัพย์สินที่มีอยู่ก็ชิบหายไปนะคำพูดไม่มีใครเชื่อถือมีมิตรสหายก็รังเกียจนั้นเนี่ยการพนันทุกอย่างนะโยมนะมันทำให้เราเสื่อมนะโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยมันมีการพนันแบบออนไลน์มันมีการพนันผ่านโทรศัพท์มีการพนันในหลายๆรูปแบบนะสมัยก่อนนั้นเราเห็นได้คนเฒ่าคนแก่เล่นโบกเล่นไพ่ประมาณนั้นแหละหรือเล่นไฮโลแต่ปัจจุบันนี้ก็มีการพนันที่หลากหลายทำให้ผู้คนเนี่ยลุ่มหลงนะเสียเงินเสียทองมากมายมีโทรศัพท์เครื่องเดียวถ้าเราไม่รู้จักบริโภคถ้าเราไม่รู้จักควบคุมสติอารมณ์ของตนไปลุ่มหลงในการเล่นการพนันผ่านเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเสียผู้เสียคนเสียเงินเสียทองไปมากมายนะบางทีก็เสียที่เสียทางเสียบ้านเสียเรือนเสียรถไปนะสุดท้ายก็บางทีก็เบียดเบียนชีวิตตนก็มีเนี่ยเป็นบาปเป็นกรรมนั้นการพนันทุกชนิดเนี่ยเป็นบ่อเกิดของความเสื่อมนิยมนะดังที่ได้กล่าวไปแล้วผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์นะต่อมาก็คือการคบคนชั่วเป็นมิตรคบนักเลงคบคนเจ้าชู้คบคนขี้เหล้าคบคนที่หลอกลวงเหล่านี้ล้วนแล้วไม่ดีมีโทษนะถ้าหากว่าเราไปคบเข้าเขาก็พาการไปทำความชั่วตามๆกันไปนะคบคนดีคบคนที่ชักชวนไปในการทำมาหากินชักชวนให้เราเข้าวัดปฏิบัติธรรมสร้างบุญสร้างกุศลลักษณะอย่างนี้นะน่าคบแต่ถ้าหากว่าคบคนที่ชักชวนเรามาเล่นโบกเล่นไพ่เล่นกันพนันดื่มสุรายาเมาแล้วก็ไปเที่ยวโรงเหล้าโรงเบียร์อันนี้ก็ต้องห่างๆหน่อยนะเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้หรอกว่าโรงเหล้าโรงเบียร์มันจะมีอัคคีภัยไฟไหม้ตอนไหนอย่างไรดังที่เป็นข่าวเนี่ยทุกคนอยากจะสนุกสนานพอไปแล้วก็ได้เรื่องเลยเป็นที่สลดใจสำหรับญาติโยมที่ดูข่าวเพราะสูญเสียเยอะนะอันนี้ก็ฝากญาติฝากโยมว่าอย่าไปประมาทการคบคนก็ต้องเลือกด้วยอันเพื่อนดีมี1ถึงจะน้อยดีกว่า100เพื่อนคิดริษยาเหมือน1เกลือนิดหน่อยได้ราคายังมีค่ากว่าน้ำเค็มเต็มทะเลนะนั้นโยมญาติทั้งหลายก็เลือกเอาก็แล้วกันเพื่อนไม่ต้องมากก็ได้ขอให้เป็นเพื่อนที่มีธรรมะธรรมโม
พื่อนที่ชักชวนเรานะสร้างสมคุณงามความดีทำมาหากินเหล่านี้นะไม่ต้องมากเพื่อนก็สามารถที่จะช่วยเราเนี่ยรอดปลอดภัยได้แต่ถ้าเพื่อนขี้เหล้าเพื่อนเจ้าชู้เพื่อนปอกลอกแม้จะมีร้อยคนก็ไม่เกิดประโยชน์มีแต่จะทำให้เราเนี่ยนะหมดเนื้อหมดตัวไปอ่ะเอาเป็นว่าการคบคนชั่วเป็นมิตรเนี่ยก็เป็นบ่อเกิดของความเสื่อมอบายมุขอีกข้อหนึ่งนั่นก็คือว่าความเกียจคร้านในการงานอ้างหนาวร้อนหิวกระหายแล้วก็ไม่ทำการทำงานโทษที่เกิดจากความเกียจคร้านนั้นโยมญาติทั้งหลายถ้าเป็นนักเรียนขี้เกียจเรียนก็ไม่มีปัญญาเป็นพ่อค้าถ้าขี้เกียจค้าขายก็ไม่ได้กำไรเป็นชาวพุทธเราถ้าไม่ประกอบสัมมาอาชีพทรัพย์ใหม่ก็ไม่เกิดขึ้นทรัพย์เก่าก็จะหมดไปกินแต่บุญเก่ากินแต่มรดกเก่าไม่สร้างทรัพย์ใหม่มรดกใหม่ขึ้นมาไม่นานมันก็จะหมดไปนั้นให้เราจำง่ายๆว่าเล่าเที่ยวเล่นการพนันคบคนชั่วรั่วเกียจคร้านล้วนและแต่เป็นบ่อเกิดแห่งความชิบหายกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าสอนมาให้เราเนี่ยเว้นเพราะอบายมุขหกอย่างเนี่ยทำให้ทรัพย์เสื่อมชื่อเสียงเสื่อมชื่อเสียงของเราก็เสื่อมครอบครัวก็เดือดร้อนนะนั้นเราพุทธศาสนิกชนก็พิจารณาในเรื่องเหล่านี้ด้วยกันและกันเพราะจะทำให้เราเนี่ยห่างไกลจากบ่อเกิดของความเสื่อมเราอย่าไปประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตเพราะความประมาทนั้นเนี่ยเป็นบ่อเกิดของความเสื่อมหรือเป็นบ่อเกิดของความตายชีวิตในวันข้างหน้าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะยังมีโอกาสในการสร้างสมงามความดีอีกกี่มากน้อยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเครื่องหมายบอกเหตุเลยว่าเราจะอยู่ในโลกใบนี้ได้อีกสักกี่วันกี่เดือนกี่ปีถ้าเรายังประมาทลุ่มหลงในเรื่องของอบายมุขติดสุรายาเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรแล้วก็มีความเกียจคร้านในการหาอยู่หากินแล้วเราจะมีความมั่นคงในชีวิตได้อย่างไรเราพึงทำคุณงามความดีที่บัดเดี๋ยวนี้เพราะวันข้างหน้าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นอย่างไรมีหลักบาลีที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าอาชีวกิจมาตปังโกชัญญามรณังสุเวแปลความว่าต้องรีบทำสิ่งที่ควรทำคือความเพียรแต่วันนี้ทีเดียวใครจะรู้ว่าจะตายในวันพรุ่งนี้หรืออาจตายในวันนี้ก็ได้นั้นโยมญาติทั้งหลายเราไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะมีโอกาสได้สร้างบุญสร้างบารมีไปอีกกี่มากน้อยเพราะอนาคตมันไม่แน่นอนนะการเวลาย่อมล่วงไปราตรีย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยคืออายุก็ละลำดับไปการเวลาอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์วันคืนผ่านไปวันคืนผ่านไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่นะรู้แต่ว่าเราได้ตื่นมาฟังกติธรรมประจำวันก็เป็นบุญของเราแล้วจบรายการกติธรรมประจำวันก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพราะวันนี้เป็นวันธรรมสวนะเป็นวันพระไงเซลไงปัวนะญาติโยมก็อย่าลืมไปสร้างสมคุณงามความดีทำบุญจะได้ทำให้เรานั้นเนี่ยมีสติสัมปชัญญะในการดำรงชีวิตเพื่อป้องกันเพื่อให้เรานั้นดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทมีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวพิจารณาถึงความจริงของชีวิตอยู่เนืองๆว่าชีวิตเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ในโลกใบนี้ได้อีกสักกี่วันกี่เดือนกี่ปีเราจะตายจากโลกใบนี้ไปตอนอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้โรคภัยแค่เจ็บเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะล้มหายตายจากด้วยโรคชนิดไหนเพราะโรคมันมีหลายชนิดเหลือเกินเราก็ไม่อาจที่จะรู้ล่วงหน้าว่าเราจะนอนตายเวลาไหนอย่างไรนะและสถานที่นอนทอดกายตายเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะนอนตายที่ใดรู้แต่ว่ามรณันตังหิชีวิตังอันชีวิตของสัตว์ทั้งหลายมีความตายเพียงที่สุดเรารู้ประมาณนี้อทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่แน่นอนทุวังมรณังความตายเป็นของแน่นอนความตายเนี่ยมาพร้อมกับความเกิดทีเดียวมันคอยหาโอกาสห้ำหั่นชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาปรากฏดุจเพชฌฆาตเงื้อดาบอยู่ใกล้คอเราฉะนั้นวรธรรมมหิเรามีความตายเป็นธรรมดามรณังอนัตติโตหลีกหนีความตายไปไม่พ้นจะซ่อนกายในกลีบเมฆกลางวิหารซ่อนกายากลางสมุทรสุดวิสัยจะซ่อนตัวกลางเขาลำเนาไพรณถิ่นใดพ้นตายนั้นไม่มีตายแล้วไปไหนก็ไปตามกรรมที่เรานั้นได้ทำกรรมบุญนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเปลี่ยนไปตามกรรมนั้นทำกรรมดีมีสุคติเป็นที่ไป
ทำกรรมชั่วมีทุกขติเป็นที่ไปวันธรรมสวนะวันพระอย่างนี้ควรสร้างสมคุณงามความดีนะโยมนะและเราชาวพุทธก็อย่าลืมโทษของอบายมุขอยู่6ประการที่พระพุทธดำเนินรายการได้นำเสนอในช่วงต้นของรายการนะซึ่งอบายมุข6นั้นเนี่ยทางแห่งความเสื่อมหรือประตูแห่งความชิบหายที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคารกสูตรนะเกี่ยวกับเรื่องของอบายมุข6ประการนะติดสุราเมรัยของมึนเมาสิ่งเสพติดให้โทษนะมีโทษอย่างไรเสียเงินทะเลาะวิวาทเจ็บป่วยเสียชื่อเสียงปัญญาเสื่อมนะชอบเที่ยวกลางคืนมีโทษไม่ปลอดภัยเสียงานถูกสงสัยแล้วก็ของมักจะหายนะดังที่เป็นข่าวคราวที่ปรากฏในสื่อในขณะนี้คนที่ชอบเที่ยวกลางคืนแล้วก็ไปเที่ยวโรงเหล้าโรงเบียร์อุบัติเหตุเกิดขึ้นก็สูญเสียมากมายติดการเล่นการบันเทิงก็เช่นเดียวกันโทษก็คือเสียเวลาเสียเงินเสียงานดูหนังเล่นเกมหรือในปัจจุบันนี้ก็ไถมือถือทั้งวันก็เสียการเสียงานนี่เหมือนกันนะต่อมาก็คือติดการพนันโทษก็คือชนะก็เหลิงแพ้ก็ทุกข์ทรัพย์หมดคนไม่นับถือเรียกว่าไม่มีเกียรตินะต่อมาก็คือคบคนชั่วเป็นเพื่อนมีโทษพาเที่ยวทำชั่วคบโจรก็เป็นโจรด้วยคบคนผ่านก็เป็นคนผ่านด้วยและอบายมุขอีกข้อหนึ่งนั้นก็คือเกียจคร้านทำการทำงานมีโทษอ้างหนาวร้อนหิวจนสุดท้ายทรัพย์สมบัติก็หมดทรัพย์ใหม่ก็ไม่เกิดทรัพย์เก่าก็หมดไปเนี่ยตั้งตัวได้ยากนั้นเล่าเที่ยวเล่นพนันคบคนชั่วเกียจคร้านล้วนแล้วแต่เป็นอบายมุขฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วก่อนที่จะกันไปฝากข่าวถึงสมาชิกรายการว่าวันนี้เวลา 14:00 น.พระผู้ดำเนินรายการจะเดินทางไปเทศอานิสงส์ในงานศพที่บ้านพลวงหมู่1ตำบลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์พระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขออำลาภายจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่องรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่องหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง

ศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พอพอพอพอครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับ1บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆ1บวกครับเท่ากับสีคราบครับถูกจับจำคุกกุมปะพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุค่ะ
4: เพลงนี้ขอมอบให้บรรดาผู้ที่ไม่ยอมแก่ทั้งหลาย

0: อนตนเองบ่ได้ไผสิย่องว่าดีถ้ามันเฮ็ดถูกแล้วไผสิสร้างก็ตามสร้างเฮ็ดแม่นแล้วไผยันหย่อก็สร้างตามเขาสิพากันทวงทั้งเมืองก็บ่เงียงเขาสิติทั้งถ่ายขายหนาก็บ่อายยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุอยู่ภายใต้การดำเนินการของท่านผอ.วิรยุทธ์หน่อยพร้อมท่านผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยหมอไผ่ผู้ขาธิการหลวงพ่อพันแม่ฝ่ายเป็นผู้เว้าผู้จากราบพี่กับน้องด้วยสำเนียงภาษาอีสานพื้นบ้านสื่อสารหัวหน้าธนเดชชราดแพทย์นะครับเบิ่งแย่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขาที่ดำเนินรายการมื้อนี้เนาะครับเนาะเฮามาพ้อกันมื้อนี้ก็เป็นวันอังคารที่14เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569มื้อนี้แรม15ค่ําเดือน8ปีมะเมียนะครับถือว่ามื้อนี้เป็นวันธรรมมาสาวนะเนาะครับพี่น้องมีสายแรกเข้ามาในรายการสบายดีครับผม
1: สบายดีครับพ่อครับ
0: สบายดีครับพ่อสนใจ
1: สบายดีครับ
0: ครับผม
1: อันคือเสียงไม่ชัดบ่า
0: ครับว่าเลยครับ
1: โทรศัพท์เป็นเสียงบ่รู้เด้อ
0: ครับบ่เป็นหยังครับพ่อว่ามาเลยทั้งทีได้ยินบ่ครับผม
1: ครับพ่อครับได้ยินบ่เลย
0: ได้ยิน
1: โอ้โอ้ของอันเป็นโทรศัพท์ผมว่า
0: บ่เป็นหยังครับพ่อเว้าเลยครับ
1: ครับ
0: มี
1: ขอเพลงเด้อขอเพลง
0: เพลงหยังพ่อ
1: เพลงแฟนประจำของชายนึงสิงเลย
0: อ๋อแฟนประจำ
1: ชายนึงสิงเลย
0: ครับผมครับผม
1: แฟนประจำ
0: ครับแฟนประจำครับผมครับผม
1: ขอบคุณ
0: คร
1: ับขอคำแล้วก็
0: ครับผม
1: ว่าช่างด้วย
0: ครับผมครับผม
1: ครับแฟนอะไรเลยพ่อครับได้ใจดีเลย
0: นะครับเบิ่งแย่งสุขภาพสวัสดีครับสบายดีครับพอสมใจนะปอแดงเนาะครับเนาะจากบ้านทานสะเซานี่มาในรายการทางเฟซกับซีมี่นะครับแม่บรรเทาสำร่างใจมากแต่เสาครับฟังอยู่ที่วัดอินขอบคุณหลายๆเด้อคุณแม่บรรเทาเพราะว่าหมู่ว่านในภูขาได้มีโอกาสไปนะครับทรงสการญาติพี่น้องนะครับอยู่ที่ตำบลพระคู่เพิ่นถามฝากข้าวฝากข้าวถึงแม่บรรเทาหลายคนนะครับ FC เขามาแสดงความดีใจที่ภูขาลงไปร่วมกับงานทรงสการของพี่น้องนะครับอยู่ที่วัดนะครับชุ่มทองนะครับเอาครับรับสายนี
1: ่
0: สบายดีครับผม
2: สวัสดีค่ะพ่อค่ำ
0: สบายดีครับแม่บุญเลียน
2: พ่อค่ำได้ยินบ
0: ่ได้ยินครับแม่ได้ยินชัดเจนครับแม่
2: ขอเพลงแม่เด้อ
0: เพลงหยังแม่
2: ขอเพลงเอาอันเอาคนหัวล้านก็ได้ของสุรพลเด้อพ่อค่ำ
0: เอาได้ครับแม่คนหัวล้านเนาะครับเน
2: า
0: ะ
2: มื้อนี้เฮ็ดอันของหวานได้บวชเป็นไข่ไปถวายพระมื้อนี
0: ้โอ้ยดีหลายครับแม่
2: กําลังสิเตรียมโตไปนี่ล่ะ
0: ครับผมครับ
2: แค่นี้เด้อพ่อค่ําเด้อฟังบ่ได้ยินเสียงพ่อค่ําเลยแม
0: ่ครับบ่เป็นหยังครับแม่ทั้ง
2: คืนแค่นี้ล่ะ
0: ครับผมขอบคุณครับครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าหมู่ว่านี่ครับไปอยู่ที่นะครับไปทรงสการนะครับคุณแม่บุญจันทร์สิขิร่ําเนาะครับเนาะเป็นญาติของผู้ขานี่ล่ะครับแล้วก็โอ้ครับก็ต้องกราบขอบคุณท่านกำนันสราวุธนะครับเช่นคำนะครับกำนันตำบลพระคู่นะครับที่มาเป็นประธานในพิธีนะครับเป็นการให้เกียรติแก่ครอบครัวของผู้ตายแล้วก็ท่านนายกอบต.นะครับตำบลพระคู่นะครับคุณนางร้องปูดวงร่ำนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นทีมงานระหว่างท้องถิ่นและท้องถิ่นนะครับอีกสายครับสบายดีครับผม
3: สวัสดีครับพ่อครับ
0: สบายดีครับยายของนโม
3: จ้าวันนี้ก็เตรียมตัวจะออกไปวัดอีกันเลยคุณแม่ไม่ได้ฟังสุดวัดพ่อเพราะจะไปเดี๋ยวนี
0: ้ครับผมไม่เป็นไรครับ
3: แม่ขอให้กำลังใจ
0: ขอบคุณแม่ครับแม่ข
3: อฟังร่วมกับนาบินเรียนนะ
0: ครับ
3: แล้วก็ลุงสมใจด้วยนะคะ
0: ครับขอบคุณหลายๆครับแม่ครับผมครับ
3: สวัสดีจ้า
0: เอาครับสำหรับเพลงนี้ครับหัวหน้านะครับธนเดชชราดแพทย์นะครับจัดให้กับรายการเชิญครับผม

ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแฟนประจำจากคุณพ่อนะครับจากบ้านด้านนะครับนี่ก็คือคุณพ่อสมใจนะครับขอมาหัวล้านนะครับคนหัวล้านนะสันคุณแม่บุญเรียนขอมานะครับเอาฟังต่อเลยครับคนหัวล้านเดี๋ยวค่อยมาพอกันละกันในรายการแล้วก็ทักทายพี่น้องนะครับว่าบ่ว่าจะเป็นอเนกพิกใต้นะครับเขามาแล้วแม่จัดแม่คุณแม่จัดนะครับก็เขามาแล้วนะครับขอบคุณในไลน์ครับที่เป็นกำลังใจให้เอาครับฟังเพลงคนหัวล้านนะครับของคุณพ่ออาจารย์สุรพลสมบัติเจริญครับผม

5:50 นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีผู้ขาที่คำหลวงพ่อพันแม่ฝ่ายนะครับเป็นผู้ว่าผู้จาได้ใช้สำเนียงภาษาอีสานพื้นบ้านสื่อสารกับพี่กับน้องเสาๆเป็นการเอิ้นกันลุกปุ๊บกันตื่นนะครับสำหรับผู้สูงอายุมาเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันมื้อนี้นะครับแม้นั้นจังใดก็ตามผู้สูงอายุคงสิเตรียมตัวมื้อนี้เป็นวันพระนะครับนับจากมื้อนี้ไปอีกก็เหลืออายุบ่ดลเด้ครับจะได้ขอพรรษาเนาะเฮาก็จะต้องทำบุญเตรียมตัวนะครับในเรื่องของเบิ่งจิตเบิ่งใจของตัวเจ้าของอันใดที่คิดว่ามันสิเป็นบุญกุศลติดตัวไปน้ําเฮาเนี่ยเพิ่นบอกว่ามื้อนึงถ้าเฮาบ่อยู่ในโลกนี้แล้วนะครับเพราะว่าหลวงพ่อพระครูปริยัติธรรมนิเทศท่านบอกว่าท่านให้กติธรรมะสู่มื้อสู่มื้อนะท่านบอกว่าเฮาเกิดมื้อใดนะครับเฮาก็ได้ใบเกิดมื้อนั้นมื้อเกิดก็มื้อตายมาคู่กันเลยนะครับถ้าตายมื้อใดก็ได้ใบมรณะบัตรมื้อนั้นได้ทอกันหมดเนาะครับเนาะมันเป็นของที่บ่มีผู้ใดบ่ได้ทอกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ติดติดตัวกับตัวเจ้าของเฮาไปก็คือบุญกับบาปว่าซั่นเพิ่นว่าถ้าบุญกับบาปก็เฮ็ดบุญไว้หลายๆเนาะมื้อนี้วันพระไปวัดแล้วก็หุงข้าวอันใดดีๆอย่างคุณแม่บรรเทาสำราญใจก็อยู่ในวัดอินฟังอยู่นั่นนะครับแม่บุญเลี้ยนก็บวชบักแตงไปนะครับเห็นแม่บรรเทาขอความขอฟังเพลงของอาจารย์ทุ่นท้องใจนะครับใดบ่ใดจังใดครับก็ขอทักทายและให้กำลังใจกับพี่กับน้องยังอเนกพิทัยที่อยู่ไกลๆก็เป็นกำลังใจมาให้นะครับกับรายการก็ขอบคุณหลายๆนะครับอีกสายนะครับสายทุกท่านรายการหรือบ่บ่ฮู้นะครับสบายดีครับผมตัดไปแล้วบ่ครับไปเฮียงถ้าบ่ไปรับเด้อครับเอาครับโทรมาใหม่ก็ได้นะครับอันนี้พี่ไทยแล้วก็นุ่มเลี้ยงเป็ดนุ่มน้องตาดนุ่มน้องซอแซ่ตุ่มทั้งแค้นดงนะครับหลายๆนุ่มนะครับนุ่มหอยลาดนุ่มย่ามือเสานะครับที่ยังเป็น FC กันอยู่นะครับผู้ขาให้กำลังใจกันสู้ผู้สู้คนเนาะครับเนาะเพราะชีวิตของเฮาต้องหายใจด้วยตัวเจ้าของเด้ครับบ่มีผู้อื่นหายใจให้เด้แต่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องไปโรงพยาบาลถ้ายังบ่ทันเจ็บไข้ได้ป่วยก็เบิ่งสุขภาพเจ้าของให้ดีๆเนาะครับถ้ามีเวลาพอออกกำลังกายได้ก็ออกนะครับบ่มีผู้ใดสิเฮ็ดสุขภาพให้ดีบ่แม่นหมอนะครับหมอที่ดีคือตัวเจ้าของของเฮาเนาะครับท้ายของรายการนะครับสำหรับเพลงที่คุณแม่บุญเลี้ยนขอมาเนาะครับได้บ่ได้จังได๋อยู่กับหัวหน้าท่านเดชฉลาดแปดนะครับเอ้าจ๊ะทายนะครับกับแม่บุญเลี้ยนแล้วก็สายทั้งหลังไม้เนาะครับเนาะก็ให้พี่ให้น้องเฮานะครับที่ติดตามรายการนี้นะครับอยู่ดีสบายกันสู้ผู้ทุกคนบ่ว่าสิเดินทางไปไสมาไสเนาะครับปลอดภัยแคล้วคลาดรายการนี้ต้องลาไปก่อนเอาไว้อังคารหน้าค่อยมาพบกันสำหรับวันนี้สบายดีครับผม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเร่งแจ้งสิทธิและรับคำขอเยียวยาเหยื่อเหตุเพลิงไหม้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: Do it now เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเร่งแจ้งสิทธิและรับคำขอเยียวยาเหยื่อเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวเตรียมนำรายชื่อเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการกรุงเทพมหานครวันนี
9: ้พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบหมายให้นายไตรยฤทธิ์เป็นมหิวงศ์อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนำคณะเจ้าหน้าที่จัดชุดปฏิบัติการเชิงรุกเร่งด่วนลงพื้นที่เพื่อแสดงความเสียใจและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้ร้านอาหารย่านลาดพร้าวโดยการแจ้งสิทธิและรับคำขอแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาและทายาทอย่างใกล้ชิดซึ่งจากข้อมูลล่าสุดมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้จำนวน28รายและผู้บาดเจ็บ72รายรวมผู้เสียหายทั้งสิ้น100รายโดยภายในเวลา 17:00 น.เจ้าหน้าที่สามารถรับคำขอจากทายาทผู้เสียชีวิตแล้ว15รายและผู้บาดเจ็บไม่สาหัส3รายโดยกรมคุ้มครองสิทธิ์จะเร่งนำรายชื่อผู้เสียชีวิตที่พิสูจน์ตัวตนเรียบร้อยและทายาทได้ยื่นเรื่องเสร็จสิ้นเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายประจำกรุงเทพมหานครในวันนี้จุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: กรมอนามัยส่งทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร่วมประเมินผลกระทบด้านสุขภาพประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
10: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวกรมอนามัยได้ส่งทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือทีมเซิร์ชร่วมกับสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพตรวจวัดคุณภาพอากาศให้คำแนะนำประชาชนและสนับสนุนหน้ากาก N95 แก่ผู้ที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันผลกระทบจากควันไฟและมลพิษทางอากาศด้านนายแพทย์นเรศฤทธิ์ขัตถสีมารองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นภายในอาคารที่มีวัสดุตกแต่งหรือวัสดุซับเสียงอาจก่อให้เกิดก๊าซพิษหลายชนิดซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจจึงต้องเร่งติดตามและประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ ทั้งนี้ทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัยจะติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศและประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องพร้อมให้คำแนะนำแก่ประชาชนเพื่อให้สามารถป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างเหมาะสมนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งคุมเข้มการตรวจควันดำรถโดยสารสาธารณะทุกคันห้ามปล่อยควันดำหลังสุ่มตรวจพบเกินมาตรฐานกว่าร้อยละ58
11: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจเข้มรถโดยสารประจำทางทุกอู่หลังผลการสุ่มตรวจรถโดยสาร3อู่รวม36คันพบรถควันดำเกินมาตรฐานถึง21คันหรือร้อยละ58พร้อมกำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายกับรถทุกคันที่ไม่ผ่านเกณฑ์และเร่งปรับปรุงสภาพเครื่องยนต์โดยไม่ต้องรอเข้าสู่ฤดูฝุ่นจากกรณีนายสุพนัสมีนชยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนขอให้ตรวจสอบรถโดยสารประจำทางสาย26สาย191และสาย510ที่มีการปล่อยควันดำสร้างผลกระทบต่อประชาชนกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำว่าการควบคุมควันดำจากรถยนต์ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีไม่ใช่เฉพาะช่วงวิกฤตฝุ่น PM 2.5 พร้อมกำชับให้อู่รถทั้งภาครัฐและเอกชนบำรุงรักษาเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอและส่งเสริมให้ผู้ขับขี่ปรับพฤติกรรมการขับรถลดการลากเกียร์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดควันดำเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
13: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
14: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
15: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
16: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
17: อ บอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz

ความรู้และคุณธรรมเป็นรากฐานสำคัญของความดีความเจริญทุกอย่างเด็กทุกคนจึงต้องหมั่นศึกษาอบรมให้ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรมเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพผู้สามารถสร้างสรรค์ความดีความเจริญให้แก่ตนและแก่ส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวัชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบอกกล่าวเราแจ้งเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะส่วนท่านที่อยู่กับเราวันนี้ค่ะคุณธนเดชฉลาดแพทย์ที่มาช่วยนะคะดูแลในด้านเทคนิคให้กับเราได้ดำเนินรายการเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะขอบคุณนะคะผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งด้วยดีเสมอมานะคะและที่สำคัญค่ะต้องขอขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านนะคะเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้าค่ะมารับสัญญาณรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งนะคะเพื่อเผยแพร่นะคะข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนชาวบ้านของเราค่ะวันนี้เรามาพบกันในวันอังคารที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะแรม15ค่ำเดือน8ปีมะเมียเนี่ยก่อนที่จะไปติดตามในเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพยากรณ์อากาศหรือข่าวสารนะเดี๋ยวทักทายประการในภาพรวมกันก่อนกันแล้วกันต้องขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งหลายๆท่านก็น่าจะทักทายมาใน Facebook แล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันจัดรายการจะไม่ได้ดู Facebookนะคะแฟนรายการทักทายอะไรมาแต่ว่าจบรายการจะเข้าไปดูอยู่นะแฟนรายการท่านใดทักทายกันมาบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านแรกๆเลยที่จะเห็นเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นคุณเหมือนจันทร์ปริธารัมนะแม่บรรเทาสำราญใจนะคะแล้วก็มีทั้งผู้ใหญ่พลคนสระกาวด้วยนะคะที่บอกว่าจะเปิดหอกระจายข่าวประจำนะคะอยู่บ้านหนองเรือนนะคะหมู่6ตำบลถลุงเหล็กนะคะแล้วก็มีทั้งกำนันณรงค์ผลเจริญด้วยก็ทักทายเข้ามาแต่ว่าเห็นเมื่อวานนี้นะคะมีในเรื่องของการเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนชาวอำเภอกระสังเนาะก็จะมีการโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งถือว่าเขาบอกว่ามีสินค้าราคาประหยัดนะเป็นโอท็อปของชุมชนมีข้าวของเครื่องใช้มากมายเลยค่ะก็จะมีการขายอยู่ที่ด้านหน้าอำเภอกระสังค่ะบอกว่าโครงการนี้จะมีทุกวันจันทร์นะก็เลยเชิญชวนพี่น้องประชาชนก็สามารถไปได้เนาะวันจันทร์หน้าอย่าลืมไปอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าของเราด้วยนะคะเป็นสินค้าราคาประหยัดค่ะอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอกระสังใช่ไหมคะนะเดี๋ยวเราก็ไปติดตามกันเนาะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพอสมควรเลยนะคะนะคะที่อำเภอของเราก็มีพี่น้องเราไปค้าขายก็ช่วงนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันค่ะใครมีในเรื่องของรายได้ที่จะพอช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าเราเนาะก็จะได้มีรายได้นะในการหมุนเวียนนะในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนาะแล้วก็มีทั้งคุณอภิรักษ์แสงหิรันด้วยก็ติดตามกันอยู่นะอันนี้น่าจะเป็นพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะก็เป็นการรับฟังจากหอกระจายข่าวของหมู่บ้านต้องขอบพระคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวนะคะที่ให้พี่น้องเราได้ติดตามกันนะคะคุณลุงอเนกพิไทยด้วยนะคะคุณพุทธาสว่างศรีนะคะคุณประคองประคองสุขเนี่ยอันนี้เป็นผู้เปิดหอกระจายข่าวทุกวันเลยต้องขอบพระคุณนะคะคุณสนัดอัจฉริยรำด้วยนะคะแล้วก็มีคุณสากลเจียวรำนะคุณยืนยุงประโคนเนาะคุณวรรณากฎมัชชาด้วยนะคะก็จะตามข่าวของเราอยู่เป็นประจำเลยนะแม่คุณลำเดออุตตาปาด้วยนะคะคุณสมหมายจันทร์พลแสนนะคะก็ติดตามกันอยู่นะคุณสุเทียนทองคำนี่ทักทายกันประจำนะคะเห็นทักทายกันอยู่เนาะคุณพนัทเดียวรำนะคะคุณส่งพาพันก็ทักทายดิฉันอยู่เนาะแม่บนเรียนที่รักก็ทักทายเป็นประจำเช่นเดียวกันคุณณรากรจินลำนะคุณกิติสาวงคำเนาะคุณบนจันทร์ทองสุดนะคะคุณทลีเฉลียววดีคะเรรำด้วยนะคะและคุณระเด่นพาทีนะคะก็หลายท่านทักทายเข้ามานะก็ถือว่าขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอาจจะทักทายไม่ครบทุกคนนะคะเพราะว่าเยอะมากนะคะเข้าใจว่าน่าจะนะรับฟังกันอยู่แล้วก็ทั้งผู้ที่กดแสดงความรู้สึกในรายการด้วยนะคะเดี๋ยวจบรายการในชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวจะกลับไปอ่านข้อความรายการเนาะเผื่อจะมีข่าวสารนะให้ประชาสัมพันธ์กันในโอกาสหน้านะคะแต่ว่าข่าวสารที่มีมาให้ติดตามรับฟังกันวันนี้ก็เยอะอยู่พอสมควร
นะคะมาติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนก็แล้วกันนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะมีในเรื่องราวของฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะและได้มีการพยากรณ์ในเรื่องของอุณหภูมิต่ำสุดนะคะในส่วนนี้จะมีอุณหภูมิระหว่าง 23-26 องศาเซลเซียสค่ะรวมสูงสุดค่ะ 28-35 องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะจะมีอุณหภูมิสูงสุด 33 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 25 องศาเซลเซียสค่ะฝนฟ้าคะนองยังมีอยู่นะคะโดยฝน 33% ของพื้นที่นะที่เป็นการพยากรณ์อากาศนะส่วนข่าวแรกในพื้นที่ในส่วนกลางที่เรานำมาฝากกันนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างเราๆหลายๆท่านเนาะสำหรับคนที่เสียค่าไฟฟ้าก็ทุกท่านแหละค่ะที่ทุกบ้านจะมีเรื่องของค่าไฟฟ้าเกิดขึ้นทุกบ้านใช้มากใช้น้อยเราก็ต้องเสียนะคะดังนั้นเนี่ยทางเลขาธิการสำนักงานข้าราชการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ก็ได้มีการเสนอแล้วนะ4แนวทางคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรค่ะงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2559หลังต้นทุนราคาพลังงานปรับสูงขึ้นนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายพูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์นะคะเลขาธิการสำนักงานข้าราชการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ก็บอกนะว่าความไม่แน่นอนนะของการสู้รบในตะวันออกกลางก็จะส่งผลแล้วค่ะต่อต้นทุนราคาพลังงานนะคะทั้งน้ำมันแก๊สและไฟฟ้านะคะทางกกพ.เอเนียแล้วก็ภาคนโยบายนะก็จะพยายามนะคะบริหารในเรื่องของต้นทุนแล้วก็หาแนวทางในการคำนวณอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าเขาเรียกกันว่าค่า FT นั่นเองคุณผู้ฟังในงวดของเดือนกันยายนจนถึงธันวาคม2569นะด้วย4แนวทางนะเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็รักษาความมั่นคงระบบพลังงานของประเทศให้ได้มากที่สุดนะซึ่งก็จะทำให้ค่าไฟเฉลี่ยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะอยู่ที่หน่วยละ3.95 บาทถึง4.73 บาทนะคะมาดูแนวทางแรกนะคะเขาบอกว่าจะจ่ายคืนภาระต้นทุนคงค้างทั้งไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติทั้งหมดในงวดเดียวเพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้เติมสภาพคล่องให้สถานะการเงินคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะคะการคำนวณในเรื่องของคำนวณที่ค่า FT ขายปลีกหน่วยละ 94.82 บาทนะคะก็จะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าปรับเพิ่มขึ้นหน่วยละ4.73 บาทนะแนวงานที่2ก็คือกรณีต้นทุนประจำงวดส่วนที่ต่างจากค่าไฟฐานเนี่ยคำนวณที่ค่า FT ขายปลีกหน่วยละ 46.37 บาทนะคะก็จะส่งผลให้ค่าไฟปรับเพิ่มขึ้นหน่วยละ 4.25 สตางค์ค่ะแล้วก็แนวทางที่3เนี่ยเขาบอกว่ากรณีปรับปรุงราคากลางของก๊าซธรรมชาตินะคะให้เหมาะสมกับปัจจุบันตามนโยบายกระทรวงพลังงานนะคะในการคำนวณที่ค่า FT ขายปลีกหน่วยละ 41.27 บาทนะคะก็ส่งผลให้ค่าไฟปรับเพิ่มขึ้นหน่วยละ4.20 บาทนะคะแนวทางที่4จะเป็นการปรับปรุงกรณีปรับปรุงราคาโพก๊าซนะคะหรือว่ากรณีการปรับปรุงราคากลางของก๊าซธรรมชาตินะให้มันเหมาะสมกับปัจจุบันคุณผู้ฟังโดยนโยบายกระทรวงพลังงานร่วมกับกกพ.เนี่ยเขาก็จะนำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินเนี่ยมาบรรเทาผลกระทบผู้ใช้ไฟฟ้าคำนวณที่ค่า FT ขายปลีกหน่วยละ 16.23 บาทก็จะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าปรับเพิ่มขึ้นหน่วยละ 3.95 สตางค์นะคะซึ่งสำนักงานกกพ.เองเนี่ยก็จะเปิดรับฟังเขาจะเห็นผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ค่ะก็สามารถที่จะลองเข้าไปได้เนาะ www.erc.er.th นะคะตั้งแต่วันนี้เลยนะไปจนถึงวันที่20กรกฎาคม2559ก่อนรวบรวมความคิดเห็นก่อนที่จะประกาศเนาะปรับอัตราค่าไฟงวดดังกล่าวภายในเดือนสิงหาคม2559นะคะเอามาติดตามในส่วนของกระทรวงการคลังกันบ้างนะได้มีการเดินหน้านะคะจะพิจารณาในเรื่องของโครงการภายใต้กรอบเงินกู้200ล้านบาทค่ะ
เปลี่ยนผ่านพลังงานในประเทศนะคะเน้นการใช้พลังงานสะอาดเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานระบบขนส่งสาธารณะสู่พลังงานสะอาดแล้วก็สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำลดภาระประชาชนซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็มีการเปิดเผยแล้วนะว่าการพิจารณาโครงการภายใต้พระราชกำหนดนะคะเงินกู้กรอบวงเงินก็200,000 ล้านบาทค่ะได้มีการหารือกันนะกับทางปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อที่จะเน้นย้ำถึงหลักการทำงานที่จะต้องมีความรอบคอบและโปร่งใสสูงสุดเลยนะคะซึ่งขั้นตอนการพิจารณาโครงการจะผ่านการกลั่นกรอง2 ระดับค่ะเริ่มจากคณะอนุกรรมการชุดแรกที่มีนายกุลิศสมบัติสิริค่ะอดีตปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานนะคะก่อนจะส่งต่อให้กับคณะอนุกรรมการชุดที่2ค่ะซึ่งก็จะมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานนะคะโดยมีการเปิดรับผู้แทนจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3 สถาบันหรือกกร.เข้าร่วมตรวจสอบเพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานค่ะสำหรับทิศทางหลักของการใช้จ่ายเงินกู้ในระยะแรกนะคะรัฐบาลก็จะมุ่งเน้นค่ะไปที่การส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและระบบโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าให้แก่พี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ลดความเปราะบางของเศรษฐกิจไทยท่ามกลางภาวะนะราคาพลังงานโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่าจากผลกระทบของสงครามนะคะโดยทางกระทรวงการคลังเองเนี่ยก็เตรียมบูรณาการความร่วมมือนะคะกับสถาบันการเงินของรัฐรวมถึงประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อพิจารณาปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำในอัตรา 1% ในช่วง3 ปีแรกค่ะให้กับประชาชนทั่วไปนะคะที่สนใจในเรื่องการติดตั้งโซลาร์เซลล์ค่ะและจากนี้ค่ะก็ยังเตรียมหารือร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดควบคู่ไปกับการสร้างทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตอย่างครบวงจรนะคะนี่ส่วนของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาคการขนส่งรัฐบาลเองก็มีนโยบายที่จะลดการพึ่งพาน้ำมันดีเซลนำเข้าจากต่างประเทศค่ะโดยพิจารณาปรับเปลี่ยนรถรับจ้างสาธารณะรถโดยสารประจำทางให้หันมาค่ะใช้พลังงานทดแทนอย่างเช่นการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ที่มีส่วนผสมของน้ำมันปาล์มซึ่งผลิตได้เองในประเทศนะคะรวมถึงการสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้การพิจารณาของกรมการขนส่งทางบกนะคะขณะที่นายรวรนแสงสนิทค่ะปลัดกระทรวงคลังท่านก็บอกนะว่าคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนก็ประมาณจากเงินกู้ส่วนที่2โดยจะยึดหลักความถูกต้องและประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของพระกำหนดเป็นสำคัญนะคะการพิจารณาจะไม่อนุมัติในลักษณะใครมาก่อนได้ก่อนนะแต่ว่าทุกโครงการต้องผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องอย่างเข้มงวดค่ะปัจจุบันนะก็ยังไม่ได้มีโครงการเสนอเข้ามาอย่างเป็นทางการค่ะแต่มีเป้าหมายหลักในการเปลี่ยนผ่านพลังงานภาคการขนส่งโดยมุ่งเน้นกลุ่มรถโดยสารสาธารณะเป็นอันดับแรกนะคะตั้งแต่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถตุ๊กตุ๊กรถแท็กซี่รถบรรทุกและรถโดยสารประจำทางให้เปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าค่ะขณะที่ทางกรมการขนส่งทางบกเองก็อยู่ระหว่างศึกษาแนวทางการช่วยเหลือนะคะซึ่งก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มเป้าหมายนะคะทั้งการให้เงินอุดหนุนนะคะการสนับสนุนเงินดาวแล้วก็การให้สินเชื่อสำหรับเกณฑ์การพิจารณาทั้งหมดเนี่ยจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณานะคะส่วนมาตรการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับประชาชนทั่วไปกระทรวงพลังกระทรวงการคลังเองเนี่ยกำลังประเมินผลมาตรการส่งเสริมนะคะในเรื่องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV 3.5 ว่ามีแรงจูงใจเพียงพอหรือไม่เพื่อจะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานเชิงโครงสร้างนะคะซึ่งก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชนแล้วก็นำไปสู่การประหยัดพลังงานในระดับประเทศอย่างยั่งยืนนะคะมาติดตามกันต่อนะคะกับข่าวนี้รัฐมนตรีสุภมาศก็สั่งสคบ.แล้วค่ะเร่งดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ผู้บาดเจ็บนะจากเหตุเพลิงไหม้นะลาดพร้าวนะก็ตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ส่วนหน้าก็จะเตรียมนะคะฟ้องคดีแพ่งแทนผู้บริโภคหากไม่รับการเยียวยานะซึ่งเรื่องนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เป็นผู้กำกับดูแลนะคะสำนักงานข้าราชการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบ.ก็แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งค่ะต่อเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะซึ่งก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บจำนวนมากเลยค่ะพร้อมเปิดเผยนะคะว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับนะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเร่งให้ความช่วยเหลือผู้รับผลกระทบดูแลผู้บาดเจ็บแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงตรวจสอบข้อเท็จจริง
ของเหตุการณ์โดยเร็วที่สุดนะคะซึ่งรัฐมนตรีสุวรรณมาศก็ได้มีการสั่งการให้นายรณรงค์ภูพิพัฒน์ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็นายสรันรักเผ่ารองเลขาธิการพร้อมทีมเจ้าหน้าที่สคบก็ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตจัดจุดจักรนะคะไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วก็ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบนะคะโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีและดร.พัชรินทร์ซำสิริพงศ์ในฐานะการรัฐมนตรีก็ติดตามกำกับการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียหายสคบได้มีการร่วมกันนะคะกับสำนักงานเขตจัดจุดจักรจัดตั้งค่ะศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนหน้าหน้าสถานี MRT พหลโยธินนะคะเพื่อรับเรื่องร้องเรียนรับเอกสารและพยานหลักฐานแล้วก็ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายนะคะแล้วก็ช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในการใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายนะคะซึ่งรัฐมนตรีสมนักก็ย้ำเลยว่าผู้ที่เข้าไปใช้บริการในสถานประกอบการดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคที่มีสิทธิ์ได้รับการเรียกว่าได้รับความปลอดภัยและการคุ้มครองตามกฎหมายนะคะสคบจึงต้องเป็นตัวกลางค่ะประสานงานเพื่อพิจารณาไกล่เกลี่ยและเยียวยาให้กับผู้ที่รับผลกระทบแล้วก็ได้รับการชดเชยค่าเสียหายอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วนะคะทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าทรัพย์สินและความเสียหายอื่นๆค่ะหากผลการตรวจสอบพบนะคะว่าผู้ประกอบการไม่แสดงความรับผิดชอบหรือว่าปฏิเสธการเยียวยาคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมใช้อำนาจนะตามกฎหมายดำเนินคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคนะคะโดยผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีค่ะซึ่งความรับผิดชอบนะคะทางอาญาเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินนะคะรัฐมนตรีสมภารก็บอกทิ้งท้ายเลยว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยในเวลานี้คือการดูแลผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่หากผู้เสียหายไม่รับความเป็นธรรมสคบ.พร้อมค่ะดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดนะคะทั้งนี้ค่ะผู้รับผลกระทบนะคะหรือว่าญาตินะคะสามารถที่จะติดต่อยื่นเรื่องร้องทุกข์ได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์สถานีที่สถานี MRT พหลโยธินหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสคบ.นะคะ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th แล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะคะเอามาติดตามในข่าวของอย.นะคะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะก็ได้มีการร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและภาคีเครือข่ายค่ะร่วมกันเผาทำลายของกลางซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ที่ไม่ใช่ยาเสพติดที่มีใช่ยาเสพติดนะคะครั้งที่18นะจาก131คดีของกลางบอกว่าน้ำหนักรวมเนี่ยกว่านะ31ตันมูลค่ารวมกว่า300ล้านบาทซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางด้านของเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมท่านเป็นเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ท่านก็ไปร่วมกันนะกับงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองบริโภคหรือว่าบก.ปคบ.และกองคดีทรัพย์สินทางปัญญากรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI แล้วก็กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดก็เดินหน้านะคะในเรื่องการเผาทำลายของกลางผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีใช่ยาเสพติดครั้งที่18นะคะซึ่งทางเภสัชกรหญิงสุภัทราก็บอกว่าอย.ก็เดินหน้านะปฏิบัติงานเชิงรุกนะคะในการปราบปรามผู้กระทำความผิดนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายอย่างเข้มงวดนะคะด้วยหลังจากคดีถึงที่สุดแล้วเนี่ยของกลางก็จะตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ต้องนำไปทำลายนะเนื่องจากเป็นสินค้าที่ลักลอบผลิตค่ะแล้วก็นำเข้าโดยไม่รับอนุญาตไม่มีฉลากภาษาไทยแล้วก็ไม่มีความปลอดภัยต่อการบริโภคจึงไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะบอกว่าของกลางที่นำไปเผาทำลายในครั้งนี้คุณผู้ฟังมีจำนวนทั้งสิ้นเลยนะ 1,376 รายการกว่า3ล้านชิ้นจาก131คดีก็จะแบ่งเป็นเครื่องสำอางนี่90คดีนะคะอาหาร51คดียา32คดีเครื่องสำอางนะคะ45คดีเครื่องมือแพทย์2คดีแล้วก็วัตถุอันตราย1คดีค่ะและมีคดีสำคัญอาทิในเรื่องของคดีโกดังลักลอบนำเข้าผ้าอนามัยยี่ห้อลินมีอยู่ที่ย่านบางขุนเทียนค่ะคดีโรงงานลักลอบผลิตยาแก้ไอปลอมย่าน
ปทุมธานีนะคะคดีเครือข่ายพวกลอบนำเข้าและจำหน่ายรวมถึงละเมิดเครื่องหมายการค้านะสินค้าเสริมความงามกลุ่มฟิลเลอร์โบท็อกซ์จากต่างประเทศนะคะแล้วก็คดีลักลอบนำเข้าเครื่องสำอางไม่ว่าจะเป็นแชมพูยาสีฟันครีมกันแดดน้ำยาเช็ดเครื่องสำอางนะคะคดีร้านซูเปอร์มาร์เก็ตจีนลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารจากประเทศจีนย่านพระราม9นะคะคดีลักลอบผลิตถุงมือทางการแพทย์ย่านหนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะแล้วก็มีคดีลักลอบนำเข้าแก๊สไนตรัสออกไซด์หรือว่าแก๊สหัวเราะนะคะแล้วก็มีคดีลักลอบนำเข้ายาจุดกันยุงยี่ห้อเหล่าจุนด้วยถือซึ่งก็ถือว่าเป็นของกลางอาจจะคดีดังกล่าวนี้ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนได้นะคะพร้อมเตือนครับไปยังผู้ประกอบการนะว่าอย่านำสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้มาตรฐานมาขายให้แก่พี่น้องประชาชนนะหากตรวจพบนะจะเป็นคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดแล้วค่ะแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะร่วมแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วนอย1556นะคะแล้วก็ผ่านช่องทางของสำนักงานข้าราชการอาหารยาหรือว่าที่สายด่วนบก.ปคบ1135หรือว่าที่เพจปคบเตือนภัยผู้บริโภคนะคะเพื่อร่วมกันป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายนั้นกลับเข้าสู่ท้องตลาดค่ะเอามาติดตามกันต่อกันดีว่าการกระทรวงยุติธรรมกันบ้างก็ขอบคุณนะทุกภาคส่วนเลยที่รวมพลังกันค่ะในเรื่องการปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมแล้วก็ดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี2519ค่ะโดยมีพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.พลตำรวจโทอาชวันโชติกะเสถียรผู้แทนจากมูลนิธิพลตำรวจเอกภาวสารสินนะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารแล้วก็ผู้ได้รับโล่ประกาศคุณนะคะทายาทและครอบครัวผู้เสียสละชีวิตแล้วก็สื่อมวลชนที่เข้าร่วมพิธีนะคะที่ตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลค่ะโดยท่านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็กล่าวชื่นชมขอบคุณเลยนะคะทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนที่ได้ร่วมกันรวมพลังแล้วก็ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณซึ่งถือว่ารางวัลนี้ค่ะเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นและความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ด้านยาเสพติดค่ะพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นกิจกรรมสำคัญนะคะในห้วงวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะที่ร่วมจัดขึ้นโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.นะคะร่วมกับมูลนิธิพลตำรวจเอกภาวสารสินตั้งแต่ปี2537จนถึงปัจจุบันนะคะโดยในปีนี้ค่ะมูลนิธิก็ได้มีการมอบในเรื่องของเงินสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้นนะคะ500,000 บาทค่ะเพื่อนำไปมอบให้กับบุคคลและองค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะพร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นในเรื่องของขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณประจำปี2519จำนวน108 รายนะคะแบ่งเป็น6 ด้านได้แก่ด้านการป้องกันยาเสพติดนะคะด้านการปราบปรามยาเสพติดด้านการยึดทรัพย์ยึดทรัพย์สินนะคะคดียาเสพติดด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดผู้ติดยาเสพติดนะคะด้านความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วก็ด้านการบริหารจัดการค่ะเอามาติดตามข่าวสุดท้ายกันนะคะในเรื่องของคดีการสอบแข่งขันนะรายการส่วนท้องถิ่นนะคะกับทางกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยก็เร่งนะตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นนะเตรียมประสานเพิกถอนคำสั่งบรรจุผู้กระทำผิดนะคะพร้อมร่วมมือหน่วยงานตรวจสอบขยายผลดำเนินคดีซึ่งเรื่องนี้ในอันสิทธิสัมพันธรัฐประกระทรวงมหาดไทยนั่นก็เปิดเผยความคืบหน้าเลยนะกรณีการตรวจสอบนะการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ระบุนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยก็ได้มีการแต่งตั้งนะคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีพฤติการสอบทุจริตค่ะในเบื้องต้นบอกว่าจำนวน5 รายนะ
ขณะนี้ค่ะคณะกรรมการอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบข้อมูลแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะโดยในวันพุธที่15กรกฎาคมนี้นะคะคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.เนี่ยจะจัดการประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลผลคะแนนที่พบความผิดปกติค่ะก็จะส่งเรื่องต่อไปยังที่ประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นนะเพื่อพิจารณาแล้วก็มีมติส่งเรื่องไปยังแต่ละจังหวัดจากนั้นค่ะทางจังหวัดจะแจ้งให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ออกคำสั่งเพิกถอนคำสั่งการบัญชีแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวออกจากราชการทันทีนะคะพร้อมกันนี้ค่ะได้ประสานความร่วมมือค่ะกับทางหน่วยงานตรวจสอบประกอบด้วยสำนักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ในการร่วมตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ทางสำนักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นะคะซึ่งก็มีรายชื่อค่ะ

เงินเพื่อคดีเพื่อการดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยก็มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดนะคะนี่เป็นข่าวสารในส่วนกลางที่นำมาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามข่าวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะมาติดตามข่าวสารนะคะข่าวแรกในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์กันกับเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถนะคะโดยเมื่อวันที่13กรกฎาคมเวลา10เวลา 7:00 นนะคะหน้าโดมสวนดุสิต200ปีสภานครบุรีรัมย์ค่ะเพศสัจกรหญิงนรดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นางชุติมาสุธีรกูลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถนะคะโดยมีนายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้แทนจากศาลทหารตำรวจอัยการหัวหน้าส่วนราชการเหล่ากาชาดจังหวัดแม่บ้านมหาดไทยราชการร่วมแสดงความจงรักภักดีและก็ถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงนะคะกิจกรรมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่มุ่งมั่นแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์นะคะผู้ทรงงานด้านสาธารณกุศลแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนโดยมาโดยตลอดนะคะติดตามข่าวสารกันต่อนะคะในเรื่องราวของกรมอนามัยก็เดินหน้าวิจัยเชิงลึกค่ะป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีค่ะโดยเมื่อวานนี้13กรกฎาคม2519ณเวลา 8:30 นณห้องประชุม1สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะทางสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการร่วมกันกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และปากีเกือกายก็จะประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหานะคะในเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า15ปีค่ะภายใต้โครงการการพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า15ปีในประเทศไทยค่ะโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็มีผู้ร่วมนะเข้าร่วมเนี่ยจากหลายภาคส่วนเลยค่ะได้แก่รองศาสตราจารย์ดร.พวงภกาคงวัฒนานันท์ซึ่งท่านก็เป็นนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะนางสาวรัชดาพรปานแดงหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์นะคะพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการหัวหน้าส่วนการแล้วก็หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในสาระสำคัญนะของโครงการวิจัยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพนะคะเกี่ยวกับประสบการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีจะมีการสำรวจความต้องการของวัยรุ่นและครอบครัวในมิติด้านสิทธิในการเข้าถึงบริการนะคะแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนโรงเรียนชุมชนแล้วก็เศรษฐกิจค่ะข้อมูลที่ได้นั้นจะถูกนำไปออกแบบแล้วก็พัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยนะแม้ว่าประเทศไทยเองเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จในการลดอัตราการคลอดของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปีตามเป้าหมายของพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ. 2519แต่ว่ากลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า15ปีก็คืออยู่ระหว่าง 10-14 ปีเนี่ยกลับพบแนวโน้มการคลอดที่เริ่มสูงขึ้นค่ะแล้วก็มีการเชื่อมโยงนะคะกับปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศนะคะส่งผลให้ส่งผลต่อสุขภาพทั้งแม่และเด็กอย่างเช่นภาวะโลหิตจางความดันโลหิตสูงการคลอดเกินกำหนดแล้วก็ทารกน้ำหนักน้อยนะคะรวมถึงผลกระทบทางสังคมแล้วก็เศรษฐกิจค่ะอย่างเช่นการหลุดออกจากระบบการศึกษาและการขาดรายได้ในอนาคตนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการก็เพื่อที่จะศึกษาสถานการณ์เชิงลึกของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต่ำกว่า15ปีนะคะวิเคราะห์ปัจจัยแล้วก็ประสบการณ์ตรงเพื่อค้นหาช่องว่างทางกฎหมายและการช่วยเหลือค่ะแล้วก็พัฒนารูปแบบนะคะการป้องกันและมาตรการมุ่งเป้า
ตามมาตรา5แห่งพ.ร.บ.การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ.2559นะคะซึ่งการเก็บข้อมูลจะดำเนินการผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้เวลาประมาณ 20-40 นาทีแล้วก็จะยึดหลักในเรื่องจริยธรรมการวิจัยอย่างเคร่งครัดนะคะข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับค่ะแล้วก็ทำลายภายใน1ปีหลังสิ้นสุดของการนั้นเนี่ยสำหรับผลการวิจัยก็จะถูกนำไปใช้ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อที่จะพัฒนาระบบสวัสดิการทางสัง

คมแล้วก็เพิ่มการเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์แล้วก็คุ้มครองสิทธิ์ของแม่วัยใสในประเทศไทยอย่างเท่าเทียมแล้วก็ครอบคลุมต่อไปนะคะมาติดตามกันต่อนะกับทางสพ.ป.บุรีรัมย์เขต3กันบ้างบอกว่าได้มีการจัดเวิร์กช็อปนะสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า EESD ค่ะหนุนโรงเรียนสังกัดสร้างห้องเรียนรักโลกขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3ก็เดินหน้าในเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่งยืนเป็นการจัดเวิร์กช็อปใหญ่เลยค่ะสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า EESD นะคะเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาที่หอประชุมสุพรรณิกาค่ะโดยมีดร.ณัฐนนท์วิทยาประโคนผู้อำนวยการสพ.ป.บุรีรัมย์เขต3ท่านก็เป็นประธานในพิธีเปิดนะคะแล้วก็จะมีการมอบนโยบายการขับเคลื่อนซึ่งในเรื่องการอบรมครั้งนี้ก็จะมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูนี่เข้าร่วมจำนวน55คนค่ะเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาค่ะตามนโยบายของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการนะคะซึ่งไฮไลท์สำคัญเลยก็คือการบริการความร่วมมือข้ามเขตพื้นที่นะคะโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศจากสพ.ม.บุรีรัมย์ได้แก่นางสาวระพีพันธ์สารีรัมย์แล้วก็นางสาวสมนึกนครวงศ์ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษค่ะซึ่งเป็นคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาตินะคะมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็จัดกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้นนะคะทางด้านของดร.ณัฐนนท์วิทยาประโคนผู้อำนวยการสพ.ป.บุรีรัมย์เขต3ก็บอกย้ำเลยว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นหน้าที่ของทุกคนนะคะการรวมครั้งนี้ก็จะช่วยให้ทั้งครูแล้วก็ผู้บริหารได้รับแนวคิดแล้วก็เครื่องมือที่ถูกต้องเพื่อนำไปออกแบบแผนการเรียนรู้ที่มันสอดแทรกมิติด้านสิ่งแวดล้อมศึกษานะคะเพื่อที่จะบ่มเพาะเยาวชนชาวบุรีรัมย์ให้เติบโตไปพร้อมกับหัวใจที่รักโลกค่ะแล้วก็ขับเคลื่อนโรงเรียนในสังกัดสู่มาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาEESD ระดับชาติได้อย่างยั่งยืนต่อไปนะคะมาติดตามกันต่อนะฮะกับทางสพ.ป.บุรีรัมย์เขต4กันบ้างบอกว่าได้มีการเปิดค่ายนะสร้างสรรค์ปันสุขค่ะพัฒนานักเรียนแกนนำต้านยาเสพติดนะคะในช่วงวันที่11-12กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต4ก็จัดอบรมแล้วค่ะเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะในสถานศึกษาภายใต้ชื่อค่ะค่ายสพ.ท.สร้างสรรค์ปันสุขนะคะที่ห้องประชุมฮักกันสุขใจนะคะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต4นะคะซึ่งพิธีเปิดก็ได้รับเกียรติจากนางดุจดาวธรรมรงประดิษฐ์ค่ะผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นประธานเปิดงานนะได้มีการมอบตามที่มอบหมายจากนายประสิทธิ์พิเศษค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต4นะคะโดยมีนางสาวศิรินาถวรรณทองค่ะนักวิชาการศึกษาชำนาญการพร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานะคะร่วมดำเนินกิจกรรมค่ะซึ่งการอบรมครั้งนี้ก็มีทั้งนักเรียนการนำนะคะเข้าร่วมจำนวน130คนโดยได้รับความร่วมมือนะคะจากคณะวิทยากรหลากหลายภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นสถานีตำรวจภูธรพุทธไทยสงฆ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแฮดนะคะรวมไปถึงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลสุวรรณวัดอีสานแล้วก็วัดท่าเยี่ยมด้วยเนี่ยกิจกรรมก็จะเน้นในเรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะการเป็นผู้นำในการที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาค่ะผ่านการเรียนรู้นะเชิงปฏิบัติการนะคะการเสริมสร้างทักษะชีวิตแล้วก็การทำงานที่เป็นทีมนะเพื่อให้นักเรียนนั้นให้นักเรียนแกนนำนั้นเขาได้สามารถนำความรู้เนี่ยไปขยายผลในโรงเรียนและชุมชนของตนเองค่ะโครงการนี้ก็ถือว่าสะท้อนนะถึงความมุ่งมั่นของสพ.ป.บุรีรัมย์เขต4ในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เยาวชนแล้วก็ส่งเสริมบทบาทนักเรียนแกนนำให้เป็นพลังสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะคะ
มาที่โรงพยาบาลประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างได้มีงานจัดพิธีค่ะรับมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการจังหวัดบุรีรัมย์โดยวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่ห้องประชุมราชาวดีชั้น4อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุโรงพยาบาลประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้มีการจัดพิธีค่ะรับมอบอุปกรณ์ตามโครงการศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการโดยมีนายเสริมศักดิ์ทองศรีนะคะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเวลามเป็นประธานในพิธีก็พร้อมมอบนโยบายกับการดำเนินงานศูนย์สาธิตและยืมอุปกรณ์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเวลามเนี่ยซึ่งในงานนี้นะคะนายดำรงศักดิ์นาคีสังในอำเภอประโคนชัยก็เข้าร่วมพิธีพร้อมด้วยนายชัดชัยดุจานุทัศน์นะคะรองนายกสมตีเมืองประโคนชัยพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วก็อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.นะคะโดยมีแพทย์หญิงปัจฉิมาหลอมประโคนค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลประโคนชัยกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะซึ่งถือว่าโครงการเนี่ยก็มีเป้าหมายในเรื่องเพื่อที่จะช่วยเหลือนะคะผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงนะคะให้สามารถที่จะเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็เครื่องช่วยความพิการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะคะประจำวันไม่ว่าจะเป็นรถเข็นเตียงผู้ป่วยเครื่องช่วยเดินแล้วก็อุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพต่างๆผ่านระบบศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์นะคะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะการดำเนินงานนี้ค่ะไม่เพียงช่วยในเรื่องการลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวนะคะแต่ก็ยังเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเท่าเทียมทางสังคมให้กับผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุสามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเลยนะคะของจังหวัดบุรีรัมย์ในการที่จะสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะมาติดตามในส่วนของโครงการชลประทานบุรีรัมย์กันบ้างก็มีหลายกิจกรรมค่ะที่โครงการชลประทานบุรีรัมย์ได้ดำเนินการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการประชุมบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี2569โดยวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาช่วงเวลา 13:30 นค่ะโครงการชลประทานบุรีรัมย์ก็ได้มีการเข้าร่วมประชุมนะการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนประจำปี2569ผ่านระบบซูมมีตติ้งโดยมีนายอุกฤษโยรการีนะคะเป็นหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำไฟหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำรักษาที่1นะคะนายดุสิตนาพินิจนะคะหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำรักษาที่6เข้าร่วมประชุมนะคะโดยตามความมอบหมายของท่านผู้อำนวยการโครงการชลประทานบุรีรัมย์ค่ะนายระเมศพวงพรมนะคะกำหนดคนนี้เขาบอกว่ามีเป้าหมายนะเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากในฤดูฝนโดยเน้นการควบคุมระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนค่ะการวางแผนระบายน้ำอย่างเป็นระบบการกำหนดจุดเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงสำคัญและการเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรในจังหวัดเวลามและก็พื้นที่ลุ่มน้ำชีมูลนะคะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมก็ยังได้มีการหารือถึงแนวทางการจัดการน้ำเชิงบูรณาการเพื่อให้การจัดสรรน้ำในฤดูฝนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนะคะโดยมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการเกษตรกับบริโภคแล้วก็การรักษาระบบนิเวศในพื้นที่นะคะการประชุมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสะท้อนความตั้งใจของหน่วยงานชลประทานในการที่จะลดความเสี่ยงจากภัยน้ำหลากนะคะแล้วก็เสริมสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนว่าการจัดการทรัพยากรน้ำจะดำเนินไปอย่างมีแผนรองรับแล้วก็พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ในฤดูฝนปี2519ค่ะยังอยู่ที่โครงการชลประทานบุรีรัมย์ก็ได้มีการร่วมประชุมเตรียมการประเมินผลตามแผนแม่บทนะคะซึ่งวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลา 13:30 นที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดบุรีรัมย์ชั้น2ค่ะศาลาจังหวัดบุรีรัมย์มีการประชุมนะเตรียมการรับการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทเพื่อขับเคลื่อนงานสำคัญและติดตามดำเนินงานตามความมั่นคงของจังหวัดโดยมีพันเอกสุทธีใจจังรีดนะคะเป็นรองผอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์นะที่เป็นประธานการประชุมก็ร่วมด้วยหัวหน้าสถานการณ์และก็หน่วยงานที่ข้องซึ่งในการประชุมครั้งนี้ค่ะนายระเมศพวงพรมผู้การโครงการชลประทานบุรีรัมย์ก็ได้การมอบหมายให้กับนายนาวินเปี่ยนขุนทศค่ะซึ่งเป็นหัวหน้านะฝ่ายส่งน้ำรัฐศาสตร์ที่3ก็เข้าร่วมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับคณะจากศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4กรมหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในราชจักรซึ่งก็จะเดินทางมาประเมินผลการปฏิบัติงานในวันที่23กรกฎาคม2569ซึ่งการประเมินผลครั้งนี้เขาบอกว่าครอบคลุมนะการดำเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาการ
ป่าไม้และแห่งชาตินะและการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยเน้นการติดตามและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพลังงานอาหารแล้วก็การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานต่างๆเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็สอดคล้องกับนโยบายระดับชาตินะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสะท้อนนะถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในจังหวัดบุรีรัมย์ที่มุ่งเน้นนะการขับเคลื่อนงานสำคัญค่ะด้านความมั่นคงและการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนนะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าจำนวนงานนะการดำเนินงานนั้นจะสามารถรองรับสถานและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบค่ะเอามาติดตามกันต่อยังอยู่ที่กรมโครงการชลประทานนะคะมีหลายกิจกรรมอันนี้เป็นกิจกรรมนะคะวันที่13กรกฎาคมในช่วงเช้า 9:30 น.ซึ่งโครงการชลประทานบุรีรัมย์นั้นก็ได้มีการเข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำผังน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบลกลุ่มพื้นที่ภาคออกเฉียงเหนือครั้งที่1 นะคะผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากห้องประชุมธาราทิพย์01ชั้น4อาคาร99หม่อมหลวงชูชาติกำพูกรมชลประทานถนนสามเสนกรุงเทพมหานครโดยมีนายวชิราวุฒิเป่านาเรียงค่ะหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำรักษาที่7เข้าร่วมประชุมตามมอบหมายของนายราเมศพงษ์พงษ์ผู้จัดการโครงการชลประทานบุรีรัมย์นะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็ถือว่าจัดโดยนะสำนักงานบริหารโครงการกรมชลประทานเพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานงวดที่1นะคะตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเลขที่จอจาน 76/2509 สพด.โดยมีการดำเนินงานร่วมกันกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาจำนวน6บริษัทค่ะเพื่อพิจารณารายงานเริ่มงานกรอบแนวคิดเทคนิควิชาการแล้วก็แผนการดำเนินงานเชิงพื้นที่นะคะโครงการดังกล่าวเนี่ยถือว่ามีเป้าหมายสำคัญในการจัดทำผังน้ำแล้วก็แผนพัฒนาแหล่งน้ำระดับตำบลที่มีความละเอียดสูงนะคะครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้เพื่อสร้างฐานข้อมูลเชิงวิชาการที่แม่นยำใช้เป็นแนวทางค่ะในการที่จะบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการวางระบบป้องกันและบรรเทาอุทกภัยรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระดับท้องถิ่นด้วยนะคะการประชุมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสะท้อนนะความมุ่งมั่นของกรมชลประทานในการที่จะยกระดับการจัดการน้ำเชิงพื้นที่ให้มันสอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชนแล้วก็การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่จะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำในอนาคตมีความแม่นยำและก็ตอบโจทย์ในการที่จะช่วยก่อนน้ำอย่างสมดุล นะสำหรับข่าวสุดท้ายวันนี้จะเป็นข่าวที่ทางโรงพยาบาลบุรีรัมย์ค่ะร่วมการประชุมสัมมนาเชิงนโยบายระดับประเทศนะคะขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบัตรทองสู่คุณภาพและความยั่งยืนโดยวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะนายแพทย์ภูวดลกิติวัฒนาสารผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ก็ได้มีการเข้าร่วมในประชุมสัมมนาเชิงนโยบายระดับประเทศเรื่องการปฏิรูประบบงบประมาณการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อที่จะลดระดับประสิทธิภาพระบบบัตรทองค่ะแล้วก็สนับสนุนการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องจัดโดยคณะกรรมการสาธารณสุขวุฒิสภาร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาระบบงบประมาณการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลภายใต้ระบบระดับการสุขภาพแห่งชาติในคณะกรรมาธิการสาธารณสุขวุฒิสภาณห้องจัดเลี้ยง B2-1B2-1 นะคะชั้น B2 อาคารรัฐสภาฝั่งสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งการสัมมนาครั้งนี้บอกว่าจะขึ้นเป็นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนนะความคิดเห็นนะคะและข้อเสนอเชิงนโยบายในการที่จะพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยมีการอภิปรายในประเด็นสำคัญได้แก่ผลการพัฒนาศึกษานะคะและเสียงสะท้อนจากภาครวมถึงหัวข้อนะการปฏิรูประบบบัตรทองไทยทำอย่างไรให้มีคุณภาพและยั่งยืนรองรับความท้าทายในอนาคตซึ่งก็มุ่งเน้นในการยกระดับนะประสิทธิภาพการบริหารจัดการนะคะกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลนะคะการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้ระบบบัตรทองสามารถที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านสาธารณสุขและก็ตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในรายการบอกกล่าวแจ้งที่นำมาฝากกันค่ะสำหรับไทยนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะกับผู้ที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวแจ้งนะคะขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านและขอบคุณเจ้าของสถานีวิทยุทุกสถานีด้วยนะคะสุดนี้ค่ะที่ฉันเรวดีของสกลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพบใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้างอาคารร้านอาหารและโรงเบียร์ย่าลาดพร้าวที่เกิดเหตุเพลิงไหม้หากผิดกฎหมายให้ดำเนินการโดยไม่มีการละเว้นกระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในวันนี
1: ้สหรัฐเดินหน้าปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านพร้อมประกาศแผนเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันเตรียมงบประมาณไว้พร้อมไม่ลดจำนวนนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมส์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมศิลปากรออกแบบลวดลายศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลายโคมพุ่มข้าวบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวรายล้อมด้วยหงส์สง่างามสมพระเกียรติน
2: ายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากการที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้ออกแบบลวดลายศิลปกรรมภายในพระเมรุมาตรเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงล่าสุดได้จัดทำร่างแบบลวดลายที่สอดคล้องกับแนวคิดของพระเมรุมาตรซึ่งจัดสร้างตามแบบโบราณราชประเพณีและสถาปัตยกรรมไทยที่มีความอ่อนสื่อถึงความเป็นขัตติยราชนารีในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสะท้อนพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อประสบกนิกรชาวไทยใช้เทคนิคพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้าใบแคนวาสขนาดใหญ่ออกแบบเป็นลายคมพุ่มเข้าบินนางฟ้าถือช่อดอกบัวรายล้อมหงประกอบลายกรวยเชิงแทรกด้วยดอกบัวทุกด้านใช้สีฟ้าที่เป็นสีประจำวันพระราชสมภพเป็นสีพื้นการออกแบบนางฟ้าสื่อถึงสตรีที่งดงามแทนเทพนมที่เป็นสัญลักษณ์ของบุรุษนางฟ้าสวมชุดไทยมงกุฎและเครื่องประดับที่สวยงามหงแต่ละด้านจะหันเข้าหานางฟ้าช่อดอกบัวลงสีชมพูอมสีม่วงธรรมชาติส่วนปลายวาดลายเส้นเป็นสีทองเน้นสีให้สว่างขึ้นเหนือชั้นลายโคมเขียนเป็นลายเฟื่องอุบะแทรกด้วยลายดอกไม้และพันไม้ควีนสิริกิติ์รวมถึงดอกมะลิที่สื่อถึงวันแม่แห่งชาติเมื่องานเสร็จจะทำให้เห็นถึงความตระการตาและความสวยงามของลายทางนี้ได้นำร่างแบบส่งให้ผู้ออกแบบพระเมรุมาตรเพื่อเตรียมความพร้อมและเข้าดำเนินการภายหลังงานโครงสร้างพระเมรุมาตรแล้วเสร็จโดยการขยายลายศิลปกรรมทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้มาชัยโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้างอาคารร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวที่เกิดเหตุเพลิงไหม้รวมถึงระบบความปลอดภัยและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตประกอบกิจการหากฝ่าฝืนหรือผิดกฎหมายให้ดำเนินการโดยไม่มีการละเว้น
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการลักษณะร้านอาหารและโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากว่าจะต้องตรวจสอบรายละเอียดด้านโครงสร้างอาคารระบบความปลอดภัยและการปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตประกอบกิจการ